0: ทางการรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่การวางรากฐานพัฒนาประเทศ
1: อิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:15 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสพุทธศักราช2399และสัตยาบันศาลของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบหรืออเรนาสิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกในวันที่2เมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ว่าเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่ากระทรวงอว.ได้จัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความ

0: รู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม่
1: ด้านนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำเช่นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายภารดรกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณมักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
2: งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดเอาไปทำอย่างอื่นครับเราจะไม่เอาไปทำในภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วถ้าจัดลำดับความสำคัญดีๆโครงการไหนที่มีความเสียหายหรือมีความเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเขาจะต้องจัดลำดับเอาไว้ให้อยู่ในลำดับต้นของหน่วยงานนั้นๆแทนที่จะเอามาซุกเอาไว้ในงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
1: ขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว60%และด้านการกีฬาอีก40%โดยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ
3: ครับจุดเน้นของการท่องเที่ยวในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการสร้างความภาพลักษณ์ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวครับส่วนเรื่องของการกีฬาครับการยกศักยภาพเยาวชนด้วยกีฬาการยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพครับในการจัดสรรในการใช้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบจะเป็นไปด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่ากับงบประมาณ
1: ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 22:48 นและจะประชุมต่อวันนี้ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ0.01%จากปกติ2%และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ0.01%จากปกติ1%สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7 ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7 ล้านบาทต่อสัญญา
6: เป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,10 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึง1.06%ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
4: กระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัย กระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำนับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบ

0: ดังกล่าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569ล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
1: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาแล้วโดยมีกำหนดจะเดินทางไปหารือที่มาเลเซียในวันนี้รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทยด้วยทั้งนี้มั่นใจว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีต่อทั้งสองประเทศ
2: ก็มีความคาดหวังน่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจานะครับก็ผมว่ามันก็เป็นฝ่ายน่าจะเป็นข่าวดีนะครับของทั้งสองฝ่ายของทางด้านของผู้ประกอบการของทางมาเลเซียเองที่เขาอยากจะส่งปลาโป่งเข้ามาผู้ประกอบการเขาสามารถส่งมาได้
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบต.นาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดชุมพรที่หมู่14บ้านปาติมะตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดนครราชสีมาที่ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนบ้านเข้าตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดสุโขทัยที่วัดสิริมานนท์ตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพิ่มวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐเพื่อทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเว้นแต่ว่า

0: อาจจะดำเนินการตามข้อกำหนดบางประการในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้พร้อมย้ำว่าอิหร่านสหรัฐและเลบานอนตกลงกันไว้แล้วว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อบังคับให้มีการหยุดยิงและยุติสงครามในเลบานอนถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนาวเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามกับฝ่ายสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้ทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับสูง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีมติรับรองการแต่งตั้งให้นางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้นางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่50ของเกาหลีใต้และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของเกาหลีใต้คนแรกในรอบ20ปีทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกวัย58ปีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระบุว่าเธอคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำพาเกาหลีใต้ผ่านช่วงเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญท่ามกลางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิกฤตระดับโลกที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามพรรค PPP ซึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการแต่งตั้งนางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอยคอรตการลงมติรับรองของสภานิติบัญญัติและอ้างว่าเธอไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
0: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลากำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักจากการที่สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายและขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,900 รายและบาดเจ็บกว่า 10,000 รายนอกจากนี้อาคารหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายและพังถล่มลงมานายคริสเตียนลินไมเออร์โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขและการจัดการคิวผู้ป่วยในเวเนซุเอลาอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายท่ามกลางปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลและคิวผ่าตัดที่ตกค้างเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ประชาชนหลายพันคนที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเหตุแผ่นดินไหวกำลังเสี่ยงกับโรคระบาดต่างๆอาทิไข้เหลืองและไข้เลือดออก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์ได้ประตูชัยจากเออร์ลิงฮาลันด์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาและอังกฤษพบกับดีอาร์คองโกเวลา23นาฬิกาบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปราเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูดอิดดราก้อน86ต่อ80คะแนนรั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเลข2ทั้ง2ทีมเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดียวธริตาหงยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการโชนะรุ่นวานัทวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ธริตาผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยเช่นกันด้านชายเดี่ยวริวโกจิกุลซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการหวดรอบ2เอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการฝึกซ้อมระวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือลุ้นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังหลักได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิสูและอีสปอร์ตพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยจึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

0: สยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยจึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th พี่เจตกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง

0: 1 เมตร 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:49 น.
1: 1 นาทีกับกปท.เกิดอุบัติเหตุแน่ถ้ายังไม่แก้นิสัยมักง่ายชอบลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถอย่าคิดว่าแอบเลี้ยวแอบกลับรถก่อนถึงจุดที่อนุญาตจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเพราะความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีแต่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถนนโล่งแค่ไหนไฟเหลืองก็ต้องชะลอพอไฟแดงก็ต้องจอดลดความเสี่ยงชนหรือเฉี่ยวคนที่ข้ามถนนตามสัญญาณไฟอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากับรถที่ขับมาจากฝั่งที่กำลังไฟเขียวเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้โอกาสอื่นเลิกแอบเลี้ยวแอบกลับรถหรือฝ่าฝืนไม้กั้นป้ายหยุดจนทำให้คันอื่นต้องเบรกกระทันหันเพราะเป็นจุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรถปาดหรือแทรกออกมาทำให้ง่ายต่อการประสานงาหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องระแวงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่2การนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติแต่ต่อมาการนับเดือนจะนับตามหลักสากลแต่ยังคงเรียกชื่อเทศกาลแบบเดิมเช่นประเพณีเดือน5เดือน8เข้าพรรษาเดือน11ออกพรรษาประเพณีแต่ละเดือนอาจแตกต่างในเรื่องรายละเอียดและเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพสังคมในแต่ละภูมิภาคโดยประเพณีไทยในรอบ12เดือนเริ่มต้นที่เดือน5คือเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนถลิงศกจนถึงเดือน4คือมีนาคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.
7: งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ในช่วงนี้หลายจังหวัดจะเผชิญกับฝนที่ตกหนักแต่หลังจากนี้ฝนจะทิ้งช่วงและตามมาด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก่อให้เกิดภัยแล้งไปจนถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมและวางแผนรับภัยแล้งไปพร้อมกันติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองไพฑูรย์ครับผม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพิธีกรครับผม
1: ครับท่านรองไพฑูรย์ครับการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ครับผมท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารจัดการน้ำท่านได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงการจัดการน้ำในขณะนี้อย่างไรบ้างครับผม
2: ครับท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานนะครับเร่งติดตามปัญหาอุปสรรคและร่วมแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำแล้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราได้รับรายงานนะครับว่าสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งจะมีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงสุดเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็จะสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนากรกฎาคมปี70เพราะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตนอกเขตชลประทานเนี่ยท่านก็ให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรมีการจัดการเชิงพื้นที่เชิงเวลาอย่างไรนะครับมีแผนรายละเอียดต่างๆที่จะต้องเร่งดำเนินการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลางนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยไปเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำครับผม
1: ครับผมอันนี้ขอถามแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้บริหารจัดการน้ำยากไหมครับเพราะว่าด้านหนึ่งต้องดูเรื่องน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องดูเรื่องน้ำที่จะแล้งในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันครับผม
2: คือถ้าถามว่ายากไหมก็ต้องบริหารจัดการในเชิงประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพยากรณ์นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับผมในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสถานการณ์อาจจะมีบ้างนะครับว่าเช่นเกิดน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงของที่เชียงรายนะครับหรือเป็นท่วมเล็กๆในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบางจุดนะครับในพื้นที่ของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในเขตเทือกเขาตะนาวสีนะครับนี่ว่าเป็นจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในส่วนของแล้งเนี่ยครับที่เรียนนะครับว่าเรามีสถานการณ์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์หรือนครราชสีมาเองหรือขอนแก่นเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็พื้นที่เกษตรที่ทำไปโดยเฉพาะนานอกเขตชลประทานเนี่ยก็ได้รับความเสียหายครับผม
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามรายละเอียดเรื่องน้ำท่วมตอนนี้นิดนึงเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่าช่วงระหว่างวันที่28ถึงวันที่3ครับที่8มิถุนายนที่ผ่านมาถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยครับจะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกและเสี่ยงน้ำท่วมครับอันนี้เราได้ดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีพื้นที่ของภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านเมื่อคืนเองจังหวัดน่านก็มีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับประมาณ170มิลที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านตรงนี้แต่ที่ตรวจสอบในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาน้ำก็จะไหลเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ท่วมเอ่อขังนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ทิ้งช่วงไปนานเนี่ยทำให้ความชื้นในดินไม่ค่อยมีนะทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่าค่อนข้างน้อยครับผม
1: เพราะว่าดินมันก็ดูดซับได้ค่อนข้างเร็วถูกไหมครับ
2: ใช่ครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีเท่ากับปีประมาณเท่ากับปี68ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนที่เราคาดการไว้ในปีนี้จะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% นะครับผมซึ่งในบางพื้นที่อาจจะต่ำมากกว่านั้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสวนผลไม้เนี่ยในอีเซียนะครับก็จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยที่ตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 28-30% นะครับผมในบางพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยครับผมก็มีฝนตกค่อนข้างน้อยครับผม
1: ครับอันนี้ขอมาถามอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าทราบว่าตอนนี้ได้มีการกำชับให้ติดตามและดูแลผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์เล่าว่าช่วงพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยถึงกุ

0: ภาปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้างหนักหนาทีเดียวอันนี้เราได้เตรียมการยังไงบ้างเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์นี้รวมถึงภัยแล้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับผม
1: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้านะครับว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเพิ่มระดับการเก็บกักนะครับหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับซึ่งเป็นโซนลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นหัวหินด้วยตรงนี้ก็จ่ายน้ำมาด้วยหรือในตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
0: ครับอันนี้เราได้มีตัวอย่างของพื้นที่เหล่านี้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากหรืออยู่นอกพื้นที่ชลประทานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการแล้วเห็นผลสำเร็จเป็นพื้นที่โมเดลที่เราอาจจะไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมครับ
1: คือตรงที่แล้งซ้ำซากเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่โซนในของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวห้ามอำเภอบ่อพลอยห้วยกระเจ้าเราฝันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในการที่จะขยับเลื่อนในการเพาะปลูกหรือแม้ทั่งในโซนของวันนี้ในโซนของจังหวัดนครราชสีมาในเขตรอยต่อของอำเภอโนนสูงอำเภอสูงเนินนะครับหรืออำเภอพลของจังหวัดขอนแก่นพวกนี้ก็ได้รับประสบปัญหาตรงนี้เองเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในการที่จะขยับเรื่องของการเริ่มต้นเพาะปลูกไปให้เข้าไปใกล้ในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาซึ่งจะมีฝนตกค่อนข้างมากนะครับผมแต่ในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่งับเนี่ยจะมีการเพิ่มระดับเก็บกักลดการระบายมีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ส่งน้ำนะครับเพื่อเราจะประหยัดน้ำไว้หรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของเขื่อนภูมิคุ้มกันเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยที่เรามีการใช้น้ำส่งการเสริมการทำนาในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราก็มีการปรับลดการระบายน้ำนะครับผมแล้วก็ทำให้ในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพว่า มีเรื่องของพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเป็นบางช่วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นข้าวเนี่ยยังคงอยู่ได้ในเขตชลประทานนะครับผมแต่อาจจะมีนอกเขตชลประทานบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในภาพรวมนะครับผม
0: ครับผมโอเคครับทิ้งท้ายครับผมท่านรองไพฑูรย์ครับอยากให้ท่านช่วยย้ำเตือนเกษตรกรถึงความสำคัญครับผมไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำหรือระวังน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่ช่วงนี้ครับ
1: เขาก็เป็นห่วงเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรไม่ว่าจะเป็นไม้ผลต่างๆสวนทุเรียนนะครับในโซนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจะเป็นปีเอลนิโยที่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวาคมซึ่งเป็นฝนภาคใต้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีเรื่องการอุปโภคบริโภคและสวนผลไม้แล้วก็ในพื้นที่ EEC นะครับผมแล้วก็ในสวนผลไม้จังหวัดจันทร์จังหวัดตราดหรือแม้ทั้งในโซนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยนะครับหรือสวนมะยงชิดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะต้องดูแลนะครับแล้วก็สำรองปริมาณน้ำหรือจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าเราจะเริ่มแล้งร้อนจริงๆเนี่ยตุลาไปต้นไปนะครับแล้วจะแล้งจริงๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาเมษาก็เป็นปีที่ร้อนนะครับสงกรานต์นี้น่าจะร้อนมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องสำรองปริมาณน้ำให้พอนะครับสำหรับเรื่องของนาปรังเนี่ยนะครับควรจะเชื่อนะครับในเรื่องข้อมูลของราชการที่แจ้งว่าควรจะงดหรือลดการทำนาปรังในบางพื้นที่เลยนะครับผมเพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับความเสียหายครับผม
0: ครับก็ครบถ้วนครับผมวันนี้นะครับก็เชื่อว่าเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าครับวันนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับขอเรียนเชิญท่านรองไพฑูรย์มาร่วมพูดคุยครับผม
1: สวัสดีครับผม
0: ครับครับผมสวัสดีครับ
2: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ GI ฉะเชิงเทราเพิ่มศักยภาพรุกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศพร้อมลุยตรวจเยี่ยมแหล่งผลิต GI และผลักดันว่าที่สินค้า GI ในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ของจังหวัดซึ่งปัจจุบันฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน GI ของภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงถึง5รายการคือมะพร้าวน้ำหอม

0: บางคล้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้ามะม่วงเขียวเสวย8ริ้วมะม่วงขายตึก8ริ้วและมะม่วงแร่8ริ้วค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในพื้นที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพลูกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศค่ะนอกจากนี้กรมยังได้เฟ้นหาสินค้า GI รายใหม่ในพื้นที่โดยเฉพาะปลากระพงขาวพร้อมหารือกับผู้ประกอบการถึงการผลักดันสินค้าปลากระพงขาวของจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่ระบบคุ้มครอง GI ในอนาคตค่ะ
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: กระทรวงคมนาคมเข้มงวดผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังจากกระทรวงคมนาคมเดินหน้ามาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดระเบียบกลุ่มผู้ให้บริการรถรับส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันทุกคนต้องมีใบขับขี่สาธารณะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรับส่งผ่านแอปพลิเคชันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและยังมีกรณีที่ผู้โดยสารโดนละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะจึงเป็นที่มาของนโยบายให้ผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต้องเข้าสู่ระบบใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการข้อตกลงที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปิดกั้นที่ต้นทางโดยทุกแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับคนรายใหม่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาดและต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว
5: เราจะต้องไม่เห็นคนที่ใส่กำไร EM อยู่เนี่ยยังสามารถขับรถได้เราจะต้องไม่เห็นครับว่าเป็นต่างชาติมาขับรถแล้วสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเราต้องไม่เห็นครับว่าคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมจะมาให้บริการในอาชีพลักษณะนี้เพราะมันมีความเสี่ยงวันนี้กระทรวงคมนาคมจึงต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องจัดการเรื่องเหล่านี้ทุกแอปพลิเคชันต้องมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
4: ขณะที่1ใน8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันนางสาวยานิชนัทเฉลิมเตียรนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Grab ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ดำเนินกิจการมากว่า13ปีปัจจุบันจึงมีสมาชิกผู้ขับขี่ในระบบรวมแล้วหลักแสนรายที่ผ่านมาผู้ที่มาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับรถทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะสามารถเปิดระบบเพื่อรับงานหรือให้บริการแก่ผู้โดยสารได้
6: เราเองตรวจประวัติถ้าเกิดไปสมัครกับเราค่ะเราต้องมีการตรวจประวัติมาโดยตลอดแล้วก่อนที่จะเปิดให้รับบริการได้จริงๆแล้วในส่วนนี้ค่ะเรามีการประสานงานกับทางกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแกร็บให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะเราก็มีระบบคัดกรองอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจประวัติมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะการที่เรามีระบบการตรวจสอบต่างๆแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยยกระดับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
4: ส่วนกรณีของแอปพลิเคชันต่างชาติที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ทางกระทรวงคมนาคมได้แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนโดยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ADA ในการกำกับดูแลแต่ในส่วนที่มีการรับส่งผู้โดยสารหากพบว่าไม่มีการขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องกรมการส่งทางบกจะส่งหนังสือประสานงานไปยังแอดด้าทันทีเพื่อให้ระงับโมดูลการรับส่งคนหรือหากยังเพิกเฉยก็อาจพิจารณาถึงขั้นปิดแอปพลิเคชันนั้นๆทันทีการจัดระเบียบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนว่าภาครัฐเอาจริงกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยโดยมาตรการทั้งหมดจะถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าแอปพลิเคชันใดทำถูกต้องหรือแอปพลิเคชันใดมียอดร้องเรียนเกินเกณฑ์เพื่อให้ผู้

0: ริโภคมีสิทธิ์เลือกใช้บริการที่ดีและปลอดภัยที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ในสัปดาห์หน้าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาวาระ2และ3ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ถูกกรรมาธิการปรับแก้โดยเฉพาะประเด็นการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
2: ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาเสร็จสิ้นและเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่2และ3ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569นับเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อวางกลไกการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาครั้งล่าสุดถือเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนสรุปผลเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณารวม16ครั้งพร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านเพื่อให้เนื้อหาของกฎหมายมีความสมบูรณ์นำไปบังคับใช้ได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
3: ร่างพรบฉบับนี้กล้าพูดได้ว่ามันเป็นร่างพรบฉบับเดียวที่มีส่วนได้เสียกับทุกๆคนนะครับพอคนเราเกิดมาก็ต้องหายใจละนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้รับในเรื่องของอากาศสะอาดเราประชุมกันทั้งสิ้นเนี่ย16ครั้งมีการประชุมกันไป7ครั้งในสมัยประชุมที่ผ่านมาก่อนที่มีการยุบสภานะครับแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569เนี่ยรัฐบาลยืนยันร่างนี้กลับมานะครับเราก็เริ่มประชุมครั้งที่8ครั้งแรกเลยเนี่ยคือในวันที่26พฤษภาคม
2: ประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำว่าหากวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายในวาระที่2และ3แต่มีการแก้ไขข้อความจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายจะต้องกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อความที่วุฒิสภาแก้ไขจึงจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้ง2สภาเพื่อหาข้อยุติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งหากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี2570
3: ขั้นตอนในส่วนของวุฒิสมาชิกเนี่ยครับเราจะต้องเข้าสู่วาระ2กับวาระ3นะครับในสัปดาห์หน้าคือคาดว่าประมาณวันที่6และวันที่7ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีในเรื่องของการส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็มีความเห็นต่างของกรรมาธิการในเสียงข้างน้อยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราพยายามตกผลึกกันแล้วก็คงต้องไปให้ความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่ก่อนที่จะกลับเข้าไปมีการประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าสามารถตั้งกรรมาธิการร่วมก่อนที่จะปิดสมัยประชุมได้หรือไม่นะครับเพื่อในระหว่างปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยก็สามารถให้กรรมาธิการที่ตั้งร่วมขึ้นมาเนี่ยสามารถดำเนินการพิจารณาไปได้
2: ทั้งนี้หลายฝ่ายยังคงจับตาเนื้อหาที่มีการปรับแก้ในชั้นคณะกรรมการซึ่งมีรายงานว่ามีการแก้ไขหลายมาตราจากฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบโดยเฉพาะประเด็นการตัดระบบทำเนียบการปลดปล่อยมลพิษหรือ PRTR ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการเปลี่ยนคณะกรรมการการอากาศสะอาดระดับจังหวัดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังนั้นการพิจารณาของวุฒิสภาที่ใกล้จะถึงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ประชาชนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์ปรับวิธีคำนวณบำนาญประกันสังคมครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2541เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนโดยยืนยันว่าผู้รับบำนาญเดิมจะไม่เสียสิทธิ์ติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ก
4: การปฏิรูประบบบำนาญของสำนักงานประกันสังคมกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญหลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพครั้งแรกนับตั้งแต่ใช้ระบบบำนาญชราภาพเมื่อปี2541

0: จากเดิมคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นคำนวณจากรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานพร้อมปรับค่ารายได้ตามอัตราเงินเฟ้อเพื่อสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเนื่องจากสูตรเดิมถูกมองว่ายังมีช่องว่างเช่นผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานประจำก่อนเกษียณและเปลี่ยนไปส่งเงินสมทบตามมาตรา39ทำให้เงินบำนาญลดลงแม้จะส่งเงินสมทบมาอย่างยาวนานขณะที่บางคนเงินเดือนสูงขึ้นในช่วง5ปีสุดท้ายของการทำงานกลับได้รับบำนาญสูงกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นที่มาของการศึกษาสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้เช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นายจุลพันธ์ระบุว่าหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ยังมีข้อกังวลก่อนสรุปว่าสูตรแคร์เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนส่วนมากจึงเตรียมเดินหน้าเสนอเข้าสู่ครม.พิจารณา
1: แต่จากการคำนวณโดยภาพรวมเนี่ยเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยคนได้ประโยชน์มากขึ้นถามว่าจะมีคนเสียประโยชน์ไหมมีแล้วเราก็มีกลไกในการที่จะไปเยียวยาแก้ไขกลุ่มแรกเลยเนี่ยคนที่เกษียณอายุไปแล้วเริ่มรับบำนาญแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเสียประโยชน์จากสูตรแคร์ได้กลุ่มที่2คือกลุ่มซึ่งยังไม่เกษียณอายุภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าอายุยังไม่ถึง49 50ไม่มีทางที่จะสูญเสียประโยชน์อะไรแต่ในคนที่มีผลกระทบจริงๆคือคนที่กำลังจะเกษียณอายุอยู่ใน5ปีข้างหน้าเราก็เลยมาคำนวณวิธีการที่จะมาเยียวยาให้ได้อย่างมีความเหมาะสมที่สุด
0: ส่วนประเด็นที่ผู้ประกันตนกังวลมากที่สุดคือความเสี่ยงที่จะได้รับเงินบำนาญลดลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าผู้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะจะยึดหลักเลือกสูตรที่ให้เงินมากกว่าขณะเดียวกันผู้ที่จะเกษียณในช่วง5ปีแรกของการเปลี่ยนผ่านหากได้รับเงินบำนาญลดลงจะมีมาตรการเยียวยาโดยปีแรกชดเชยเต็ม 100% จากนั้นจะทยอยลดลงเป็น 80 60 40 และ 20% จนครบ5ปีแล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบพร้อมยืนยันว่าการปรับสูตรครั้งนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมเพราะได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการลงทุนการบริหารความเสี่ยงการขยายฐานผู้ประกันตนเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพรองรับสังคมสูงวัยในระยะยาวสำหรับขั้นตอนหากครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายและให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาระบบคำนวณใหม่ที่มีความแม่นยำรองรับผู้ประกันตนกว่า10ล้านคนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีจึงจะเริ่มใช้สูตรใหม่ได้อย่างเป็นทางการถือเป็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมครั้งสำคัญที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตหลังเกษียณและเสริมความมั่นคงของระบบประกันสังคมในระยะยาวนิตยาคุณสิงห์รายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
4: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ในภาษาทุกภาษาก็ต้องมีคำว่าเมตตาคือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมองคนอื่นในทางที่จะช่วยเหลือเขามากกว่าที่จะไปแย่งชิงเขาทุกภาษาทุกศาสนาก็มีจิตใจนี้หรือวิธีการนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทำต่อไปด้วยความแน่วแน่และด้วยความสุจริตใจจะเป็นทางที่จะช่วยส่วนรวมให้อยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยณพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันศุกร์ที่19ธันวาคม2518

0: จามจุรีร่วงกล่าวร่าวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพุธที่1กรกฎาคมค่ะติดตามประเด็นข่าวสำคัญกันเช่นเคยนะคะอยู่กับประวินามัยบ่ายคล้อยในช่วงแรกนะคะติดตามทั้งเรื่องในประเทศแล้วก็ทิศทางสำหรับเทรนด์ของต่างประเทศจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์วันนี้ติดตามจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวรัยบุญยมานนท์กับเรื่องของมาตรการทางราคาเพื่อลดการบริโภคโซเดียมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์มีรายละเอียดค่ะส่วนวันนี้นะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมาชิกกรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะทางกกต.เน้นย้ำนะคะว่าถ้าใครมีความจำเป็นที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคมก็ยังมีเวลานะคะสามารถแจ้งเขาจะมีแบบเรียกว่าแบบสถพถ1/8ค่ะหรือว่าทำเป็นหนังสือนะคะหนังสือเนี่ยก็ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยๆมีหมายเลขบัตรประชาชนมีที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็แจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าเป็นเพราะอะไรค่ะก็สามารถแจ้งได้นะคะจะเข้าไปทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือว่าทางเว็บไซต์ www.ect.go.th ทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยก็ได้นะคะหรือถ้าท่านใดสะดวกจะแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นที่นายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้หรือจัดส่งเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้นะคะซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะหรือว่าแจ้งแล้วแต่ว่าเหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรเนี่ยจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเสียสิทธิ์เช่นสมัครรับเลือกเป็นส.ส.หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือจะสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องของการเป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้อง

ิ่นใดๆเหล่านี้เนี่ยจะไม่สามารถเป็นได้ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนะคะดังนั้นก็ขอความร่วมมือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นี่แจ้งเหตุนะคะถึงวันที่5กรกฎาคมเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยสำหรับกทม.ถือว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ถึงครึ่งนะคะเกือบ 50% น้อยที่สุดในรอบกว่า30ปีเลยนะคะถ้าไม่อยากเสียสิทธิ์ก็มีเวลาให้แจ้งไปนะคะว่าที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยด้วยเหตุอะไรค่ะต่อมาเรื่องใหญ่นะคะที่เป็นประเด็นร้อนเลยจากกรณีที่มีพนักงานต้อนรับของสายการบินไทยนะคะที่ถูกดำเนินคดีจากทางตำรวจเจ้าหน้าที่ของเมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะในข้อหาขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของคดีการตรวจสอบเนี่ยก็ว่ากันไปนะคะว่าเธอเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้ที่ไปรับหิ้วของเข้าประเทศหรือว่ามีส่วนรู้เห็นยังไงเนี่ยเรื่องของคดีเดี๋ยวรอการสืบสวนระหว่างตำรวจไทยกับออสเตรเลียให้ชัดๆนะคะตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวอยู่นะคะส่วนในภาพใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็ทางต้นสังกัดนะคะก็คือทางสายการบินไทยค่ะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของมาตรการหลังจากนี้นะคะในกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีลูกเรือของสายการบินถูกทางการออสเตรเลียจับกุมเพราะว่าตรวจพบสารเสพติดที่ซุกซ่อนไปกับสัมภาระอยู่ในกระเป๋าที่นำเข้าประเทศนะคะแล้วก็ขอให้ทางสำนักงานการบินพลเรือนประสานทุกหน่วยงานเพื่อจะยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะคะซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็คือลูกเรือคนนี้เนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปเมลเบิร์นของออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ปลายทางเรียกตรวจนะคะไปเจอถุงผ้าจากประเทศไทยแล้วข้างในถุงผ้าเนี่ยบริเวณซับในของถุงผ้ามีการซุกซ่อนสารเสพติดเอาไว้นะคะดังนั้นก็ต้องถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลออสเตรเลียนะคะซึ่งในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยก็เลยกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกถามว่าเอ๊ะเรื่องของการตรวจสอบสารเสพติดเรื่องของการตรวจสอบอาวุธวัตถุระเบิดเนี่ยในสนามบินมีมาตรการในการตรวจสอบลูกเรือยังไงนะคะเรื่องนี้ค่ะทางกระทรวงคมนาคมบอกว่าตามปกติแล้วเนี่ยก็จะมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยก็คือลูกเรือเนี่ยต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปนะคะแม้ว่าที่สนามบินของไทยเนี่ยจะมีช่องทางพิเศษเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้ลูกเรือผ่านขั้นตอนตรวจค้นได้รวดเร็วขึ้นแต่ว่ายังต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลแล้วก็สัมภาระตามมาตรฐานสากลด้วยนะคะซึ่งการตรวจค้นของสนามบินก็จะตรวจเพื่อจะค้นหาวัตถุอันตรายอาวุธหรือว่าวัตถุระเบิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานเป็นหลักค่ะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมเขาก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ได้รับการประเมินเป็นระยะนะคะส่วนเรื่องของสิ่งของที่ห้ามมีการลักลอบนำเข้านะคะเช่นยาเสพติดสัตว์พืชสิ่งของต้องห้ามต่างๆเนี่ยสนามบินก็จะมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นศุลกากรหรือว่าหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดเพื่อจะร่วมกันตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่พบสิ่งต้องสงสัยก็สามารถตรวจจับการกระทำผิดได้นะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนที่กระทรวงได้ชี้แจงมานะคะแล้วก็บอกว่ากรณีลูกเรือที่ผ่านการตรวจตามขั้นตอนของสนามบินต้นทางแล้วแต่ว่าการตรวจความปลอดภัยส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นในการหาวัตถุอันตรายต่อการบินประกอบกับการซุกซ่อนสารเสพติดเนี่ยเป็นไปอย่างแนบเนียนก็เลยอาจจะหลุดรอดจากการตรวจได้ขณะที่พอไปถึงปลายทางทางเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเนี่ยมีการตรวจค้นเพื่อจะสกัดการลักลอบนำเข้าสารเสพติดและของผิดกฎหมายโดยตรงก็เลยตรวจสอบพบนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันแบบนี้อีกนะคะก็ได้เชิญทางกพท.นะคะ

สำนักงานการบินพลเรือนสายการบินทอทหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมากำหนดมาตรการเพิ่มเติมที่สำคัญเลยก็คือต้องเข้มงวดกับลูกเรือในการรับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของนะคะจริงๆแล้วกฎของการทำงานของลูกเรือของกัปตันของพนักงานสายการบินเนี่ยเขาห้ามรับฝากสิ่งของอยู่แล้วนะคะห้ามรับหิ้วอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคือผิดกฎผิดระเบียบของต้นสังกัดของสายการบินอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามาตรการเนี่ยจะยกระดับจะตรวจสอบยังไงอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งโจทย์ที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็จะต้องทำให้เรื่องของการตรวจจับเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็ทำให้การให้บริการผู้โดยสารเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเกินความจำเป็นนะคะก็ยอมรับบอกว่านี่คือวิกฤตความเชื่อมั่นสายการบินแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเกิดเหตุกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยที่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ส่งผลเสียระดับองค์กรแต่ว่าก็จะกระทบไปถึงความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกด้วยนะคะเรื่องของคดีเนี่ยก็มีการขยายผลนะคะที่ตำรวจออสเตรเลียตำรวจไทยเนี่ยได้ไปสอบสวนต่อนะคะก็มีการติดตามกันแล้วนะคะเพื่อจะหาต้นตอคนที่จ้างวานหรือว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าพนักงานต้อนรับที่ถูกควบคุมตัวในครั้งนี้เนี่ยยังไม่ได้มีความผิดนะคะคุมตัวเอาไว้เพื่อจะสอบสวนว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่นะคะขณะเดียวกันค่ะทางคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นประธานกรรมการของการบินไทยด้วยนะคะก็ชี้แจงถึงกรณีนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางต้นสังกัดกำลังสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อจะทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงแล้วพนักงานคนนี้เนี่ยถูกหลอกให้ถือสิ่งของผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะบอกว่าได้สั่งให้ฝ่ายบริหารเนี่ยเร่งทบทวนกฎระเบียบการปฏิบัติงานของลูกเรือแม้ว่าตอนนี้เนี่ยการบินไทยก็มีกฎที่ห้ามพนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอยู่แล้วก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ครั้งนี้นี่แหละค่ะไปทบทวนมาตรการที่มีอยู่ว่ารัดกุมเพียงพอหรือเปล่าจะต้องไปขันน็อตเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยเพื่อจะอุดช่องโหว่ความหละหลวมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ค่ะก็ต้องเร่งสร้างความมั่นใจนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทแล้วก็ของประเทศด้วยนะคะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างแรงกระเพื่อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพียงแต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือคนอื่นๆที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ไปออสเตรเลียในอนาคตด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูมาตรการด้วยนะคะอันนี้จากกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะคะมาดูที่เรื่องของวงการผู้เลี้ยงกุ้งกันหน่อยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยผู้เลี้ยงกุ้งนะคะอุตสาหกรรมกุ้งที่เคยเป็นแชมเปี้ยนส่งออกอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยกำลังเจอกับภาวะถดถอยอย่างรุนแรงจากหลายปัจจัยเลยนะคะมีทั้งเรื่องที่มาเลเซียแบนกุ้ง5สายพันธุ์นะคะแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นการขยายตลาดใดๆเนี่ยมีหลายประเด็นเลยที่คนในวงการเนี่ยส่งเสียงสะท้อนมาอยากให้รัฐบาลช่วยมาเร่งแก้ปัญหาด้วยนะคะก็มีการที่ไปยื่นหนังสือให้รัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหากุ้งทะเลเป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็ขอให้เปิดฉากเจรจาทางการทูตกับทางมาเลเซียสำหรับเรื่องของการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์ชั่วคราวด้วยค่ะมีข้อมูลมาจากทางนายกสมาคมกุ้งไทยนะคะคุณเอกพจน์ยอดพินิจค่ะแล้วก็คุณอภิชิตวรกิจนะคะเลขาธิการพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยได้นำหนังสือเนี่ยไปเจอกับภาครัฐแล้วแล้วก็เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อจะยกระดับการแก้ปัญหากุ้งทะเลให้เป็น

วาระแห่งชาตินะคะซึ่งได้ไปคุยกับทางกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็บอกว่าอุตสาหกรรมกุ้งไทยเนี่ยเคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยต่อเนื่องเป็น10ปีนะคะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการผลิตส่งออกกุ้งของโลกนะคะโดยช่วงสูงสุดเนี่ยมีผลผลิตกว่า640,000ตันในปี53นะคะแล้วก็มูลค่าส่งออกเนี่ย110,000ล้านบาทในปี54ตอนนั้นก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกว่า2ล้านคนนะคะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในประเทศด้วยเรียกว่าเป็น Product Champion ที่ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานด้วยนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอมีวิกฤตโรคกุ้งนะคะเขาเรียกโรคตายด่วนตั้งแต่ปี55เป็นต้นมาเนี่ยอุตสาหกรรมกุ้งก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเลยก็ทำให้ผลผลิตกุ้งเนี่ยลดลงเฉลี่ยเรื่อยๆนะคะอยู่ที่270,000ถึง280,000ตันมูลค่าการส่งออกเนี่ยเหลืออยู่ประมาณจากแสนล้านใช่ไหมคะเหลืออยู่40,000ล้านแล้วก็สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจจากการส่งออกมา13ปีเนี่ยก็คิดเป็นมูลค่ากว่า750,000ล้านนะคะเรียกว่าอยู่ในภาวะถดถอยค่ะขณะเดียวกันประเทศอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ตีตื้นขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นเอกวาดอร์อินเดียเขาสามารถเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ขยายส่วนแบ่งตลาดในตลาดนำเข้าแทบทุกตลาดได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งปัญหาใหญ่ๆของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งค่ะก็คือเรื่องโรคนะคะมีโรคตัวแดงดวงขาวโรคไตด่วนโรคหัวเหลืองโรคขี้ขาวทำให้การเลี้ยงเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยังมีต้นทุนแฝงที่ทำให้ต้นทุนเราเนี่ยสูงกว่าคู่แข่งแข่งไม่ได้ปริมาณผลผลิตก็ลดลงแล้วก็ส่งผลกระทบไปยังผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูปนะคะไม่สามารถผลิตรับซื้อคำสั่งได้เต็มศักยภาพนะคะซึ่งที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรก็ได้แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะมีการดำเนินการในนามพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยยื่นหนังสือให้กับภาครัฐอย่างเร่งด่วนเลยนะคะแล้วก็มีแผนที่เสนอนะคะดังนั้นเนี่ยสมาคมเขาบอกว่าอยากจะให้ช่วยแก้ปัญหาหลายๆเรื่องเลยนะคะที่ตอนนี้กำลังเผชิญอยู่นะคะซึ่งทางสมาคมกุ้งไทยค่ะก็ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการเรียกว่าเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตกุ้งของประเทศไทยนะคะเรียกว่าเป็น Hub of Knowledge ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีสวทช.มีวช.มีกรมประมงนะคะที่เขาจะได้ทำ Hub of Knowledge ตรงนี้เพื่อให้อุตสาหกรรมกุ้งเนี่ยฟื้นตัวแล้วก็เพิ่มผลผลิตกุ้งคุณภาพเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงาน400,000ตันตามเป้านะคะมีโจทย์ว่าจะทำยังไงเนี่ยที่จะลดต้นทุนการผลิตให้สามารถกลับมาแข่งขันได้ในตลาดโลกนะคะส่วนต่อมาค่ะบอกว่าก็ได้ไปคุยกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองด้วยนะคะคุณคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ค่ะเพื่อจะขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรการระงับการนำเข้ากุ้งของประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็ไปเจอกับสสจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณกาญจนีโอภาสรังสรรค์หลังจากที่มาเลเซียเนี่ยมีการยกระดับมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากไทยโดยเฉพาะกุ้ง5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวนะคะก็คือกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งแชบ๊วยกุ้งน้ำตาลแล้วก็กุ้งฟ้ามีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาก็ประเมินว่าเฉพาะที่มาเลเซียแบนเนี่ยนะคะส่งผลต่อการส่งออกเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านบาทค่ะก็คิดเป็นสัดส่วน 5% ของการส่งออกทั้งหมดนะคะดังนั้นทางสมาคมเขาบอกว่าต้องการเรียกร้องให้นายกอนุทินเนี่ยช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาผ่อนปรนให้ขยายมาตรการออกไปก่อนแล้วก็อยากให้ทางกระทรวงเกษตรค่ะเร่งกำหนดวิธีการตรวจสอบ
การออกใบรับรองความปลอดภัยอาหารสำหรับการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียอย่างเหมาะสมจะได้ไม่

ถูกกล่าวหาว่าเป็นการใช้มาตรการนี้เนี่ยกีดกันทางการค้านะคะขณะเดียวกันค่ะล่าสุดเนี่ยก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้นะคะเป็นวาระแห่งชาติที่จะทำยังไงจะส่งเสริมการตลาดกุ้งทั้งในทั้งต่างประเทศเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมกุ้งอย่างเป็นระบบนะคะอันนี้ก็คือเสียงจากในอุตสาหกรรมกุ้งนะคะผู้ประกอบการตอนนี้ก็เดือดร้อนกันนะคะเนื่องจากคู่แข่งก็เยอะแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยแข่งขันไม่ได้นี่ก็มีอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะมาถึงอีกวงการหนึ่งนะคะที่ประเทศไทยต้องไปต่อโตไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีด้วยอุตสาหกรรมที่เรามีจุดแข็งนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาได้ไปพูดในงาน SEA Health Summit AI in Health and LongevitySEA Health Summit นะคะก็เป็นงานที่ทางกรุงเทพธุรกิจเขาจัดขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงยุทธศาสตร์ Thailand New Growth Engine ที่จะทำหน้าที่เป็นหัวเจาะทะลวงเพดานรายได้ของประเทศผ่านการปฏิรูปนวัตกรรมนะคะที่เน้นว่าความสำเร็จในอดีตเนี่ยไม่ใช่สมการของอนาคตค่ะดังนั้นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่อวเนี่ยได้ส่งโครงการเรือธงนะคะชื่อว่าสยามซิลิก้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงให้ก้าวสู่ระดับโลกเนี่ยดังนั้นภายใต้ยุทธศาสตร์นี้นะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่ใช่แค่โรงงานรับจ้างผลิตค่ะแต่ต้องทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถออกแบบชิปนะคะแล้วก็สามารถสร้างจุดแข็งตรงนี้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยโครงการสยามซิลิก้านะคะเป็นหัวใจสำคัญที่จะอัพสกิลบุคลากรตั้งเป้าเอาไว้หมื่นคนนะคะภายในปี2030หรือว่าอีก4ปีนะคะผ่านความร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ของโลกเช่น IMEC ASML แล้วก็สถาบันการศึกษาระดับโลกต่างๆนะคะที่ทางอาจารย์ยศชนันท์ก็เพิ่งจะเดินทางไปดูงานที่เนเธอร์แลนด์ที่เบลเยียมมานะคะก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยจะได้ผลักดันนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองแล้วก็จะต้องปฏิวัติชิปไทยไปสู่ฮับดีปเทคของอาเซียนนะคะอาจารย์ยศชนันท์บอกว่าตอนนี้เนี่ยศตวรรษที่20เคยเป็นยุคน้ำมันศตวรรษที่21เป็นยุคข้อมูลแต่ว่าศตวรรษที่22จะเป็นยุคของธรรมชาติแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสินทรัพย์หลักนะคะดังนั้นก็บอกว่ายุทธศาสตร์อีกอันนึงเรียกว่า Nature Positive Economy ค่ะก็คือการนำ Natural Asset นะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีเนี่ยเช่นป่าไม้ทะเลสมุนไพรหรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์นะคะมาส่องผ่าน Deep Tech Lens เช่น AI Geonomics Robotics Data ผ่านกระบวนการเพื่อจะแปลสภาพให้เป็น Innovation Asset เช่นผลิตภัณฑ์ Bio-based Material หรือว่ายานวัตกรรมจากสมุนไพรนะคะแล้วก็ Nature Intelligence มีเป้าหมายที่เหนือกว่า Net Zero ก็คือการฟื้นฟูธรรมชาติไปพร้อมกับการเติบโตของ GDP นะคะดังนั้นเนี่ยในมิติเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพค่ะอาจารย์ชชนันท์บอกว่า The Thai Wellness Paradox ที่ไทยเนี่ยเก่งเรื่องการบริการให้คนผ่อนคลายแต่ว่าติดเพดานรายได้หลักพันยุคใหม่ของ Wellness เนี่ยจะต้องเป็น Scientific Based Wellness ที่เน้นการ Buying Time หรือว่าการซื้อเวลาชีวิตสำหรับกลุ่มbiohackers แล้วก็ลูกค้า high end นะคะต้องคิดแบบนั้นเลยว่าเราจะมี product นวัตกรรมด้านสุขภาพอะไรแล้วก็เจาะกลุ่มเป้าหมายแบบไหนนะคะก็บอกว่าอย่าเพียงแค่สัญญาว่าจะให้ผ่อนคลายแต่จงพิสูจน์มันด้วยชุดข้อมูลนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนความเชื่อไปสู่หลักฐานเชิงประจักษ์เลยถ้าคนเชื่อก็จะได้สามารถเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าได้นะคะดังนั้นก็บอกว่าต้องเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยให้กลายเป็น living lab นะคะซึ่งนวัตกรรมเนี่ยจะไม่ได้อยู่

ในมหาวิทยาลัยแต่ว่าต้องถูกนำไปใช้จริงตามพื้นที่เป้าหมายด้วยนะคะหรือทรัพยากรที่เรามีเช่นป่าไม้ก็ใช้ Natural Intelligence แล้วก็ AI เนี่ยแหละค่ะติดตามความหลากหลายทางชีวภาพทะเลก็คือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Blue Economy แล้วก็การฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเมืองก็พัฒนานวัตกรรมการแพทย์ทางไกลนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัยนะคะแล้วก็มีการใช้แนวคิด One Health เพื่อจะเชื่อมโยงสุขภาพคนสัตว์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอ้โหอันนี้ไอเดียพรั่งพรูมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์จะทำให้ประเทศไทยเป็น New Sea Hub for Deep Tech ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสง่างามและยั่งยืนบนฐานรากของวิทยาศาสตร์และธรรมชาติที่เป็นจุดแข็งของเรานี่นะคะไอเดียของรัฐมนตรีอว.และรองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะก็ต้องเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนไปตามทิศทางนี้นะคะมาต่อกันที่สิ่งที่โลกจับตาดูนะคะสำหรับการที่ผู้นำของสหรัฐนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความในโซเชียลบอกว่าทางอิหร่านเนี่ยยื่นคำร้องเพื่อจะขอเปิดการประชุมร่วมกันที่กรุงโดฮาในวันอังคารแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ล่าสุดทางกาตาร์ก็ยืนยันบอกว่าทางผู้แทนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คุณสตีฟวิทคอฟผู้นำสหรัฐแล้วก็ทางคุณเจเร็ดคูชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเดินทางไปถึงกรุงโดฮาแล้วแต่ว่าจะไม่ได้เข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่อิหร่านโดยตรงนะคะขณะเดียวกันค่ะทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านอิสมาอิลบากาอีเนี่ยบอกว่าคณะผู้แทนซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญชาวอิหร่านก็จะไปเยือนกาตาร์เพื่อจะผลักดันเรื่องของการปลดอายัดสินทรัพย์ของอิหร่านนะคะแล้วก็บอกว่าการเดินทางเยือนกรุงโดฮาของเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการเดินทางของคณะผู้แทนอิหร่านนะคะแล้วก็ย้ำเลยบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะไม่จัดการเจรจากับสหรัฐไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามในช่วงหลายวันข้างหน้าด้วยนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวคงจะได้ดูกันละค่ะว่า

0: การหารือกันนี่จะมีสัญญาณที่ดีมากไปกว่านี้อย่างไรบ้างหรือไม่นะคะนำมาฝากกันค่ะส่วนช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้าวันนี้เป็นช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ค่ะช่วงหน้าติดตามจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวรัยบุญยมานนท์นะคะเรื่องของมาตรการทางราคาเพื่อลดการบริโภคโซเดียมใกล้ตัวและน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อกับอาจารย์ค่ะ
1: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
2: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
3: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
4: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
3: ุ
4: ณต
3: ้องเมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
2: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
3: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
1: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
5: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
6: คลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันสวรัยบุญยมานนท์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะสังเกตเห็นนะคะว่ากระแสเรื่องของ longevity หรือการดูแลสุขภาพเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพเนี่ยกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเลยด้วยความเชื่อที่ว่าสุขภาพดีคือความมั่งคั่งการลงทุนกับสุขภาพก็จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกลงทุนที่ดีที่สุดคนจำนวนมากค่ะก็เลยหันมาใส่ใจกับเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการรับประทานอาหารก็ต้องเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้รับสารอาหารครบถ้วนการนอนหลับที่ไม่ใช่ดูเพียงแค่จำนวนชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่ต้องเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยรวมถึงการจะทำยังไงเพื่อบริหารจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลายคนก็ยังพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรือแอลกอฮอล์แล้วก็มีการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีด้วยทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายทางแล้วก็ทำให้คนเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวนั่นเองค่ะกระแสดังกล่าวนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นจากรายงานของ Global Wellness Institute ที่ได้มีการประเมินมูลค่าของเศรษฐกิจสุขภาวะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Wellness Economy ทั่วโลกเอาไว้นะคะโดยคำว่าเศรษฐกิจสุขภาวะเนี่ยในรายงานเนี่ยก็จะหมายถึงธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมที่ช่วยเอื้อให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถนำกิจกรรมและก็วิถีชีวิตด้านสุขภาวะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งเศรษฐกิจสุขภาวะเนี่ยก็เลยจะครอบคลุมหลากหลายสาขาด้วยกันโดยสาขาที่สำคัญและมีมูลค่าสูงเนี่ยก็อย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองและความสวยความงามนะคะธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการและการลดน้ำหนักหรือจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกำลังกาย รวมถึงธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาวะด้วยค่ะโดยในรายงานนะคะก็ระบุว่าในปี2567เนี่ยเศรษฐกิจสุขภาวะทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 6.76 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือคิดเป็น 6.12% ของ GDP โลกเลยทีเดียวและตัวเลขนี้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไปในอนาคตด้วยค่ะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยนะคะว่าตัวเลข 6.76 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ225ล้านล้านบาทเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะในรายงานก็มีการระบุไว้เลยค่ะว่าเศรษฐกิจสุขภาวะเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจสีเขียวทั่วโลกนะคะหรือมีขนาดใหญ่กว่าภาคเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเมื่อเปรียบเทียบกับภาคการท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการกีฬาก็ยังพบว่ามูลค่าของเศรษฐกิจสุขภาวะทั่วโลกเนี่ยมีขนาดของตลาดที่ใหญ่กว่าค่ะซึ่งหากเราดูข้อมูลระยะยาวนะคะตั้งแต่ปี2556เนี่ยก็จะพบว่ามูลค่าของเศรษฐกิจสุขภาวะเนี่ยเติบโตโดยเฉลี่ยนะคะสูงถึง 6.5% ต่อปีซึ่งอัตราเนี้ยสูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะคะเพราะว่า GDP โลกเนี่ยเติบโตโดยเฉลี่ยปีละ 3.2% เท่านั้นประเทศไทยเองค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสนี้เช่นกันนะคะโดยประเทศไทยเรานะคะติดอันดับ1ใน25ประเทศที่มีมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาวะเนี่ยสูงที่สุดในโลกเลยค่ะโดยจะมีประเทศทั้งหมดที่รายงานนี้ทำการศึกษาแล้วก็ประมวลผลมาให้เราได้เห็นนะคะก็กว่า140ประเทศโดยเศรษฐกิจสุขภาวะของไทยเนี่ยนะคะมีมูลค่าประมาณ 4.27 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็จัดอยู่ในอันดับที่24ของโลกนะคะและถ้าหากคิดเป็นจำนวนคิดต่อจำนวนประชากรนะคะก็จะพบว่าคนไทยเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ596ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีซึ่งอันนี้ก็จะจัดอยู่ในลำดับที่84ของโลกนั่นเองค่ะแต่ประเด็นที่ดิฉันอยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้นะคะก็คือท่ามกลางกระแสการรักสุขภาพที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะกลับมีข้อเท็จจริงที่น่าตกใจว่าคนไทยเองยังมีการบริโภคโซเดียมเกินกว่าปริมาณที่แนะนำเนี่ยเกือบ2เท่าด้วยกันเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากเลยใช่ไหมคะค่ะรายงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่านะคะคนไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยบริโภคโซเดียมเฉลี่ยวันละ 3,650 มิลลิกรัมโดยผู้ชายเนี่ยจะมีค่าที่สูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อยคือผู้ชายอยู่ที่ประมาณ 3,689 มิลลิกรัมในขณะที่ผู้หญิงอยู่ที่ 3,615 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันค่ะตัวเลขนี้นะคะสูงกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยแนะนำไว้ที่ไม่ควรที่จะเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับเกลือเนี่ยไม่เกิน5กรัมหรือคิดง่ายๆก็คือ1ช้อนชานั่นเองนะคะและที่น่าสนใจค่ะข้อค้นพบก็คือว่ากลุ่มอายุ 15-44 ปีเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยการบริโภคโซเดียมเนี่ยต่อวันสูงที่สุดค่ะทีนี้เราลองมาดูอาหารที่เราทานในแต่ละวันในแต่ละมื้อกันนะคะเริ่มจากอาหารยอดนิยมของคนไทยอย่างส้มตำก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังคิดว่าส้มตำหนึ่งจานเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเครือข่ายลดการบริโภคเค็มนะคะได้ระบุไว้ค่ะว่าส้มตำไทย1จานมีปริมาณโซเดียมอยู่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมซึ่งเป็นยังไงคะก็คือเท่ากับปริมาณที่แนะนำสำหรับทั้งวันเลยนะคะแต่ถ้ามีการเพิ่มความนัวเปลี่ยนจาก

ส้มตำไทยเป็นส้มตำปูปลาร้าก็จะพบว่าปริมาณโซเดียมเนี่ยอาจสูงถึง 2,900 มิลลิกรัมต่อจานได้เลยนะคะและถ้าเราทานคู่กับลาบหมูนะคะซึ่งก็จะมีปริมาณโซเดียมประมาณ 1,600 มิลลิกรัมนะคะรวมไปถึงไก่ย่างพร้อมน้ำจิ้มเข้าไปอีกอันนี้ก็จะทำให้ปริมาณโซเดียมเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ 1,100 มิลลิกรัมค่ะมาถึงตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังพอจะเห็นภาพไหมคะว่าอาหารหนึ่งมื้อที่หลายคนคุ้นเคยอย่างส้มตำลาบหมูแล้วก็ไก่ย่างเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับปริมาณโซเดียมสูงกว่าปริมาณที่เราควรได้รับทั้งวันซึ่งอยู่ที่เพียง 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเลยค่ะทีนี้ลองมาดูอาหารอย่างอื่นกันบ้างนะคะอย่างอาหารที่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยนะคะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยว1ชามก็จะมีปริมาณโซเดียมที่แตกต่างกันไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของก๋วยเตี๋ยวที่เรารับประทานนะคะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 1,300 มิลลิกรัมจนถึง 2,800 มิลลิกรัมได้เลยนะคะส่วนแกงต่างๆค่ะก็มีปริมาณโซเดียมไม่น้อยเช่นกันนะคะถ้าเราเริ่มตั้งแต่แกงเลียงนะคะที่จะมีปริมาณโซเดียมอยู่ประมาณ 1,400 มิลลิกรัมก็จนไปถึงแกงไตปลาค่ะที่อาจมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 4,400 มิลลิกรัมต่อจานเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราอ่ะมีความต้องการโซเดียมโซเดียมมีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายค่ะเช่นเรื่องของการช่วยควบคุมความสมดุลของน้ำช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นประสาทแต่เราอะต้องการโซเดียมในปริมาณที่ไม่มากนักแต่จากข้อมูลที่กล่าวมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะก็จะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้รับโซเดียมเนี่ยมากเกินความจำเป็นได้ง่ายมากเลยแล้วก็การได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนี่แหละค่ะที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโรค NCD ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไตเรื้อรังนะคะซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมโรคอะค่ะก็ได้แสดงให้เห็นว่าคนไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะเพิ่มจำนวนขึ้นจาก 8.9 ล้านคนในปี2565เป็นจำนวน 10.3 ล้านคนในปี2567ในขณะที่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.3 ล้านคนเป็น 2.2 ล้านคนส่วนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังค่ะเพิ่มจำนวนจาก 1.6 ล้านคนเป็น 2.3 ล้านคนภายในระยะเวลาช่วงสั้นๆ 2-3 ปีนี้เองนะคะซึ่งตัวเลขเหล่านี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงภาระความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่จะต้องเพิ่มขึ้นรวมถึงเรื่องของความเสี่ยงของการที่จะต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ เราก็ควรจะให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะนอกจากนี้ค่ะพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคอาหารของคนไทยที่นิยมอาหารรสจัดหรือรสแซ่บเนี่ยก็มักจะมาพร้อมกับการใช้เครื่องปรุงแล้วก็ซอสปรุงรสในปริมาณมากในขณะเดียวกันค่ะอาหารที่มีโซเดียมสูงหลายชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งหรืออาหารกระป๋องเหล่านี้ค่ะก็เข้าถึงได้ง่ายมากเลยมีความสะดวกสบายสามารถหารับประทานได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญก็คือมีราคาไม่แพงด้วยนะคะปัจจัยเหล่านี้ค่ะก็เลยทำให้การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการลดการบริโภคเค็มลดปริมาณโซเดียมเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยลดการบริโภคโซเดียมในระดับประชากรได้เพราะในชีวิตจริงแล้วอะค่ะการเลือกกินอาหารของเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของความรู้ด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบตัวด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาความสะดวกรสชาติความเคยชินรวมถึงทางเลือกของอาหารที่มีอยู่ในตลาดด้วย

ยนะคะด้วยความยากเหล่านี้แหละค่ะหลายประเทศก็จึงเริ่มใช้มาตรการทางราคาผ่านการเก็บภาษีอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มีโซเดียมในปริมาณสูงที่ผ่านมานะคะเราเห็นประเทศต่างๆเช่นประเทศฮังการีฟิจิเม็กซิโกตองกาหรือแม้แต่เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ที่มีการนำภาษีที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยมาใช้กับประชากรในประเทศของเขาแล้วนะคะซึ่งมาตรการในลักษณะนี้นะคะก็ต้องขอเน้นย้ำว่าไม่ได้มีเป้าหมายหลักที่จะเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐหรือไม่ได้ต้องการที่จะผลักภาระไปยังผู้บริโภคแต่อย่างใดแต่สิ่งที่มาตรการเหล่านี้ต้องการเนี่ยก็คือต้องการที่จะทำให้ราคาสินค้าค่ะเป็นตัวสะท้อนต้นทุนทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าหากสินค้าบางอย่างเนี่ยรับประทานเข้าไปแล้วมันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวแล้วอะราคาของสินค้านั้นๆก็ควรที่จะสะท้อนต้นทุนที่ผู้บริโภคแล้วก็สังคมเนี่ยจะต้องแบกรับไม่ว่าจะอยู่ในรูปของค่ารักษาพยาบาลภาระโรคหรือการสูญเสียคุณภาพชีวิตด้วยค่ะมาตรการทางราคาก็จึงมีเป้าหมายเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยลดการบริโภคสินค้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเหล่านั้นและขณะเดียวกันค่ะก็ช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตเนี่ยปรับสูตรผลิตภัณฑ์ให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนั่นเองประเทศไทยเองนะคะก็มีการเริ่มเก็บภาษีความหวานภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพุทธศักราช2560โดยค่อยๆเริ่มเก็บแล้วก็มีอัตราภาษีแบบขั้นบันไดตามปริมาณน้ำตาลซึ่งทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะก็ได้ระบุไว้ว่าหลังไทยเนี่ยได้ใช้มาตรการภาษีความหวานคนไทยเองก็มีแนวโน้มลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานลงส่วนผู้ผลิตเองค่ะก็มีการปรับสูตรเครื่องดื่มโดยใช้ความหวานลดลงด้วยค่ะเหล่านี้นะคะก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่ว่ากรณีถ้าประเทศไทยจะมีการนำภาษีโซเดียมมาใช้เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคให้เอื้อต่อสุขภาพมากขึ้นเนี่ยมาตรการนี้จะได้ผลเพียงใดซึ่งในการตอบคำถามนี้นะคะจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาภาษาอังกฤษก็คือ price elasticity of demand นะคะซึ่งถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อราคาสินค้าที่มีโซเดียมสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นผู้บริโภคจะลดการบริโภคสินค้านั้นมากน้อยแค่ไหนและจะมีการหันไปบริโภคสินค้าอื่นเพื่อทดแทนหรือไม่ค่ะศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากสสส.เพื่อใช้ในการศึกษา เรื่องการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของอาหารและเครื่องดื่มจำนวน13กลุ่มด้วยกันซึ่งใน13กลุ่มนี้ก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของข้าวและแป้งนะคะเนื้อสัตว์สดและปลาสดนมไข่น้ำมันและไขมันผักและผลไม้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวและแป้งเครื่องปรุงรสน้ำตาลและขนมหวานเป็นต้นแต่การศึกษานี้ให้ความสนใจกับกลุ่มสินค้าที่มีปริมาณโซเดียมสูงเป็นพิเศษค่ะซึ่งก็จะมี3กลุ่มด้วยกันนะคะได้แก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวแล้วก็เครื่องปรุงรสค่ะการศึกษานี้นะคะใช้ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนหรือ SES ปี2562แล้วก็ปี2566ของสำนักงานสถิติแห่งชาติรวมกับข้อมูลของราคาอาหารและเครื่องดื่มกว่า 1,300 ชนิดนะคะข้อค้นพบที่สำคัญค่ะคือเราพบว่าขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคเนี่ยมีการตอบสนองต่อราคาสูงที่สุดหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหากราคาขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้น 1% การบริโภคขนมขบเคี้ยวเนี่ยก็จะลดลงประมาณ

2 ถึง 2.5% เลยค่ะในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเป็นเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสเนี่ยนะคะจากผลการศึกษาก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นสินค้ากลุ่มที่มีความยืดหยุ่นต่ำกว่าเพราะหากราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 1% แล้วเนี่ยจะทำให้การบริโภคเครื่องปรุงรสเนี่ยลดลงเพียง 0.9% เท่านั้นสำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะพบว่าการตอบสนองต่อราคาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นระหว่างปี2562และปี2566ก็คือในปี2562เนี่ยเราพบว่าถ้าราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเพิ่มขึ้น 1% แล้วจะทำให้การบริโภคเนี่ยลดลงประมาณ 0.9% แต่ในปี2566ค่ะพบว่าถ้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยราคาปรับเพิ่มขึ้น 1% แล้วจะทำให้การบริโภคเนี่ยลดลงถึง 1.6% ก็คือลดลงเกือบ2เท่าของปริมาณที่ลดลงในปี2562นะคะตัวเลขเนี้ยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความอ่อนไหวต่อราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมากขึ้นในช่วงปีที่ทำการศึกษานั่นเองค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่การศึกษาเนี้ยพิจารณาเพิ่มเติมก็คือต้องการที่จะศึกษาว่าเมื่อราคาของสินค้าที่มีโซเดียมสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วนอกจากจะทำให้การบริโภคสินค้าชนิดนั้นๆลดลงแล้วเนี่ยมันยังส่งผลต่อการบริโภคสินค้าชนิดอื่นด้วยหรือไม่ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิดอื่นหรือ cross price elasticity of demand นั่นเองค่ะซึ่งพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือเมื่อสินค้าชนิดหนึ่งมีราคาแพงขึ้นผู้บริโภคจะหันไปบริโภคสินค้าอื่นทดแทนหรือไม่หรือในบางกรณีสินค้าบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าที่ใช้บริโภคร่วมกันเมื่อราคาของสินค้าชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้การบริโภคสินค้าอีกชนิดหนึ่งเนี่ยลดลงตามไปด้วยนั่นเองซึ่งจากผลการศึกษาของเราค่ะเราพบว่าเมื่อราคาขนมขบเคี้ยวแล้วก็เครื่องปรุงรสเนี่ยเพิ่มขึ้นผู้บริโภคเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับไปบริโภคสินค้าชนิดอื่นเพื่อทดแทนเนี่ยในระดับปานกลางเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกรณีของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะคะเราพบว่าแม้ราคาจะเพิ่มขึ้นผู้บริโภคเนี่ยหันไปบริโภคสินค้าชนิดอื่นทดแทนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่การศึกษานี้นำเสนอก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายจ่ายหรือ expenditure elasticity of demand ค่ะซึ่งก็จะช่วยให้เราเห็นว่าเมื่อครัวเรือนมีรายจ่ายรวมสำหรับอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้นแล้วเนี่ยการบริโภคสินค้าในแต่ละกลุ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งผลการศึกษานะคะพบว่าขนมขบเคี้ยวเนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าฟุ่มเฟือยก็คือเมื่อรายจ่ายรวมของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1%อันนี้จะทำให้การบริโภคขนมขบเคี้ยวอะค่ะเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% นั่นสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อครัวเรือนเนี่ยมีรายจ่ายด้านอาหารมากขึ้นขนมขบเคี้ยวก็จะเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการบริโภคเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะในขณะที่สินค้าอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าเครื่องปรุงเนี่ยค่ะจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับสินค้าจำเป็นมากกว่าโดยเฉพาะตัวของเครื่องปรุงเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นสินค้าที่ใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันแล้วก็มีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณการใช้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าครัวเรือนเนี่ยจะมีรายจ่ายรวมเพิ่มขึ้นก็ตามการบริโภคเครื่องปรุงก็จะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นในสัดส่วนเดียวกันนั่นเองค่ะข้อสรุปสำคัญจากงานวิจัยนี้นะคะก็คือว่าสภาพแวดล้อมด้านอาหารเนี่ยมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการบริโภคของเราดังนั้นการสร้างความตระหนักรู้เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอภาษีโซเดียมเนี่ยเลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะใช้ในการช่วยลดแรงจูงใจที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยบริโภคสินค้าที่มีโซเดียมสูงลงได้นะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ค่ะการออกแบบนโยบายเนี่ยต้องทำอย่างรอบครอบนะคะเพราะสินค้าแต่ละประเภท

0: เป็นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีการตอบสนองต่อราคาที่แตกต่างกันแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในแต่ละกลุ่มที่ไม่เท่ากันด้วยนะคะซึ่งในภาพรวมนะคะก็จะสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังสั้นๆอีกทีนึงว่าก็จะเห็นได้ว่าขนมขบเคี้ยวเนี่ยเป็นกลุ่มสินค้าที่เหมาะสมกับมาตรการทางภาษีมากกว่าเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยมีแนวโน้มจะตอบสนองต่อราคาเนี่ยค่อนข้างมากและสินค้ากลุ่มเนี้ยก็มีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ตรงกันข้ามค่ะถ้าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าเครื่องปรุงรสอันเนี้ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการดำเนินนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าจำเป็นแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาระค่าครองชีพของครัวเรือนบางกลุ่มดังนั้นแล้วการลดโซเดียมในสินค้ากลุ่มนี้ค่ะอาจเหมาะกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีมากกว่าอย่างเช่นเรื่องของการสนับสนุนให้ผู้ผลิตปรับสูตรผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดเกณฑ์ปริมาณโซเดียมหรือการใช้ฉลากโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์เลยที่ผู้บริโภคเนี่ยเห็นแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายสุดท้ายนี้นะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพูดคุยในวันนี้จะช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพมากขึ้นว่าการลดเค็มเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องความตั้งใจส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางด้านอาหารด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาทางเลือกของผู้บริโภครวมถึงการออกแบบนโยบายที่เหมาะสมด้วยเพราะเป้าหมายของนโยบายทางสุขภาพไม่ใช่เพียงการเก็บภาษีค่ะแต่คือการทำให้คนไทยบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นลดการเจ็บป่วยและมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังและสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ราสาทในพระบรมมหาราชวังใช้สำหรับงานพิธีในตอนกลางคืนและยังเป็นแบบชุดยอดนิยมสำหรับงานฉลองสมรสตอนค่ำองค์ประกอบของชุดไทยจักรีได้แก่เสื้อตัวในไม่มีแขนและคอห่มทับด้วยสบายเฉียงแบบชายเดียวเปิดไหล่ข้างหนึ่งสบายปักดิ้นทองหรือไม่ปักก็ได้สบายนี้เย็บติดกับท่อนล่างซึ่งเป็นผ้านุ่งผ้านุ่งนั้นทำจากผ้าไหมยกทองหรือดิ้นทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดเมื่อจะใช้เครื่องประดับมักเลือกใช้สร้อยคอรัดแขนและสร้อยข้อมือซึ่งความงดงามของชุดไทยจักรีนี้ขึ้นอยู่ที่เนื้อผ้าการตัดเย็บและรูปร่างของผู้สวมใส่ช่วยขับให้ผู้หญิงไทยดูอ่อนช้อยสง่างามและเปล่งประกาย

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับดร.จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีสำนักนายกชี้แจงถึงเหตุผลที่มีการลดงบประมาณของจังหวัดโดยรัฐบาลนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทถึงกรณีการปรับลดงบประมาณจังหวัดโดยกล่าวว่าการลดงบจังหวัดไม่ได้มีเป้าหมายลดการพัฒนาพื้นที่แต่ต้องการให้จังหวัดใช้งบตามวัตถุประสงค์ไม่ใช่นำไปใช้ในภารกิจที่ซ้ำซ้อนจึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือกบน.เพื่อป้องกันการใช้งบซ้ำซ้อนและให้แต่ละหน่วยงานจัดลำดับความสำคัญของโครงการเองโดยย้ำว่างบของจังหวัดควรนำไปใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่ใช่นำไปอ้างเพื่อสร้างถนนหรือติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์จนผิดวัตถุประสงค์และเป็นการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลตัดลดงบจังหวัดหลายหมื่นล้านบาทปลัดสำนักนายกยืนยันข้อมูลผู้มาแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการจะถูกปิดเป็นความลับโดยจะแจ้งเฉพาะจำนวนเรื่องที่ส่งเข้ามานางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ตั้งศูนย์เฉพาะโดยกล่าวว่ายังคงเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอยู่

0: และขณะนี้มีประชาชนร้องเรียนจำนวนไม่มากนักส่วนใหญ่คาดว่าคงจะรอวันที่1กรกฎาคมคือวันนี้ที่จะเปิดให้มีการรายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยแจ้งมาและขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมตัวเลขพร้อมกับยังขอให้ประชาชนเกิดความมั่นใจสำหรับประชาชนที่ชี้แจงข้อมูลและเบาะแสโดยนางยุพากล่าวว่าจะปิดเป็นความลับตามปกติวิธีการทำงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสื่อสารออกไปจะมีเพียงตัวเลขของจำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาโดยในเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงต่างๆแล้วและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับตำรวจออสเตรเลียระบุแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยถูกตั้งข้อหาหนัก2กระทงกระทงละ25ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจของออสเตรเลียได้แถลงเรื่องการจับกุมและตั้งข้อหาพนักงานต้อนรับชาวไทยวัย26ปีของสายการบินไทยระบุข้อหาหนัก2กระทงแต่ละกระทงโทษสูงสุดจำคุก25ปีโดยระบุว่าขณะที่ผู้ต้องหาปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศบินมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติเมลเบิร์นเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนออสเตรเลียได้ตรวจพบความผิดปกติจากการเอ็กซ์เรย์กระเป๋าผ้าของเธอจำนวน12ใบเมื่อฉีกตรวจสอบพบผงสีขาวซุกซ่อนอยู่ภายในซับไนท์ของกระเป๋าซึ่งผลตรวจเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนเจ้าหน้าที่ประเมินว่ายาเสพติดที่ตรวจยึดได้มีมูลค่าประมาณ 500,000 เหรียญออสเตรเลียหรือราว 11.5 ล้านบาทซึ่งได้ควบคุมตัวส่งฟ้องศาลและปฏิเสธการให้ตัวและเธอมีกำหนดต้องขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นที่ออสเตรเลียอีกครั้งในวันที่14กันยายนนี้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ Innovative Wisdom ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ทุกท่านครับวันนี้ทุกวันพุธต้นเดือนนะครับในแต่ละเดือนก็จะมาพบกับผมนะครับอาจารย์ภักพงศ์บุญเกียรติจากภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาเจอกับหัวข้อที่ค่อนข้างเป็นคำถามนะฮะในพวกอินฟลูเอนเซอร์ด้านภาษีหรือเพจที่ถามตอบปัญหาภาษีอากรนะครับหลายคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นความรู้ด้านภาษีมากนักนะฮะเราจะรู้เรื่องของการที่มีเงินโอนเข้ามาเข้าบัญชีอย่างนี้นะครับแล้วสงสัยว่าเอ๊ะเงินโอนนี้นะครับต้องเสียภาษีไหมนะฮะเงินโอนเข้ามากี่ครั้งถึงเสียภาษีนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นในเรื่องของการรับเงินโอนแบบไหนที่ต้องเสียภาษีบ้างนะฮะจุดเริ่มต้นนะครับของประเด็นเรื่องของเงินโอนเนี่ยนะฮะจะเป็นมาจากกฎหมาย e-payment นะครับเมื่อสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับที่มีการกำหนดให้ธนาคารนะครับนำส่งข้อมูลให้กับสรรพากรนะครับเมื่อมียอดเงินเข้าถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะฮะซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดของกฎหมาย e-payment เนี่ยจะมีอยู่2เกณฑ์นะครับเกณฑ์ที่1ก็คือดูจำนวนครั้งอย่างเดียวนะฮะโดยการกำหนดว่าถ้ามียอดเงินโอนเข้า

บัญชีธนาคารนะฮะเกิน 3,000 ครั้งต่อปีนะครับเกิน 3,000 ครั้งต่อปีอันนี้ธนาคารก็จะส่งยอดส่งข้อมูลนะครับให้กับกรมสรรพากรนะฮะ 3,000 ครั้งต่อปีนะครับถ้า1ปีเรามี365วันนะครับก็ตกประมาณวันละ 8-9 ครั้งนะฮะทุกวันเลยนะครับมีเงินโอนเข้ามา 8-9 ครั้งนี้ทางธนาคารจะต้องนำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรส่วนเกณฑ์อันที่สองนะครับจำนวนครั้งจะน้อยลงมานะครับเหลือ4,000ครั้งต่อปีขอโทษครับ400ครั้งต่อปีนะครับและมีอีกเงื่อนไขหนึ่งคือมียอดเงินโอนเข้ามาเกิน2ล้านบาทต่อปีเช่นเดียวกันนะครับเกณฑ์ที่สองโอนเข้าแค่400ครั้งนะฮะไม่ใช่3,000และเหลือแค่400แต่ยอดรวมของเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยเกิน2ล้านบาทต่อปีอันนี้ทางธนาคารก็จะนำส่งข้อมูลให้กับสรรพากรนั่นเองนะครับโดยที่การนำส่งข้อมูลของธนาคารนั้นจะรวมทุกบัญชีของท่านนะฮะท่านอาจจะเปิดบัญชีกับธนาคาร A นะครับไว้มากกว่า1บัญชีอันนี้ธนาคารรวมหมดทุกบัญชีนะครับภายใต้ธนาคารเดียวกันนะฮะเช่นถ้าเป็นธนาคาร A นะครับก็เกิน 3,000 ครั้งของธนาคาร A ก็จะนำส่งข้อมูลถ้ามีธนาคาร B นะฮะเกินอีก 3,000 ครั้งธนาคาร B ก็จะนำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรนั่นเองนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับมีเงินโอนเข้ามาแล้วนะครับถึงเกณฑ์ที่กำหนดธนาคารนำส่งข้อมูลนะครับแล้วคำถามคือแล้วเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่นะครับทุกท่านต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะว่าการที่มีเงินเข้าบัญชีไม่ได้แปลว่าเงินนั้นจะต้องมาเสียภาษีมีเงินเข้าบัญชีไม่เท่ากับว่าต้องเสียภาษีนะฮะเพราะหลักการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับจะคิดภาษีจากตัวฐานรายได้หรือที่ทางประมวลรัษฎากรเราจะเรียกว่าเงินได้พึงประเมินนะครับเงินได้พึงประเมินนั้นนะครับไม่ได้แปลว่าเงินทุกอย่างที่เข้าบัญชีจะต้องเสียภาษีทีนี้มีอะไรบ้างนะครับมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างที่ทำให้เราจะเข้าใจได้ง่ายๆว่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยคืออะไรนะครับขอฝากคีย์เวิร์ดไว้2คำนะฮะคีย์เวิร์ดอันที่1นะครับก็คือต้องเป็นเงินที่ทำให้เรารวยขึ้นทำให้เรามั่งคั่งขึ้นนะครับรวยขึ้นนั่นเองนะฮะตัวอย่างเช่นทุกท่านบอกว่าเฮ้ยมีเงินโอนเข้าบัญชีนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นเงินที่โอนค่าข้าวนะฮะมีเอาจ่ายค่าข้าวกลางวันไปก่อนนะครับไปกินข้าวกับเพื่อนเราจ่ายค่าข้าวไป10คนนะครับมื้อนี้จ่ายไปแทน10คนเลยนะครับพอหลังจากเคลียร์บินกันเสร็จนะครับเพื่อนอีก9คนเนี่ยก็โอนเงินที่แบ่งหารกันมาเข้าบัญชีเราอันนี้ชัดเจนครับเราไม่ได้รวยขึ้นนะครับจากการที่เพื่อนใช้หนี้ค่าข้าวเรานะฮะหรือเราอาจจะมีบัญชีธนาคารอยู่หลายบัญชีนะครับสมัยนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะครับเราอาจจะโอนเงินเล่นๆนะครับเข้าจะออกจากบัญชีธนาคารนี้ไปเข้าอีกบัญชีหนึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้รวยขึ้นถ้าเป็นกรณีนี้นะครับตัวเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่รายได้ของเราและไม่ต้องเสียภาษีนะฮะถ้าเป็นการใช้คืนเงินกู้นะครับใช้คืนการกู้ยืมเนี่ยจะเสียภาษีในส่วนของผลตอบแทนจากการกู้ยืมเงินก็คือตัวดอกเบี้ยนั่นเองนะครับซึ่งจะมีการคิดภาษีมีถือเป็นรายได้เพื่อประเมินของเราดังนั้นนะครับหลักอันที่1ก็คือเงินที่จะเสียภาษีเงินที่โอนเข้ามาที่เราจะต้องเสียภาษีนั้นจะต้องทําให้เรารวยขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินได้พึงประเมินนั่นเองนะครับหลักอันที่2ก็คือเราอาจจะรวยขึ้นนะครับแต่กฎหมายนะครับก็มีการยกเว้นเงินได้หลายประเภทนะครับว่าเงินได้เหล่านี้นะครับไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องเอามาเสียภาษีนั่นเองนะฮะกฎหมายจะมีการยกเว้นไว้นะฮะเงินได้บางกลุ่มอย่างเช่นเงินได้ที่เป็นจะเป็นหลายท่านบอกว่ามีการขายของนะครับเราขายของนะครับมีการขายรถยนต์นะครับที่เราใช้นะครับขายให้กับคนอื่นนะฮะตรงนี้พอถึงเวลาชำระเงินเอารถไปแล้วเขาก็จะโอนเงินเข้ามาเข้าบัญชีเรานะครับพออาจจะขายได้สองสามแสนนะฮะอันนี้เงินได้จากการขายสังหาริมทรัพย์นะครับสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้นะครับที่ไม่ได้เป็น

เชิงการค้ากําไรนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นนะครับไม่ต้องเสียภาษีนะฮะสังหาริมทรัพย์ที่มีการไม่ได้เป็นการค้ากําไรก็คืออาจจะเป็นทรัพย์สินของเราเองนะครับว่าจะเป็นรถยนต์นะฮะขายโทรศัพท์มือถือขายกล้องถ่ายรูปนะฮะเราใช้กล้องเสร็จนะฮะเราก็จะขายใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับอันนี้เป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นนะครับจะไม่เหมือนกับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ก็คือขายบ้านขายที่ดินตรงนี้นะครับไม่ได้รับการยกเว้นนะครับตรงนี้อาจต้องมีการไปเสียภาษีนะครับตอนที่เราโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สำนักงานที่ดินนะครับดังนั้นสองหลักง่ายๆนะครับว่าจะเป็นเงินที่โอนเข้ามาที่เราจะต้องเสียภาษีนั้นนะครับจะต้องเป็นหนึ่งเงินได้ที่ทําให้เรามั่งคั่งขึ้นรวยขึ้นนะครับและสองเป็นเงินได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกรมสรรพากรนะครับต่อให้ส่งข้อมูลนะครับธนาคารส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรแล้วไม่ได้แปลว่านะครับคุณจะต้องเสียภาษีนะครับจากยอดเงินเข้า3,000ครั้งต่อปีนะครับเพียงแค่ว่าสรรพากรนั้นจะมีข้อมูลอยู่ในมือเท่านั้นเองนะฮะซึ่งคุณจะต้องไปจัดการนะครับอธิบายนะครับกรมสรรพากรว่าเงินที่โอนเข้ามาอันนี้นะนะครับไม่ใช่รายได้นะเราไม่ได้ขายของนะเป็นเงินที่เราได้จากการขายรถยนต์คันนี้นะทะเบียนนี้นะครับหรือเป็นเงินที่คนในครอบครัวโอนมาให้นะครับโอนเงินให้นะครับหรือสามีโอนเงินให้ภรรยานะครับโอนให้เดือนละ10,000อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ทําให้รวยขึ้นนะครับอาจจะรวยขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นเงินได้ที่รับการยกเว้นนะครับเป็นเงินได้ที่รับการยกเว้นจะไม่เหมือนกับลูกค้าโอนเงินมาให้อันนี้ทําให้เรารวยขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าหลักเรื่องของการโอนเงินนะครับการโอนเงินให้คนอื่นเนี่ยนะครับต้องขอแยกก่อนนะครับถ้าเป็นเงินที่ลูกค้าโอนมาให้อันนี้ร่ำรวยขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นเงินที่คนในครอบครัวนะครับโอนมาให้นะครับอันนี้จะได้รับการยกเว้นนะครับเป็นเหมือนเงินได้โดยเสน่หานะครับที่คนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือลูกโอนให้พ่อแม่อันนี้นะครับจะได้รับการยกเว้นนั่นเองนะฮะกฎหมายมีการกําหนดไว้แต่ว่ามีวงเงินนะครับคือต้องไม่เกินปีละ20 ล้านนะครับซึ่งคิดว่าโดยปกติพวกเราก็คงไม่มีใครโอนเงินให้คนในครอบครัวเกิน20 ล้านบาทนะครับก็เลยน่าจะเป็นการยกเว้นภาษีในกรณีทั่วๆไปนั่นเองนะครับทีนี้ปัญหาถัดมาครับพอเรามีการเงินนะครับโอนเข้ามาเยอะๆนะครับและธนาคารส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรนะครับทีนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราครับประชาชนที่จะต้องไปอธิบายสรรพากรสมมติสรรพากรได้ข้อมูลมาแล้วมีเงินโอนเข้ามาตั้ง3,000ครั้งต่อปีนะครับมาเลยนะครับแน่นอนครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าสรรพากรเขาก็จะให้ปริ้นสเตทเมนต์นะครับที่เราได้จากแบงค์นะครับปริ้นไปเลยนะครับกลางเลย1ปีนะครับมกราถึงธันวา12 เดือนนะครับและเหมือนอาจจะพูดง่ายๆคือไปติ๊กนะครับรายการที่เป็นเงินเข้านะครับจะต้องชี้แจงกับกรมสรรพากรว่าเงินเข้าอันนี้นะครับเป็นเงินได้จากการค้าขายนะครับเงินอันนี้เป็นเงินได้จากการขายรถอันนี้ได้รับการยกเว้นนะครับไม่เสียภาษีนะครับเงินอันนี้เป็นเงินที่แม่โอนมาให้เดือนละ10,000นะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่การอธิบายครับปัญหาคือลืมครับเพราะเข้าใจนะครับบางทีสรรพากรกว่าจะเรียกนะครับเวลาผ่านไปปี2 ปีนะครับเราลืมหมดแล้วครับสเตทเมนต์ปริ้นมาได้ครับเห็นแล้วว่ามีเงินเข้า10,000แต่ไม่รู้ว่าคือค่าอะไรนะครับเราจะมาคุยเรื่องของการจัดการบัญชีกันครับการจัดการบัญชีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดท่านนะครับมีธุรกิจนะครับทำธุรกิจค้าขายนะครับอาจจะเป็นขายของตามร้านอาหารนะครับตามห้างสรรพสินค้าหรือขายของออนไลน์ตรงนี้ท่านจะต้องมีการจัดการบัญชีนะฮะหลักการในการจัดการบัญชีง่ายๆนะครับก็คือหนึ่งนะครับท่านแยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีที่ท่านใช้ทำธุรกิจครับบัญชีส่วนตัวก็คือเอาไว้ใช้จ่ายค่าข้าวนะครับจ่ายค่ารถนะฮะใช้ซื้อของอะไรอย่างนี้ท่านควรจะอย่าเรียกว่าควรนะครับต้องนะครับแนะนำอย่างมากนะครับว่าบัญชีส่วนตัวนั้นท่านแยกออกจากบัญชีที่ท่านใช้ทำธุรกิจก็คือถ้าเกิดมีลูกค้านะครับจะโอนเงินเข้ามา

ำระ5สินค้าท่านก็ใช้อีกบัญชีหนึ่งนะครับมี QR code วางไว้นะครับให้เขาสแกนนะครับหรืออาจจะบอกเป็นเลขที่บัญชีอีกเลขที่บัญชีหนึ่งนะครับแยกต่างหากออกไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านก็จะเข้าใจง่ายแล้วว่าสมมติบัญชีที่เราใช้ส่วนตัวนะเงินได้ที่เราเข้ามาในบัญชีนี้นะครับไม่น่าจะเป็นเงินได้ที่เอาไว้เสียภาษีเท่าไหร่นะนะครับเช่นอาจจะมีเงินที่แม่โอนให้ลูกโอนให้นะครับหรือเป็นเงินได้จากการขายรถมือสองนะครับรถของเราเองอันเนี้ยบัญชีเนี้ยต่อให้เราปรินท์สเตทเมนต์มานะครับเราจำไม่ได้หรอกครับมันผ่านมาเป็นปีแล้วแต่เรารู้ว่าบัญชีเนี้ยเราใช้ในการรับเงินในกรณีส่วนตัวของเราแต่อีกบัญชีหนึ่งนะครับบัญชีนี้โอ้โหเงินเข้าเพียบเลยนะครับบัญชีนี้แหละครับที่เอาไว้ใช้ในการทําธุรกิจเพราะฉะนั้นยอดเราก็จะแยกง่ายขึ้นแหละว่าอันนี้นะครับสมมติรวมเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับ1 ล้านบาทอาจจะเป็นเงินเข้าในกรณีบัญชีส่วนตัว200,000200,000เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับก็จะเหลือกรณี800,000นี่อยู่บัญชีหนึ่งที่อาจจะต้องเอาไปเสียภาษีนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นจะควรจะต้องแยกนะครับแยกบัญชีให้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดท่านทําธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขายของออนไลน์นะครับหรือจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะตรงนี้ท่านต้องแยกให้ดีส่วนหลักอันที่สองนะครับเมื่อท่านแยกเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บหลักฐานให้ดีนะครับเก็บหลักฐานให้ดีไม่ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับท่านบอกขายรถมือสองนะครับเมื่อวันนี้เดือนนี้นะครับท่านอาจจะเก็บสลิปไว้นะครับมีรูปถ่ายไว้เก็บไว้นะครับในมือถือในคอมของท่านนะครับเพราะเวลาที่เราชี้แจงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นบัญชีส่วนตัวก็ตามแต่พี่เราจำไม่ได้หรอกครับเงินเข้ามา200,000ค่าอะไรนี่สรรพากรครูพึ่งเลยนะครับเงินเข้ามา200,000เป็นค่าอะไรอันนี้เราก็อธิบายได้ว่านี่เรามีสลิปไงสลิปโอนเงินที่คนที่มาซื้อรถจากเราเขาโอนมาให้นะครับตรงนี้ท่านก็จะอธิบายสรรพากรได้อย่างง่ายดายนะครับหลักอันที่3ก็คือสำหรับธุรกิจนะครับบัญชีที่เข้าธุรกิจท่านต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับจริงๆตามตัวบทกฎหมายท่านต้องทำอยู่แล้วนะครับถ้าท่านมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่5ถึง8นะครับพวกค่าเช่าวิชาชีพอิสระรับเหมานะครับท่านจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับเก็บไว้กฎหมายกำหนดนะครับให้สำคัญตัวสองอันนี้ท่านจำเป็นต้องทำอยู่แล้วนะครับเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายนะครับท่านทำบัญชีรับจ่ายการทำบัญชีรับจ่ายคือลงว่านี่รายรับวันนี้ขายของได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ซื้อของไปเท่าไหร่นะครับในธุรกิจของท่านนี่ก็จะเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับหรือถึงขั้นสเต็ปที่4เลยนะครับท่านอาจจะทำบัญชีนะครับถึงแม้ท่านเป็นบุคคลธรรมดานะครับท่านก็สามารถทำบัญชีได้นะครับเก็บรวบรวมนะครับทำบัญชีท่านก็จะได้รู้ตัวกำไรขาดทุนของท่านนะครับว่าขายของเนี่ยมีกำไรมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านจะได้รู้ตัวเลขเลยว่ากำไรเยอะไหมนะครับหรือกำไรน้อยนะฮะถ้ากำไรน้อยก็ไปลองเพิ่มหากลยุทธ์นะครับในการเพิ่มกําไรในปีหน้าอันนี้ก็จะเป็นการทําบัญชีเลยทีเดียวและก็รวมไปถึงเรื่องของการวางแผนภาษีนะครับการวางแผนภาษีว่าท่านจะประหยัดภาษีไงเพราะว่าตอนนี้ท่านรู้ตัวเลขท่านหมดแล้วนะครับท่านรู้ตัวเลขแล้วว่าท่านจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับมีภาษีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ท่านวางแผนได้หมดเลยนะครับก็จะเป็นหลักง่ายๆนะครับในการจัดการบัญชีของท่านนะครับหลักๆง่ายๆขอฝากไว้ key takeawayนะครับก็คือแยกบัญชีฮะตอนนี้การเปิดบัญชีมันไม่ยากเลยนะครับท่านสามารถนอนอยู่บ้านนะครับสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้นะครับธนาคารไหนก็ได้ที่ท่านคิดว่าง่ายนะครับที่ท่านสะดวกนะครับเดี๋ยวนี้ตัวเลือกท่านค่อนข้างเยอะนะครับท่านก็อย่าลืมไปเรื่องของเปิดบัญชีนะฮะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะฝากไว้นะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของใครบ้างนะครับที่มีโอกาสที่ยอดเงินเข้าเนี่ยจะเกิน 3,000 ครั้งต่อปีนะครับหรืออาจจะเกิน400ครั้งและ2ล้านบาทเนี่ยกลุ่มเสี่ยงมีกลุ่มไหนบ้างนะครับกลุ่มเสี่ยงหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนขายของออนไลน์นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านอกจากกฎหมายเรื่องของ e-payment ที่ให้ธนาคารส่งข้อมูลแล้วนะครับตัวนี้มีกฎหมาย e-platform อีกนะครับออนไลน์แพลตฟอร์มก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆไม่ใช่เป็น Lazada, Shopee, TikTok นะครับหรือแม้แต่Grab, Line Man นะครับที่เป็น delivery platform ทั้งหลายแหละเนี่ยตอนนี้ก็มีตัวบทกฎหมายกำหนดให้ทางออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับจะต้องส่งข้อมูลรายได้ให้กับกรมสรรพากรเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นสรรพากรรู้หมดนะฮะเรา

คนจะต้องเตรียมรับมือไว้นะครับสำหรับกลุ่มขายของออนไลน์นะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายแหละนะครับอย่าท่านอย่าให้รอสรรพากรมีจดหมายมาหาท่านเลยนะครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่สรรพากรมีจดหมายมาหาท่านแล้วท่านถึงจะเริ่มมาขอพรินต์ขอแบงค์พรินต์สเตทเมนต์นะครับมานั่งติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กรายการทีละอันเนี่ยมันยากครับเพราะมันลืมครับแล้วผ่านไปเดือนเดียวก็ลืมนะครับอันนี้ผ่านไปเป็นปีนะครับยากนะครับแล้วเวลาคุยกับสรรพากรพอเราไม่มั่นใจเราจําไม่ได้ปุ๊บสรรพากรเขาก็อาจจะใช้โอกาสนี้ถือตีความว่าเงินได้ที่ท่านอธิบายไม่ได้เนี่ยจริงๆท่านอาจจะขายของไอ้ท่านอาจจะขายรถนะครับแต่พอท่านอธิบายไม่ได้เนี่ยสรรพากรก็อาจจะตีความว่าเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีนะครับท่านอาจจะต้องเสียภาษีโดยไม่จําเป็นนะครับเท่านั้นเองนะฮะกลุ่มรายได้นะครับฟรีแลนซ์นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการรับเงินหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายช่องทางนะครับและคนที่โอนมาให้ก็อาจจะประกอบด้วยคนมากหน้าหลายตานะครับเราก็จำไม่ได้นะครับตรงนี้ท่านก็ระวังไว้ด้วยนะครับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบจ่ายค่าข้าวแทนเพื่อนนะครับเช่นไปกินข้าวกับเพื่อนทุกวันจ่ายแทนเพื่อนทุกวันเลยแล้วให้เพื่อนโอนเข้ามานะครับอันนี้อาจจะเกิน3,000ครั้งต่อปีได้นะครับอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องเป็นรวมถึงรายการเงินเข้ารายการอื่นๆด้วยนะครับและสุดท้ายขอฝากไว้อันนี้สําคัญมากจริงๆนะครับกลุ่มขายของกลุ่มฟรีแลนซ์พวกนี้นะครับที่รับเงินออนไลน์รับเงินโอนจากธนาคารนะครับและรายได้ค่อนข้างสูงนะครับคําว่ารายได้ค่อนข้างสูงเนี่ยหมายถึงอะไรกี่บาทนะครับขอตัดที่เกณฑ์1,800,000 บาทต่อปีนะครับ1,800,000 บาทหรือที่เราเรียกว่า1.8 ล้านนี้ตัวเลขนี้คุ้นๆนะครับ1.8 ล้านนี้เป็นตัวเลขเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือที่เราเรียกว่า VAT นะครับ VAT ที่เราเรียกว่า VAT นั่นเองนะครับถ้าเกิดท่านมีรายได้จากการค้าขายมีรายได้จากธุรกิจนะครับเกิน1,800,000นะครับเป็นรายได้ที่ไม่รับการยกเว้นแวดนะครับขายของเนี่ยขายอาหารเนี่ยไม่ได้ยกเว้นแวดอยู่แล้วนะครับเกิน1,800,000 บาทต่อปีคิดเป็นเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ150,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนอกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ท่านจะต้องเสียแล้วนะครับยังจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับตรงนี้ท่านต้องระวังนะครับจะทําให้ท่านมีภาระภาษีนะครับมูลค่าเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับและพอท่านไม่เคยยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะครับท่านอาจจะโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับที่ค่อนข้างสูงนะฮะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้นะครับว่าตรงนี้ท่านมีความเสี่ยงนะครับปั๊บปั๊บก็ถึงแล้วครับ1,800,000นะครับสมัยนี้นะครับขายดีนะครับนอกจากภาษีบุคคลธรรมดาแล้วนะครับยังจะต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราเรียกว่าแวดด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปนะครับโดยสรุปนะฮะเงินได้เงินที่โอนเข้ามาบัญชีนะครับไม่ได้แปลว่าต้องเสียภาษีนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นทริกเกอร์หรือเป็นสัญญาณที่บอกให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรเป็นหน้าที่ของท่านครับที่จะต้องอธิบายชี้แจงว่าอันนี้ไม่ใช่รายได้นะอันนี้เป็นเงินที่พ่อแม่โอนมาให้นะอันนี้เป็นเงินจากการขายรถนะนะครับท่านมีหน้าที่ต้องชี้แจงเพียงแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือท่านจะต้องจัดเก็บเอกสารเตรียมข้อมูลจะเป็นระบบไม่ใช่รอให้สรรพากรเรียกแล้วค่อยเตรียมข้อมูลนะครับป่านนั้นมันสายไปแล้วครับเป็นลือนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับหลักสําคัญก็คือเงินที่จะต้องเสียภาษีจะต้องเป็นเงินที่ทําให้เราร่ํารวยขึ้นนะครับและเป็นเงินได้ที่ไม่รับการยกเว้นนั่นเองนะฮะสุดท้ายนะครับทางภาควิชาการบัญชีนะครับก็มีโครงการอบรมดีๆขอฝากทุกท่านไว้นะครับจะเป็นโครงการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนนะครับนี้ข้อมูลด้านความยั่งยืนหรือที่เราเรียกว่า sustainability report นะครับค่อนข้างฮอตฮิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งจะมีตัวข้อกําหนดต่างๆนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับก็จะมีภาควิชาการบัญชีนะครับจะมีโครงการอบรมนะครับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนนะครับ IFRS S1 และ S2 นะครับกำหนดจัดในวันจันทร์ที่31 สิงหาคมนะครับ2569นะครับก็คือสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับเวลาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับ8:30ถึง5:00 เย็นนะครับวิทยากรก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันสกฤตวิจิตรเลขการนะครับซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีที่คณะบัญชีจุฬานะครับและท่านยังเป็นรองคณบดีนะครับ

0: การวางแผนและความยั่งยืนนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานนะครับ IFRS S1 S2 นะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็วิทยากรอีกท่านหนึ่งคือคุณชักพัฒน์นัสการนะครับก็ท่านเป็นChief Thinking Officer นะครับของบริษัท ThinkMate Business Advisory นะครับและยังเป็นกรรมการนะครับในสภาวิชาชีพบัญชีนะครับจะมาร่วมให้แนวคิดนะครับดิสประคุดคุยประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนนะครับซึ่งจัดที่โรงแรมคราวพลาซ่านะครับกรุงเทพนะครับถนนพระรามที่4ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬานั่นเองนะครับอัตราค่าอบรมนะครับ 4,200 บาทต่อท่านนะครับ 4,200 บาทต่อท่านและได้รับส่วนลด Early Bird นะครับอีก400บาทเหลือเพียง 3,800 บาทต่อท่านเมื่อชำระเงินภายในวันจันทร์ที่3สิงหาคมนั่นเองนะครับถ้าท่านสนใจนะครับสามารถตามได้จาก Facebook Fanpage นะครับของภาควิชาการบัญชีนะครับเสิร์ชได้เลยนะครับ Facebook ภาษาไทยนะครับภาควิชาการบัญชีนะครับแล้วก็เว้นวรรคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรือท่านอาจจะโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์02นะครับ218 57นะครับ2185972นะครับ2185972นะครับสามารถสนใจก็อัปเดตความรู้นะครับเป็นสิ่งใหม่ๆในประเทศไทยนะครับเรื่องของ ESG นะครับมาตรฐานด้านความยั่งยืนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับภาษีสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: อันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์รภาภิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเป็นประจำทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ของแต่ละเดือนจะมีท่านคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำด้วยนะคะและวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊โรคหัวใจเนี่ยนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรยังไงบ้างแล้วก็อาการสำหรับคนเป็นโรคหัวใจมีอาการเริ่มต้นยังไงเราจะมาสังเกตอาการได้อย่างไรแล้วถ้าเกิดเริ่มรู้แล้วว่าอาการเนี่ยเป็นภาวะความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจเราจะมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือการดูแลช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกหญิงดร.รพินผลสุขค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการค่ะและขณะนี้ท่านอาจารย์รพินอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณรานแล้วก็สวัสดีคุณ

0: ฟังทุกท่านนะคะ
1: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยเรามาพูดเรื่องโรคหัวใจกันเป็นโรคที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันหลายคนกังวลเหมือนกันนะคะอาจารย์บางคนเนี่ยอาจจะมีโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดเลยแต่บางคนเพิ่งมาเป็นตอนโตแล้วนะคะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าถึงโรคหัวใจก่อนว่าโรคหัวใจเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีสาเหตุเป็นยังไงบ้างอะไรที่เป็นความเสี่ยงหรืออาการต่างๆถ้าเกิดว่าจะมาสังเกตตัวเราเองค่ะอาจารย์คะว่าเอ๊ะเราเนี่ยมีความเสี่ยงไหมหรือมีภาวะที่จะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าต้องมีอาการยังไงเพราะหลายคนสงสัยว่าบางทีเหงื่อออกที่มือค่ะอาจารย์เหงื่อออกมือเท้าแต่เหงื่อไม่ออกตรงอื่นเอ๊ะใช่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ระพินมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเรียนเชิญค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณรันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมารู้จักก่อนว่าเอ๊ะโรคหลอดเลือดหัวใจนี้มันเป็นยังไงนะคะซึ่งจากสถิติเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆเลยค่ะของทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะซึ่งโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เกิดจากการที่มีเลือดนะคะไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอต่อความต้องการของหัวใจในขณะนั้นนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็จะมาจากมีการสะสมของสารต่างๆหลายชนิดบนผนังหลอดเลือดค่ะซึ่งสารที่พบมากที่สุดเนี่ยก็คือไขมันนะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลใช่ค่ะซึ่งก็จะเป็นไขมันตัวร้ายที่สุดที่จะไปสะสมตามผนังหลอดเลือดแล้วก็จะทำให้หลอดเลือดแดงเนี่ยนะคะที่ไปเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยมันเกิดการแข็งตัวหรือมีไขมันไปเกาะในผนังของหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้หลอดเลือดมันตีบแคบลงปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงไปไหลผ่านหลอดเลือดนะคะที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วเกิดอาการเกิดขึ้นซึ่งอาการหลักๆก็จะเป็นอาการเจ็บแน่นหน้าอกค่ะซึ่งในสถิติในปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาจะพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยสะสมถึง 250,000 คนเลยนะคะแล้วก็เสียชีวิตจากโรคนี้เนี่ยประมาณ 40,000 คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ5คนเลยทีเดียวค่ะแล้วเรามารู้ก่อนว่าเอ๊ะแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีอะไรบ้างสาเหตุอันแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เราแก้ไขไม่ได้นะคะอันแรกก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยจากการศึกษาเนี่ยเขาก็จะพบว่าอาการของโรคเนี่ยมักจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่ออายุมากกว่า40ปีในผู้ชายนะคะแล้วในเพศหญิงเนี่ยก็จะมีอายุมากกว่า50ปีและในผู้หญิงที่เป็นวัยหมดประจำเดือนค่ะก็จะพบความเสี่ยงในการเกิดโรคได้บ่อยใกล้เคียงกับผู้ชายเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขยายความให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายอายุมากกว่า40ปีถึงมีปัจจัยเสี่ยงก็เพราะว่าผู้ชายในวัยนี้นะคะก็จะมีความเครียดมีการสูบบุหรี่แล้วก็ไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงที่จะคอยปกป้องหลอดเลือดนะคะก็เลยทำให้มีโอกาสในการเสี่ยงต่อการทำให้หลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็แข็งตัวได้เร็วตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะส่วนสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะโดยปกติน่ะผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยขยายหลอดเลือดล่ะค่ะแล้วก็ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อหมดประจำเดือนนะคะร่างกายก็จะหยุดผลิตฮอร์โมนนี้ทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยเปราะบางค่ะคอเลสเตอรอลสะสมได้ง่ายแล้วก็เลยทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้มากขึ้นจนเท่ากับเพศชายค่ะส่วนอายุที่เพิ่มขึ้นในทุกเพศอยู่แล้วนะคะก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนื่องจากว่าหลอดเลือดเนี่ยก็จะมีการสูญเสียความยืดหยุ่นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไขมันสะสมนานขึ้นรวมถึงระบบภูมิคุ้มกันก็เสื่อมลงค่ะทำให้โอกาสเกิดการอักเสบและการสะสมของเซลล์เนี่ยที่มันกลายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นปัจจัยแรกที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เนาะเรื่องอายุส่วนปัจจัยถัดมาก็จะเป็นเรื่องเพศอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าเพศชายก็จะมีโอกาสเสี่ยงกับการเกิดโรคมากกว่าเพศหญิงและเพศชายเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้มากกว่าในช่วงที่อายุน้อยกว่า60ปีแต่หลังอายุ75ปีเพศหญิงก็จะมีโอกาสเกิดโรคได้มากกว่าเพราะว่าในวัยก่อน60ปีเพศชายจะมีความเสี่ยงสูงกว่า

เพราะว่าผู้ชายเนี่ยค่ะก็จะมีระดับฮอร์โมนที่เรารู้จักกันก็คือเทสโทสเตอโรนเนี่ยค่ะที่จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมถึงการสะสมไขมันในช่องท้องนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเพศชายก็จะมีแนวโน้มเกี่ยวกับเขาก็จะมองว่าเขาสุขภาพยังดีอยู่ค่ะบางท่านก็อาจจะไม่ไปตรวจสุขภาพบางท่านก็สูบบุหรี่หรือบางท่านก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้นะคะก็จะส่งผลทำให้เกิดหลอดเลือดโรคหัวโรคหลอดเลือดหัวใจตามมาเช่นเดียวกันส่วนอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าเมื่อวัยหลัง75ปีเพศหญิงก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นก็เนื่องจากเมื่อเป็นวัยหมดประจำเดือนแล้วระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงอะค่ะฮอร์โมนเนี้ยจะทำหน้าที่ปกป้องหัวใจนะคะแล้วก็พอหลังหมดประจำเดือนฮอร์โมนนี้มันก็จะลดลงอย่างรวดเร็วประกอบกับเพศหญิงเราเนี่ยโดยเฉลี่ยจากการศึกษานะคะก็จะมีอายุยืนยาวมากกว่าเพศชายก็จะเลยทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆได้มากกว่าเพศชายอย่างเช่นเพราะว่าสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์หรือกระดูกพรุนแบบนี้นะคะอีกอันนึงที่เราแก้ไขไม่ได้ก็คือพันธุกรรมหรือคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะซึ่งผู้ที่มีประวัติในครอบครัวที่มีสายเลือดเดียวกันนะคะต้องเป็นสายเลือดเดียวกันนะที่เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าครอบครัวที่ไม่มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะเพราะว่าการถ่ายทอดทางยีนเนี่ยที่ควบคุมระดับไขมันในเลือดเนี่ยความดันโลหิตสูงและการอักเสบในร่างกายรวมถึงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแล้วก็สภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันมันก็จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแบบนี้นะคะอันนี้คือปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้แล้วคราวนี้เรามาดูว่าปัจจัยที่แก้ไขได้จะมีอะไรบ้างอันแรกคือภาวะไขมันในเลือดสูงอันนี้เราสามารถแก้ไขได้นะคะแต่เราต้องดูว่าเราแต่ละท่านเนี่ยมีวิธีการในการดูแลตนเองที่เหมาะสมหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปพูดในถัดไปนะคะคนที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงมากกว่า310นะคะมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือระดับไขมันที่ไม่ดีอะค่ะที่เรารู้จักกันก็คือ LDL ในเลือดเกิน180มิลลิกรัมนะคะต่อเดซิลิตรเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงค่ะต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนคนที่มีระดับ HDL หรือที่เราเรียกว่าไขมันดีนะคะที่ต่ำกว่า90มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้ก็จะทำให้เรามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เช่นเดียวกันอันที่สองนะคะก็จะเป็นภาวะความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงนะคะก็จะมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าแรงดันเลือดที่สูงอย่างต่อเนื่องค่ะจะสร้างความเสียหายต่อผนังหลอดเลือดทำให้เกิดแผลเกิดไขมันและก็เกิดคราบพลักเข้าไปสะสมในหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้หลอดเลือดของหัวใจเราเนี่ยเกิดการตีบได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีความดันโลหิตสูงก็ควรจะดูแลรักษาตนเองนะคะแล้วก็ลดระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกิน 120-80 มิลลิเมตรประหลอดนะคะอันที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อันนี้ก็สำคัญอันค่ะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะสูดเอาควันจากบุหรี่แล้วก็สารพิษต่างๆที่มีอยู่ในบุหรี่นี่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารนิโคตินนะคะจากบุหรี่ก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยต้องการออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลทำให้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึ้นเกือบ 60% เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสูบบุหรี่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเลิกบุหรี่นะคะเพราะว่าสารเคมีในบุหรี่นี่มีเยอะมากและก็เป็นสารพิษที่กระตุ้นการทำงานของเกล็ดเลือดนะคะทำให้เลือดจับกันเป็นก้อนและเป็นลิ่มแล้วก็ไปอุดที่หลอดเลือดหัวใจนะคะปัจจัยต่อไปก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงค่ะซึ่งน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยจะส่งผลให้หลอดเลือดเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็การทำหน้าที่เนี่ยไม่ดีนะคะโดยคนที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือผู้ป่วยเบาหวานแบบนี้ค่ะก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้นเป็น2เท่าเลยนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำตาลที่มากเกินไปในกระแสเลือดค่ะจะไปกระตุ้นให้เกิดสาร

0: อนุมูลอิสระซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์บุผนังหลอดเลือดโดยตรงนะคะก็จะทำให้หลอดเลือดเนี่ยสูญเสียความยืดหยุ่นไปค่ะอันต่อไปอันนี้ก็คือเราก็จะเจอบ่อยเนาะความอ้วนเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันตีบนะคะซึ่งคนอ้วนเนี่ยหรือความอ้วนเนี่ยก็จะส่งผลให้มีการยับยั้งการหลั่งอินซูลินค่ะซึ่งอินซูลินเนี่ยก็จะทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงด้วยไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการแข็งตัวของเลือดก็นำไปสู่การตีบของหลอดเลือดหัวใจเช่นเดียวกันนะคะอันต่อไปปัจจัยอันนี้ก็สำคัญค่ะบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำงานไม่มีเวลาขาดการออกกำลังกายค่ะปัจจัยนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มันต้องใช้ความมีวินัยเนาะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะในคนที่ขาดการออกกำลังกายเนี่ยก็จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะโดยการที่หลอดเลือดเนี่ยก็จะขาดความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เกิดการแข็งตัวแล้วก็ทำให้การเผาผลาญพลังงานลดลงนะคะซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันจะช่วยทำให้มีการสร้างสารไนตริกออกไซด์ซึ่งมีหน้าที่ที่ช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ขาดการออกกำลังกายก็เดี๋ยวลองหันกลับมายืดเส้นยืดสายเดินก็ได้นะคะเดี๋ยวไปให้ความรู้อีกถัดไปในช่วงถัดไปนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือภาวะเครียดค่ะเราจะพบว่าความเครียดอย่างรุนแรงแล้วก็เฉียบพลันเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากการตอบสนองเฉียบพลันของฮอร์โมนความเครียดนะคะจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและการแข็งตัวของเลือดนะคะสามารถกระตุ้นให้เกิดการปริแตกของไขมันในผนังด้านในของหลอดเลือดหัวใจค่ะและยังพบว่าความเครียดเรื้อรังเนี่ยจากการทำงานมีความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะเดี๋ยวต่อไปอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสัญญาณอันตรายอย่างไรที่จะบ่งบอกเราว่าเฮ้ยอันนี้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วนะเราจะนิ่งเฉยไม่ได้เราจะใจเย็นอยู่ไม่ได้นะคะ
1: ค่ะจะได้มาสังเกตอาการกันค่ะอาจารย
0: ์ใช่ซึ่งอาการเตือนที่สำคัญคืออย่างทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะก็คืออาการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งมักจะรู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับหน้าอกนะคะหรือลักษณะถูกบีบอะค่ะจุกแน่นเป็นเวลาหนึ่งนะคะแต่ถ้าในกรณีที่อาการรุนแรงเนี่ยอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยก็อาจจะร้าวไปที่แขนซ้ายหรือที่กรามร่วมกับอาการเหงื่อแตกมีหนาวสั่นหายใจหอบหรือมีวิงเวียนมีใจสั่นแบบเนี้ยนะคะอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นขณะออกแรงหรือตื่นเต้นแล้วพอเราพักอาการเหล่านี้จะไม่ทุเลาค่ะถ้าพบว่าเจ็บบริเวณตรงหน้าอกแล้วมีร้าวไปที่แขนหรือคอตามมาพร้อมมีเหงื่อออกมือเท้าเย็นอะไรแบบนี้นะคะให้สันนิษฐานก่อนเลยว่าอาจจะเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วบางทีนะคะเราอาจจะแบบเอ๊ะเจ็บหน้าอกลักษณะแบบนี้มันใช่หรือเปล่าบางทีท่านผู้ฟังอาจจะมีการเจ็บหน้าอกในลักษณะอื่นๆนะคะอย่างเช่นเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บกระดูกซี่โครงหรือเจ็บบริเวณหน้าอกข้างเดียวเวลาหายใจแบบนี้นะคะซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาอื่นอย่างเช่นกล้ามเนื้อถูกใช้งานมากเกินไปหรือบางคนอาจจะมีเยื่อหุ้มปอดอักเสบอย่างนี้ค่ะก็จะมีเจ็บเวลาหายใจเข้านะคะเจ็บบริเวณหน้าอกข้างเดียวแบบนี้นะคะแต่ที่สำคัญเลยนะคะขีดเส้นใต้เลยว่าห้ามละเลยหากมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บแน่นหน้าอกตรงกลางนะคะหรือหายใจหอบ

0: ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดอาการแบบนี้แล้วเราไม่ได้อยู่ที่ในโรงพยาบาลหรือเราไปเจอคนที่มีอาการแบบนี้เราจะมีวิธีการในการช่วยเหลือยังไงบ้างเราก็จะมีเทคนิคสั้นๆที่เราเรียกว่าโทรหยุดพักเฝ้าค่ะโทรก็คือเมื่อไหร่ที่เราเจอคนที่ใกล้ชิดหรือเราไปประสบพบเห็นบุคคลที่มีอาการดังกล่าวข้างต้นนะคะอันดับแรกคือเราต้องโทรก่อนเลยค่ะโทรแจ้งสายด่วน1669เลยค่ะเพื่อให้ส่งรถพยาบาลฉุกเฉินมาในทันทีเราอยู่ตำแหน่งไหนบริเวณไหนเราต้องบอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะเพราะว่ารถพยาบาลฉุกเฉินจะได้มาถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วก็มารับผู้ที่มีอาการได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วนะคะอันนี้คือโทรนะคะอันที่สองคือหยุดหยุดอะไรหยุดกิจกรรมทันทีค่ะต้องนั่งหรือเอนพักกายในท่าที่สบายนะคะต้องไม่ให้คนที่มีอาการเนี่ยเดินลุกยืนหรือขับรถเด็ดขาดนะคะเพราะว่าการมีกิจกรรมเหล่านี้หรือการขยับตัวจะทำให้หัวใจเนี่ยทำงานมากขึ้นซึ่งอันตรายมากนะคะในขณะที่การไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าเนื่องจากหลอดเลือดเนี่ยมันมีไขมันสะสมไปอุดตันค่ะมันก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีอาจจะทำให้คนไข้เนี่ยหยุดหายใจได้ทันทีนะคะหัวใจหยุดเต้นได้ในทันทีเช่นเดียวกันอันที่3ก็คือพักค่ะในระหว่างรอทีมแพทย์มาถึงเนี่ยจะต้องให้อยู่ในท่าที่สบายหยุดการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็พยายามลดความเครียดในกรณีบางท่านที่เคยมีอาการนะคะอาจจะได้ยาเขาเรียกว่ายาขยายหลอดเลือดนะคะที่เรียกว่ายาไนโตรกลิเซอรีนถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการเหล่านี้แล้วมียานี้อยู่ก็สามารถให้อมยาใต้ลิ้นได้เพื่อชะลออาการเจ็บหน้าอกในระหว่างรอที่รถพยาบาลฉุกเฉินจะมารับนะคะซึ่งยาอันนี้มันก็จะช่วยขยายหลอดเลือดหัวใจทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจได้นะคะแล้วก็ให้นั่งพักหรือนอนในท่าที่หายใจสะดวกคลายเสื้อผ้าที่รัดแน่นออกนะคะแล้วก็ไม่ให้มีคนมุงนะคะให้มีลมผ่านจะได้หายใจได้สะดวกได้พักด้วยนะคะอันที่4คือเฝ้าเมื่อเราดูแล้วเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้คนเจ็บอยู่คนเดียวค่ะเราจะต้องเฝ้าด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหยุดหายใจหรือหมดสติไปตอนไหนถ้าเกิดว่าคนไข้หัวใจหยุดเต้นนะคะเราต้องช่วยทำการกดหน้าอกทันทีเลยค่ะวางส้นมือนะคะประสานกันตรงกลางหน้าอกนะคะแล้วก็เราเหยียดแขนให้ตึงนะคะแล้วก็กดให้ตรงนะคะแขนไม่งอลึกประมาณ5เซนติเมตรความเร็วอยู่ที่100ถึง120ครั้งต่อนาทีนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะบางทีก็นึกไม่ออกว่าแบบจะกดความเร็วขนาดไหนเขาบอกว่าให้นึกถึงเพลงคุกกี้เสียงท้ายค่ะหรือไม่งั้นก็เพลงจังหวะหัวใจค่ะแล้วก็กดไปกดอย่างต่อเนื่องนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป่าปากนะคะกดไปเรื่อยๆจนกว่าที่รถพยาบาลจะมาถึงเรานะคะเพราะว่าเราได้โทรขอความช่วยเหลือไปแล้วนะคะในเบื้องต้นอันนี้ก็จะเป็นอาการนำแล้วก็การช่วยเหลือเมื่อเราประสบเหตุเกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะอาจารย์ขาต้องเจ็บหน้าอกถึงขนาดไหนอะคะถึงจะเขาเรียกว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลหรือว่าไปหาแพทย์คือการสังเกตอาการสมมติบางคนบอกเริ่มแล้วหายใจแล้วเริ่มแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกแต่ว่าอาการขนาดไหนที่ควรที่จะไปพบแพทย์แล้วก็อยากถามอาจารย์ว่าอย่างยาอมใต้ลิ้นอย่างเงี้ยคือจริงๆคือใช้ยาอะไรได้บ้างคะหรือว่าต้องมีติดบ้านไหมต้องเป็นยาสามัญประจำบ้านเอาไว้ไหมคะหรือว่าต้องเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคะอาจารย์แล้วก็ถามเพิ่มเติมเรื่องของคนที่บอกว่าเหงื่อออกสมมติตอนนี้เลยกำลังนั่งจัดรายการอยู่กับอาจารย์เนี่ยค่ะแค่กำมือเฉยๆเหงื่อก็ออกบริเวณฝ่ามือแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงหรืออะไรไหมคะเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่ากันอีกสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะสำหรับอาการเจ็บหน้าอกนะคะจะต้องคือเจ็บมากแบบทนไม่ไหวหายใจไม่ออกเลยค่ะแล้วพักแล้วก็ไม่หยุดต่อเนื่องกัน20นาทีอันนี้คือ20นาทีก็

0: ถือว่านานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บมากจนทนไม่ไหวหายใจไม่ออกค่ะคืออาจารย์เคยถามคนไข้นะคะที่ดูในโรงพยาบาลแล้วมาก็ไปถามเพราะว่าอาการเจ็บหน้าอกเป็นไงเขาบอกเจ็บมากหายใจไม่ออกเหมือนจะตายเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ความรู้สึกเหมือนจะตายเลยนั่นคือแบบเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วก็เหงื่อออกพอจะไม่ไหวแล้วเหงื่อออกค่ะมือเย็นอะไรแบบนี้เพราะว่าเลือดมันไม่สามารถไหลไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆได้เพราะว่ามันไม่มีเลือดสูบฉีดไปยังอวัยวะต่างๆค่ะมันก็เลยจะทำให้มือเท้าเย็นแบบนี้นะคะและส่วนในเรื่องของยาอันนี้จะต้องเป็นคุณหมอสั่งนะคะในกรณีที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีประวัติมาแล้วหรือเคยเป็นมาแล้วค่ะคุณหมอก็จะสั่งให้กินตัวถ้ามีอาการอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่สามารถไปหาซื้ออะไรอย่างเงี้ยรับประทานเองอะไรเงี้ยนะคะ
1: แต่ถ้าเกิดว่า
0: ในคนที่ไม่เคยมีใช่แต่ถ้าคนมีอาการเจ็บหน้าอกโดยที่ไม่รู้มาก่อนก็เลยก็คือต้องทำตามเทคนิคที่บอกค่ะโทรแล้วก็หยุดแล้วก็พักแล้วก็เฝ้าโทรแจ้งสายด่วนเลย1669ค่ะเพราะถ้าเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้มันใช่หรือเปล่าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปที่เราใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันถ้าเราเกิดเห็นอาการแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ทำอะไรเองที่โดยที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นอันดับแรกคือเราต้องโทร1669ขอความช่วยเหลือก่อนนะคะในส่วนที่คุณรันถามว่านั่งอยู่เฉยแล้วเหงื่อออกที่มือใช่ไหมคะ เราจะต้องรู้ว่าถ้าใครที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอาการนำแรกจะเป็นเจ็บหน้าอกมาค่ะจะมีเริ่มต้นด้วยอาการเจ็บหน้าอกมาแล้วก็การเจ็บหน้าอกจะมีความสัมพันธ์กับการออกแรงหรือความเครียดแบบเครียดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก่อนแล้วค่ะแล้วก็อาการอื่นๆก็จะตามมาเพื่อช่วยให้เราได้รู้ว่าให้เราได้มั่นใจอะค่ะว่าอาการเจ็บหน้าอกอันเนี้ยมันเกี่ยวเนื่องกับภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบจริงๆต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่มีอาการค่ะ
1: ค่ะฉะนั้นแล้วก็ต้องสังเกตอาการตามที่อาจารย์ได้บอกไปแต่เรื่องของยาอมใต้ลิ้นเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะอยากซื้อมาติดไว้ได้ไหมบางทีไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกเลยต้องเป็นคนที่มีอาการนำมาก่อนหรือว่าคือมีประวัติอยู่แล้วแหละไปติดต่อคุณหมอไปหาหมอแล้วแพทย์สั่งไว้ให้เป็นเหมือนยาใช้ฉุกเฉินให้ติดตัวเอาไว้เวลามีอาการก็อมใต้ลิ้นก่อนจะได้ช่วยบรรเทาอาการในเบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนเองก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการสังเกตอาการต่างๆแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าโรคหัวใจนะคะหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกหญิงดร.รพินผลสุขค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการสำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์รพินมากๆเลยค่ะ
0: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะและคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำพ่อสอนถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่นเข้าใจว่าคนนั้นหรือบุคคลอื่นจะรู้สึก

รู้สึกว่ามีปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อบุคคลนั้นขึ้นในใจของเราก็ต้องรู้สึกว่ามีคนอื่นมาปรารถนาดีต่อเราฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าปรารถนาดีต่อ

น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

ื่อพระบิดาเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานนามพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทางทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ด้วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาการพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยสโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะอยู่กับพวกเราค่ะอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานค่ะพร้อมกับเรื่องราวของความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะรวมไปถึงแรงบันดาลใจพลังใจต่างๆกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะนำมาทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะ

0: และแน่นอนค่ะคนที่จะนำเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาฝากคุณผู้ฟังนั่นก็คือแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีในรายการสโมสรคุณสุขของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงมูลนิธินี้เกิดขึ้นได้ยังไงเขาทำอะไรยังไงบ้างเราไปรู้จักกับมูลนิธินี้กันเลยในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงกันนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะดร.ทิติชัยนามรองประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียงและเป็นประธานโครงการ4เสาหลักค่ะสวัสดีค่ะดร.คะ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับและก็สวัสดีคุณอ้อมครับผมดร.ทิติชัยนามครับวันนี้มาในบทบาทของรองประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนท่านประธานคือท่านชัชวาลเผ่าสวัสดิ์ครับผม
0: อ๋อค่ะวันนี้ต้องขอบคุณดร.มากๆอีกครั้งนึงค่ะครั้งก่อนนะคะได้มาพูดคุยถึงโครงการ4เสาหลักกันไปเป็นโครงการจิตอาสานะคะใช้ชื่อว่าโครงการ4เสาหลักที่มีทั้งเสาหลักใน4ด้านด้วยกันของประเทศของเรานั่นก็คือชาติศาสตร์กษัตริย์และก็ประชาชนนะประกอบกันขึ้นมาเป็นโครงการ4เสาหลักซึ่งทำมา20ปีแล้วนะคะแต่ในอีกบทบาทนึงนอกจากจะเป็นประธานโครงการ4เสาหลักดร.ก็ไม่ว่างเลยค่ะมีหมวกหลายใบมากนะทำงานเยอะมากเลยอีกหนึ่งด้านนั้นก็เป็นรองประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียงด้วยนะซึ่งวันนี้มีโอกาสที่จะได้ชวนดร.มาช่วยแนะนำมูลนิธิครอบครัวพอเพียงให้ได้รู้จักกันนะคะว่าครอบครัวพอเพียงเนี่ยมูลนิธินี้เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะดร.คะ
2: มูลนิธิครอบครัวพอเพียงนะครับจัดตั้งเมื่อวันที่9นะครับวันที่9ในปี2549ใช้เลข9นะครับซึ่ง เป็นมูลนิธิที่ทางท่านเลขาธิการนะฮะพี่มุกนะครับพี่มุกในชื่อที่ทุกคนจะรู้จักกันในแนวกว้างนะครับนำเสนอแนวความคิดเรื่องของคำว่าพอเพียงเพื่อสืบสานและต่อยอดนะครับในคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9กับท่านดร.สุเมธนะครับจึงเป็นที่มาของคำว่ามูลนิธิครอบครัวพอเพียงครับโดยปัจจุบันนี้มีท่านชัชวาลเผ่าสวัสดิ์เป็นประธานมูลนิธิครับ
0: อืมค่ะโอ้มูลนิธินี้ก็ร่วม20ปีอีกเหมือนกันนะคะดร.
2: ใช่ครับปี49เหมือนกันครับ
0: ปี49เหมือนกันค่ะแล้วในส่วนของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนี่มีบทบาทหน้าที่ทำอะไรยังไงบ้างคะดร.คะ
2: ภารกิจของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงมีหลายด้านนะครับโดยวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งเนี่ยนะครับก็คือการสืบสานพระราชปณิธานนะครับในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะมีภารกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านสารสุขด้วยนะครับเช่นรายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจที่ท่านประธานมูลนิธิท่านจะเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์และก็จัดรายการเองนะครับซึ่งรณรงค์เรื่องของการต่อต้านยาเสพติดนะครับในด้านของปัญหาสังคมเรื่องเยาวชนนะครับเรื่องของยาเสพติดที่เป็นพิษภัยเข้ามาใหม่เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าท่านก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายๆด้านนะครับจากสสส.แล้วก็จากหลายที่นะครับรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในผลงานในมิติหลายๆมิติของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนะครับแล้วในด้านของเศรษฐกิจเนี่ยก็มีการอบรมนะครับครอบครัวในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับที่ทำให้เกิดความสุขหรือคูณสุขเนี่ยนะครับจากพอเพียงไปสู่ความมั่นคงครับแล้วก็ยังมีอีกหลายมิติที่ทำอยู่นะครับเร็วๆนี้ก็มีการยื่นโครงการในเรื่องของการหน่วยงานหลายที่ครับที่จะทำการอบรมเยาวชนนะครับรวมทั้งการประสานงานครอบครัวพอเพียงเป็นมูลนิธิที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

0: มีประวัติศาสตร์ตั้ง20ปีนะครับแล้วก็มีการทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับโดยเฉพาะด้านความมั่นคงครอบครัวพอเพียงเนี่ยไปให้ความรู้นะครับอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะก้าวข้ามความขัดแย้งนี่ก็ออกไปครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำต่างๆนะครับในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนครอบครัวพอเพียงก็ลงไปอบรมเยาวชนนะครับให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับ
1: โอ้ภารกิจครอบคลุมทั้งประเทศด้วยเหมือนกันนะคะดร.
0: ใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะครอบครัวพอเพียงเป็นวันนี้ที่มีความพร้อมในเรื่องขององค์ความรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องการสนับสนุนทั้งหมดจึงเป็นที่มาของโครงการสี่เสาหลักที่ร่วม MOU แล้วผมก็เข้ามานั่งช่วยในการบริหารเป็นรองประธานด้วยครับคุณอ้อมครับครับ
1: คือ เราไม่ได้ อยู่โดยลำพังทำโดยคนเดียวเนาะมีเครือข่ายพันธมิตรกันในแต่ละมูลนิธิแต่ละโครงการที่สามารถจับมือทำภารกิจร่วมกันไปได้นะคะ
0: ครับ
1: ในส่วนของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง20ปีแล้วปีนี้ปี2569นะ20ปีแล้วนะคะเราได้ไปทำภารกิจเยอะแยะมากมายเลยทั่วทั้งประเทศเลยนะคะ
0: ครับ
1: มีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเสียงตอบรับนะคะจากผู้ที่มีส่วนมาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิที่จะเป็นผู้ที่ร่วมเป็นจิตอาสาส่งต่อสิ่งดีๆต่างๆไปให้กลุ่มเป้าหมายในแต่ละเหตุการณ์อย่างไรบ้างคะดร.คะ
0: ครอบครัวพอเพียงเดินทางมาไกลมากนะครับไปจนถึงขั้นการได้รับการตอบรับนะครับเป็นฟีดแบคที่ประสบสำเร็จในด้านความก้าวหน้าเช่นการจัดตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะจำนวนของครอบครัวพอเพียงในประเทศไทยเนี่ย4ภาคก็มีศูนย์ครอบครัวพอเพียงอยู่เยอะทีเดียวครับและนอกจากนี้เนี่ยครอบครัวพอเพียงยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐจากหลายหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนให้ครอบครัวเพียงเข้าไปอบรมเยาวชนต่างๆนะครับในหลายมิติทางสังคมจำนวนมากมายถือว่าวันนี้ครอบครัวพอเพียงเนี่ยเป็นมูลนิธิที่ขับเคลื่อนเชิงรุกและมีความพร้อมทั้งเรื่ององค์ความรู้นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยวิธีการในการเทรนนิ่งสมัยใหม่เนี่ยน้องๆเยาวชนต่างๆเขาจะไม่รับการอบรมการหล่อหลอมประเภทที่แบบคือถ้าเราจับชุดความคิดเนี่ยใส่ลงไปโดยที่เขาไม่มีเหตุมีผลเนี่ยเขาจะไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นการอบรมสมัยใหม่เนี่ยของครอบครัวพอเพียงเนี่ยนอกจากการทำกิจกรรมทางด้านทฤษฎีปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องให้ความรู้ในลักษณะที่ว่าต้องให้เหตุและผลแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมนะครับระหว่างคน3วัยนี่ออกไหมครับเพราะว่าในวัยของประถมในวัยของมัธยมมหาลัยเนี่ย mm-hmm. เขาจะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันนะครับครอบครัวพอเพียงเนี่ย mm-hmm. ก็จะเข้าใจเรื่องของจิตวิทยาในการอบรมนะครับแล้วก็จะมีวิธีการที่เข้าใจคนระดับช่วงวัยต่างๆครับ mm-hmm. โดยเฉพาะ mm-hmm. การส่งต่อความรู้เมื่อที่ครอบครัวพอเพียงเนี่ยไม่มีการประเมินผลด้วยนะครับหลังจากการอบรมสัมมนาเนี่ยโดยการผ่านการประเมินผลทางระบบแพลตฟอร์มทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีการติดตามจนกระทั่งมีการส่งต่อจากรุ่นพี่ที่ไปมัธยม9มหาลัยแล้วก็กลับมาส่งต่อผ่านความรู้ให้กับน้องๆด้วยเขาก้าวหน้าไปถึงขั้นนั้นแล้วครับ
1: ค่ะฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าบทบาทภารกิจที่กลายเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนั่นก็คือทำกับกลุ่มเด็กและเยาวชนใช่ไหมคะดร.
0: ใช่ครับเพราะว่าเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าแล้วครอบครัวเพียงเนี่ยมีความล้ำหน้าในแง่ของการที่เขาหลังจากที่เขาจัดชุดความคิดเสร็จเนี่ยเขามีการประเมินผลนะครับแล้วก็มีการต่อยอดไปจนถึงขั้นการออกการประเมินผลติดตามแล้วก็มีขบวนการในการที่ส่งต่อชุดความคิดต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่ลักษณะของการเทรนนิ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ล่มสลายหายไปนะครับแล้วก็เทคนิคในการอบรมของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงเนี่ยเขาจะเป็นเทคนิคของการสร้างการมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจนะครับแล้วก็ทุก

0: คนที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีความสุขในการเข้ารับการอบรมนะครับเป็นการอบรมที่เราไม่ต้องไปร้างสมองเด็กกันนะครับแต่ทำให้น้องๆเนี่ยได้เข้าใจเหตุและผลนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยนะครับน้องๆก็จะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องเข้าใจในแง่ของการเมืองการปกครองด้วยว่าประเทศเนี่ยมันการบริหารงานอย่างเงี้ยมันจะต้องมีเรื่องของการบาลานซ์พาวเวอร์จะต้องมีหลายส่วนที่ช่วยกันถูกไหมครับวันนี้ถ้าเรามีองค์กรใดองค์กรหนึ่งด้านเดียวมันก็จะเหมือนกับเราก็จะไม่มีใครที่จะเป็นบาลานซ์พาวเวอร์ซึ่งกันและกันเลยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์หนึ่งของสังคมด้วยครับ
1: ค่ะเราทำกิจกรรมกับน้องๆเด็กๆเยาวชนมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วนะคะดร.น้องๆที่รุ่นก่อนๆแรกๆที่เติบโตขึ้นเป็นระดับนักศึกษาเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเนี่ยค่ะได้มีโอกาสกลับมาร่วมกิจกรรมอื่นๆกับทางมูลนิธิครอบครัวพอเพียงด้วยบ้างไหมคะ
0: ต้องขอบคุณในคำถามนี้ครับเพราะว่าน้องๆวิทยากรที่เคยอยู่ที่นี่เนี่ยตั้งแต่รุ่นมัธยมจากเยาวชนมาสู่มัธยมมหาลัยตอนนี้มาเป็นวิทยากรของเราก็มีแล้วนะครับและรวมจนถึงน้องๆที่จากมัธยมไปเป็นมหาลัยก็ไปสอนน้องๆต่อแต่นี้ถ้าเกิดว่าเวลาถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะเชิญคุณอ้อมถ้าเขามีอบรมนะครับไปดูไปเยี่ยมชมนะครับไปเข้า observe สังเกตการได้ครับก็มีเยอะครับมีน้องๆที่สามารถไปเผยแพร่ความคิดอย่างเช่นอบรมเรื่องของครอบครัวพอเพียงในชุมชนนะครับการมีชีวิตที่มีความสุขไม่ฟุ้งเฟ้อแล้วก็เราก็เป็นแรงต้านทานในวัคซีนที่ให้คุณเนี่ยเข้าใจเรื่องของชีวิตโดยที่ไม่ถูกสังคมที่เป็นวัตถุนิยมนะครับทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่มีความพอเพียงและเข้าใจในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ต่อยอดรัชกาลที่10เนี่ยท่านเป็นเสมือนพ่อปกครองลูกนะครับที่มอบมรดกทางจิตนี้ให้ทำให้เขาอยู่อย่างมีความสุขหรือคุณสุขนั่นเองครับก็ประสบความสำเร็จไปก็เยอะนะครับนะฮะหลายๆคนอย่างเช่นเรื่องยาเสพติดเลิกยาก็เยอะนะครับบางคนก็เลิกเกเรนะครับกลับไปเรียนหนังสือประสบเร็จเยอะ20กว่าปีก็ไปประสบเร็จหลายด้านทีเดียวครับครับ
1: ค่ะน่ารักตรงที่ยังกลับมาร่วมกิจกรรมเนาะส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับน้องๆรุ่นต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ทางมูลนิธิก็น่ารักด้วยนะคะคือเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยในรุ่นแรกๆเนี่ยนะที่เติบโตขึ้นมาน่ะมาร่วมกิจกรรมมาร่วมเป็นวิทยากรเนาะส่งต่อเรื่องราวดีๆที่น้องเขาเติบโตไปได้เรียนรู้มาส่งต่อให้กับเด็กๆน้องๆรุ่นต่อๆมาด้วย
0: คือพอวิทยากรวิทยากรที่ดีที่สุดนะครับคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวน้องๆเองนะครับ
1: โอ้ค่ะ
0: ค
1: ือพอเหมือนกับรุ่นพี่มาคุยกับรุ่นน้องนี่เหมือนเขาเป็นพวกเดียวกันเนาะด็อกเตอร์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีส่วนร่วมในการเข้าอบรมด้วยนะครับเพราะหลักฐานทางสังคมเนี่ยเราคิดว่าภาระเนี่ยไปอยู่ที่โรงเรียนถูกไหมฮะแล้วก็เราก็คิดว่าแต่ปัจจัยของปัญหาสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมาจากองค์กรแรกก็คือครอบครัวครับเพราะฉะนั้นที่ครอบครัวพอเพียงเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญในด้านตั้งแต่การพัฒนาชุดความคิดตั้งแต่ครอบครัวนะฮะจนถึงสถาบันศึกษาตั้งแต่ฐานล่างนะฮะประถมวัยมัธยมจนถึงมหาลัยและก็มองไปจนถึงขั้นการส่งต่อความคิดระหว่างมหาลัยท้องถิ่นไปสู่โรงเรียนมัธยมหรือโรงเรียนดับล่างในท้องถิ่นด้วยเรามองเห็นชุดความคิดตรงนี้นะฮะจึงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาแล้วก็ทบวงมหาลัยหลายที่ครับครับ
1: ค่ะเห็นดร.เล่าให้ฟังว่ามูลนิธิครอบครัวพอเพียงเนี่ยคือร่วมกับหลายภาคส่วนแล้วก็มีอยู่ในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะอย่างนี้เรามีการประสานความร่วมมือในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจดำเนินภารกิจของเราเนี่ยให้ไปในทิศทางเดียวกันยังไงบ้างคะดร.
0: กรอบความคิดอยู่ที่คอนเทนต์ในการพัฒนาครับอย่างเช่นการตอบโจทย์อย่างเงี้ยของหน่วยงานต่างๆที่เขาต้องการให้เราไปมีส่วนร่วมในการพัฒนานะฮะในภารกิจตัวเรื่องของภารกิจของวิทยาพอเพียงอย่างเช่นกรณียกตัวอย่างด้านของยาเสพติด

0: างเงี้ยนะครับเราก็จะต้อง1มีศูนย์ครอบครัวพอเพียงนะฮะพร้อมที่จะประสานโรงเรียนต่างๆ2เราก็จะมีตัวองค์ความรู้มีทฤษฎีที่จะลงชุดความคิดลงนะครับ3มีวิธีการที่จะประเมินผลติดตามนะครับแล้วก็มีการพัฒนาไปอย่างถึงการส่งต่อความรู้ต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่ในการพิจารณาแต่นี้ก็อยู่ที่การเนื่องจากพ่อครอบครัวพอเพียงเนี่ยจะมีหลายๆภารกิจนะฮะอย่างเช่นเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจคือเรื่องครอบครัวพอเพียงเรื่องสังคมคือปัญหาเยาวชนนะฮะปัญหายาเสพติดพิษภัยใหม่นะครับปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของฝุ่น PM นะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องการเมืองการปกครองที่เราก็ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในระบอบอันมีพระสัตว์ทรงเป็นประมุขนะครับซึ่งเราก็ให้ชุดความคิดต่างๆด้วยเพราะนั้นก็จะอยู่ที่กระบวนทัศน์ในการที่เราจะเทรนนิ่งไปสู่ภาคส่วนต่างๆครับ
1: ค่ะเชื่อว่ายังมีเรื่องราวความประทับใจอีกเยอะแยะมากมายแต่เวลาของเราน้อยเหลือเกินค่ะจะหมดเวลาอีกแล้วดร.
0: ก็จะฝากไว้นิดนึงว่ากรณีที่เชื่อมต่อระหว่างโครงการ4เสาหลักนะครับ4เสาหลักเนี่ยเหมือนเรือลำใหญ่นะครับที่แบกเสา4เสาไว้บนเรือนะครับก็คือชาติศาสตร์กษัตริย์และก็สถาบันกษัตริย์และประชาชนนะฮะมูลนิธิครอบครัวพอเพียงก็เปรียบเสมือนสิ่งที่เขามีความพร้อมอยู่แล้วในด้านของกองทุนนะฮะชุดความคิดนะฮะแนวร่วมต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งหมดก็เราก็จะลงเรือลำเดียวกันไปนะครับเพื่อที่จะพารัฐนาวาเนี้ยไปสู่ความมั่นคงในอนาคตแล้วก็ไปสู่สังคมที่เป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมที่ยั่งยืนดีไหมครับในการปกครองด้าน4ด้านนะครับซึ่งจะทำให้ประเทศเนี้ยมั่นคงขึ้นเพราะถ้าประเทศไม่มีเสาทั้ง4เสาเราก็จะอยู่กันอย่างลำบากนะครับ
1: ค่ะก่อนจากการวันนี้ค่ะอีก1นาทีค่ะอยากให้ดร.ช่วยฝากอะไรไว้กับสิ่งที่อยากจะฝากนะคะในนามของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงรวมไปถึงช่องทางในการที่จะติดต่อติดตามหรือมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภารกิจต่างๆกับทางมูลนิธิครอบครัวพอเพียงด้วยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: สิ่งที่จะฝากไว้ในเรื่องของปัญหาเยาวชนวันนี้ก็คือเรื่องของพิษภัยยาเสพติดนะครับซึ่งมาในรูปแบบใหม่นะฮะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้มีประเภทบุหรี่ไฟฟ้ามือสองที่รัฐบาลกำลังปรับปรางอยู่แล้วก็แพร่หลายมากนะครับเยาวชนเองก็เกิดปัญหานี้ขึ้นเราก็รณรงค์เรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงได้จากออนไลน์ออฟไลน์นะครับใน Facebook ในกิจกรรมซึ่งมีแอดมินเขามีความพร้อมในการให้ข้อมูลความรู้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขอฝากสาวสี่หลักนะฮะผมเองเนี่ยอายุก็มากแล้ววันข้างหน้าเนี่ยประเทศจะอยู่รอดหรือไม่ในเสาสี่ด้านนะครับอย่าศิลปะวัฒนธรรมประเพณีชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยถ้าเราไม่มีเหลืออยู่เลยนะครับเราล่มสลายลงเราก็ไม่รู้จะร้องเพลงชาติให้ใครฟังในวันข้างหน้านะครับก็อยากจะให้เข้าใจบริบทการปกครองประเทศแล้วก็ดูการอะไรการดูแลรักษาประเทศไว้นะครับเพราะวันนี้สิ่งที่ผมทำในสังคมที่ผมต้องการในวันข้างหน้าผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะครับสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ก็คือขอให้สิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นภารกิจของประชาชนคนไทยทุกคนและสี่เสาหลักก็ดีมูลนิธิครอบครัวพอเพียงก็ดีไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆนะครับในทางสังคมเพียงแต่ว่าเราขอทดแทนบุญคุณประเทศชาติด้วยจิตวิญญาณของการอาสารับใช้ประชาชนแล้วก็เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมทั้งหมดครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่างที่ดร.บอกนะคะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนค่ะนะคะเพราะเราเป็นคนไทยนะคะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะทำให้4เสาหลักของบ้านเรานั้นมั่นคงแข็งแรงแข็งแกร่งต่อไปนะคะแน่นอนทุกรุ่นมีล้มหายตายจากกันไปนะคะสิ่งที่เราทำกันในวันนี้ก็ส่งต่อไปถึงอนาคตให้กับคนรุ่นต่อไปนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณดร.มากมากค่ะที่นำเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องราวภารกิจของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงค่ะมาให้เราได้รู้จักกันแล้วก็ได้ยิ้มตามไปด้วยกับสิ่งที่ทางมูลนิธิได้ทำมาโดยตลอด20ปีด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของช่วงกิจกรรมทำดีแล้วนะคะต้องขอบคุณดร.ทิติชัยนา

0: ำค่ะรองประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียงและประธานโครงการ4เสาหลักกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะดร.ค่ะ
1: กราบขอบพระคุณทุกท่านครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
0: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคมมีข่าวมาฝากกันค่ะกลุ่มบริษัทบางจากร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลและพันธมิตรด้านบริการอาหารดันโครงการ Fly to Fly ผสานแนวคิด Sustainable Healthcare ขับเคลื่อนความยั่งยืนเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจากโดยบริษัท BSGF จำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดและผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลและพันธมิตรด้านบริการอาหารร่วมผลักดันโครงการ Fly to Fly ของกลุ่มบริษัทบางจากผสานแนวคิดSustainable Healthcare ของเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลบริษัท Food House Catering Services และบริษัท Sodexo Facility ประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคณโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินค่ะโดยมีนางกันธมาศกฤตยานุกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิตบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัท BSGF จำกัดนายอาทิตย์ชินันทนาสิริผู้อำนวยการทั่วไปบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์พร้อมด้วยนายอิทธิทองแตงรองประธานคณะผู้บริหารอาวุโสเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลนายวิลเลียมโวเวลผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทยธุรกิจบริการอาหารพลังงานและทรัพยากรแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ธุรกิจอาหารบริษัท Sodexo Services ประเทศไทยจำกัดและนายนิตินันท์ธรรมหทัยผู้อำนวยการบริษัท Food House Catering Services จำกัดร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้นะคะเป็นอีกก้าวสำคัญของการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในการร่วมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกสู่สังคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้โครงการ Fly to Fly และโครงการไม่ทอดซ้ำของกลุ่มบริษัทบางจากนำของเสียมาสร้างคุณค่าใหม่ให้เป็นพลังงานสะอาดหรือทรัพยากรใหม่ทางเศรษฐกิจในรูปแบบของพลังงานทางเลือกเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและเครือข่ายภายในของเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลดำเนินการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพถูกวิธีและจำหน่ายให้แก่ BSGFเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตซาฟต่อไปพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการผู้จำหน่ายและผู้บริโภครับทราบถึงอันตรายจากการใช้น้ำมันปรุงอาหารทอดซ้ำอีกทั้งยังเสริมปริมาณวัตถุดิบเข้าสู่ระบบของหน่วยผลิตเฮฟ่า SPK ซาฟแบบสแตนด์อะโลนแห่งแรกของไทยภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงที่ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะนอกจากนี้ยังสอดคล้องตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลที่ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพที่ดีดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมและคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงานตามหลัก ESG และ Sustainable Healthcare มุ่งสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพการรักษาพยาบาลและแนวทาง Green Hospital นับเป็นอีกหนึ่งพลังของความร่วมมือขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนที่มีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างและต่อยอดเครือข่ายการจัดการน้ำมันใช้แล้วอย่าง

0: เป็นระบบทั่วประเทศช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมการบินและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสอดรับกับโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกในเดือนมิถุนายนของทุกปีด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย์

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
2: hey!
1: เจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
2: ท้อไม่ไหวแล้ว
1: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
0: เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันรายการที่เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา11แห่งทั่วประเทศนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตรายการครอบคลุมทุกมิติทั้งการศึกษางานวิจัยนวัตกรรมรวมถึงเกาะติดสถานการณ์สังคมผ่านการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่จริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงตรงจุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS พอดแคสต์เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
3: ์อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังเรากันได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.comฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกได้นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราเช่นกันนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากเช่นเคยนะอยู่กับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้เราจะชวนคุณฟังคุยเรื่องราวของที่สหรัฐอเมริกาเนาะหลังจากที่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็อยู่ในตำแหน่งมาได้2ปีอย่าง
5: ยังไม่ถึง
4: ปีครึ่ง
5: ทำไม
4: ดิฉัน
5: เรารู้สึกว่านานมากยังไม่มิดเทอมเลยคุณ
4: อ๋อใช่ลืมไปเลยว่ามันต้องมีหลักใหญ
5: ่
4: ตรงมิดเทอม
5: ก็หลายคนก็บอกว่ามิดเทอมนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้สหรัฐต้องเร่งปิดเกมอิหร่าน
4: รู้สึกอ๋อรู้แล้วใช้คำพูดผิดมันเข้าสู่ปีที่2
5: เออกับครึ่งทางอะครึ่งทางของปีที่2
4: อ่ะแล้วก็มีอะไรมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมากมายกับในสหรัฐเนาะความเปลี่ยนแปลง
5: ใช่ค่ะ
4: สิ่งก่อสร้าง
5: โอ้โห
4: เยอะแยะ
5: บางทีดิฉันก็รู้สึกนะว่าประธานาธิบดีคนก่อนๆของสหรัฐเขาขนาดนี้หรือเปล่า
4: ดิฉันรู้แค่บารักโอบามาทำพิพิธภัณฑ์ไว้อ่ะ
5: อ๋อไม่แต่อันนั้นอ่ะดิฉันเชื่อว่าตามปกติ

0: ติแล้วอ่ะประธานาธิบดีที่เขาออกจากตำแหน่งไปอ่ะเขาจะต้องมีเปิดอะไรอ่ะมูลนิธิของตัวเองอ่ะในฐานะที่เป็นอดีตประธานาธิบดีซึ่งมูลนิธิของเขาจะทำนู่นทำนี่หรือเปล่า
1: ของโอบามาเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็น African American Museum คือพิพิธภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชาว African American คือชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันก็คือแบบใช้คำว่าบรรพบุรุษของโอบามาก็ว่าได้เนาะก็คือพูดง่ายคนผิวดำในอเมริกาแหละคุณผู้ฟัง
0: ก็เป็นประวัติ
1: ที่แบบขึ้นเรือ ที่โดนค้าทาส
0: ไม่แต่ดิฉันมองว่าในกรณีของโอบามาเดี๋ยวจะมองว่าดิฉันเป็นเดโมแครตหรือในมุมของโอบามาดิฉันพอเข้าใจได้เพราะอันหนึ่งเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกเนาะที่เป็นคนผิวดำแล้วคือประวัติของเขาด้วยความที่เขาเป็นเขาอะประวัติเขามันสามารถมองเป็นภาพใหญ่ของประวัติศาสตร์การก่อกำเนิดของสหรัฐได้อะ
1: เขาเป็น
0: รวมหลายเชื้อชาติคือในมุมนึงก็มองแต่คือบางคนก็บอกในมุมทรัมป์ก็อาจจะมองได้หรือเปล่า
1: ว่าเป็นพูดตัวแทนใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าเราก็จะรู้สึกคือถ้าพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์เราก็จะติดภาพว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีไงมันก็เลยทำให้มุมมองที่เรามีต่อทรัมป์อ่ะมันจะต่างออกไปหรือเปล่าถ้าไม่นับความเป็นตัวเขาที่เป็นแบบนี้อ่ะ
1: พูดยากเหมือนกันนะ
0: ใช่ไหมคือบางทีอ่ะเวลาเราจะพูดอะไรคุณผู้ฟังเราก็ต้องย้อนกลับมาคิดด้วยเหมือนกันว่าเรากำลังมีอคติอยู่ด้วยหรือเปล่านะ
1: ก็ปฏิเสธไม่ได้ก็มนุษย์เนาะพยายามบางทีก็พยายามมองเป็นกลางแหละแต่บางเรื่องอ่ะหลายคนก็จะมองไปในทิศทางเดียวกันว่าเออมันก็
0: คือมุมหนึ่งดิฉันก็มองว่าโดนัลด์ทรัมป์คือด้านหนึ่งก็คิดดีนะเรื่องของการพยายามที่จะคืออันนี้เราพูดในฐานะที่ถ้าเราเป็นชาวอเมริกันนะที่เราจ่ายภาษีไปเราก็จะต้องอยากให้รัฐบาลของเราเนี่ยนำเงินภาษีที่เราจ่ายเนี่ยมาดูแลประเทศทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศอื่นถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันจะสนับสนุนในเรื่องของอิทธิพลสหรัฐที่มีทั่วโลกก็ตามอย่างเช่นการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยที่ทรัมป์ขึ้นมาแล้วก็หั่นออกตัดลดขนาดหน่วยงานรัฐนู่นนี่นั่นที่มองว่าไม่จำเป็น
1: ค
0: ือในมุมนึงเขาให้เหตุผลว่าเขาต้องการประหยัดเงินลดขนาดภาครัฐลดรายจ่ายจะได้มีเงินเยอะขึ้นลดปัญหาการขาดดุลของรัฐบาล
1: คือก็อาจจะเป็นการมองภาพใหญ่หรือว่าภาพเล็กมองใกล้มองไกลอะไรอย่างนี้ไหมแล้วแต่คนจะมองมันไม่มีคำว่าถูกผิดเนาะ
0: ก็จริง
1: อย่างเช่นเรื่องของการตัดลดงบประมาณของรัฐบาลกลางอย่างเงี้ยฉันก็เพิ่งเห็นชิ้นข่าวเป็นแบบบทความหนึ่ง The New York Times มาเสนอบอกชื่อสื่อด้วยเนาะจะได้รู้จุดยืนแบบเหมือนเขาบอกว่าสำนักงานอาคารต่างๆในวอชิงตันดีซีอ่ะก็มีปัญหาเรื่องของแบบหนูอะไรตัวนี้อะไรอ่ะ
0: ไม่ใช่ดีซีก่อนหน้านี้ที่ฉันเห็นที่เป็นข่าวใหญ่มากเลยคือที่นิวยอร์ก
1: เนี่ยมันหนูในเมือง
0: แต่ว่าแต่ดีซีมันไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ปัญหาหนูแล้วก็พวกแบบความสะอาดในสำนักงานอ่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนหนึ่งเหมือนกับเอาพูดง่ายเหมือนตัวอาคารมันขาดการดูแลด้วยงบประมาณที่ถูกตัดลดไปอะไรประมาณนี้รวม
0: ๆแต่อันนี้ก็ต้องไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากนโยบายของทรัมป์หรือเปล่า
1: เขาโยงเฉพาะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องงบ
0: อ๋อคือแต่ด้านนึงอ่ะโอเคเราอาจจะพยายามเข้าใจในจุดยืนของรัฐบาลทรัมป์ที่ตัดลดงบประมาณแต่อีกด้านนึงอ่ะเราก็รู้สึกว่าบางทีทรัมป์ก็เอางบไปใช้กับบางจุดที่จำเป็นขนาดนั้นจริงหรือไม
1: ่
0: แล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นเยอะนะอย่าง reflecting pool ก็เป็นข่าวใหญ่มาช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะนอกจากจะมีตะไคร้เสร็จแล้วเนี่ยก
1: ็
0: ย
1: ัง รออีก
0: แต่ว่าเขาบอกว่ามีคนพยายามไป
1: แงะใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเห็นแวบๆยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะประมาณว่าบริษัทที่มารับเหมาทาสีใหม่อ่ะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสระน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะ
0: เอามายื่นประมูลมาได้ยังไงอ่ะ
1: เป็นคนรู้จักตั้งแต่สมัยอะไรสักอย่างของทรัมป์
0: รู้จักกับทรัมป์
1: นี่ฉันอ่านผ่านๆหาชื่อไม่เจอแล้ว
0: อันนี้มันก็ทำให้ดูถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นตามนี้จริงๆนะคะเพราะตามปกติแล้วอ่ะไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้นอ่ะประเทศอื่นๆถ้าเป็นหน่วยงาน

0: ราชการอะปกติมันต้องเปิดประมูลอยู่แล้วไงว่าคุณต้องยื่นมากี่บริษัทอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเลือกบริษัทที่ถูกที่สุดหรือว่าถ้าคุณจะเลือกไม่ใช่บริษัทที่ถูกที่สุดคุณก็ต้องมีเหตุผลมารองรับว่าทำไมคุณถึงเลือกบริษัทนี้อะไรเงี้ย
1: ก็คือเรื่องของความโปร่งใสแหละอาจเจอแล้วคือไม่มีการประมูลจริง
0: ๆ
1: เป็นสัญญาทำที่จ้างให้บริษัทเนี้ยมาทาสีให้ reflecting pool ให้สระน้ำตรงเนี้ยเป็นสีฟ้าน้ำเงินสดเป็นสัญญาจ้างที่ข่าวของ New York Times เนี่ยรายงานว่าทรัมป์เลือกบริษัทเองกับมือใช้วิธีการเหมือนกับว่าจัดจ้างในสถานการณ์ฉุกเฉินมันก็เลยกลายเป็นข้อยกเว้นใช่อันนี้คือ New York Times แต่เขาเหมือนแบบเป็นการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ซึ่งข้อยกเว้นตรงเนี้ยจริงๆแล้วเวลาแบบสั่งการสั่งงานทำสัญญาเร่งด่วนปกติแล้วเป้าประสงค์คือการเลี่ยงปัญหาจุกจิกที่แบบในสถานการณ์ด่วน
0: หน่วยงานราชการนะ
1: ความด่วนมันมีเรื่องของแบบอาการบาดเจ็บเป็นเรื่องของเงินทองทองที่มันสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้มันต้องด่วนเขาก็จะหยิบยกขึ้นมาใช
0: ้เช่นเกิดภัยพิบัติคุณต้องรีบในการที่จะจัดหาบริษัทที่จะมาเอาซอร์สมารับงานตรงนี้ไปทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อันนี้ก็ด่วนอันนี้ก็ด่วนเหตุผล
0: 250ปีละสิ
1: ถูกต้อง
0: ต้องด่วนขนาดนั้น
1: ด่วนให้ทัน4กรกฎาคม July 4th
0: เพื่อจัดงานไม่แต่สภาพแบบเนี้ยนะมันก็จะเป็นที่ตลกขบขันของคนอื่นไง
1: ก็เป็นไม่จ่านะเป็นไปแล้ว
0: แล้วคุณทุ่มเงินไปขนาดนั้นอ่ะคือตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นรับตำแหน่งเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็คือเป็นปีที่2ตอนอยู่ในตำแหน่งสมัยที่2เนี่ยมีการพูดถึงกันเยอะถึงนโยบายต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่รัฐบาลทรัมป์จะจัดขึ้นในปีที่ครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐนะ
1: ค
0: ือเป็นอีเวนต์ใหญ่อะ250ปี
1: มาก
0: ทรัมป์ก็จะอยากมีนู่นมีนี่จัดนู่นจัดนี่อะไรเงี้ยเราน่าจะเริ่มเห็นข่าวกันละเพราะว่าก็ใกล้4กรกฎาคมเข้ามาทุกทีแต่มีเรื่องหนึ่งที่เขาพูดถึงกันมาเยอะตั้งแต่เดือนเมษายนละเพราะว่าเปิดตัวตั้งแต่เดือนเมษายนแต่เพิ่งจะมีภาพออกมาให้เห็นชัดเจนแล้วก็เตรียมที่จะเริ่มไปยื่นขอได้เนี่ยในเดือนหน้านั่นก็คือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตแปลกยังไงเปิดตัวรุ่น limited edition แต่ถามดิฉันอยากได้นะมันก็แปลกด้วยความง่ายๆด้วยความเป็นรุ่น limited edition
1: คนก็จะอยากได้เข้าใจได
0: ้มันเป็นคุณผู้ฟังมันเป็นพาสปอร์ตที่เป็นรูปหน้าทรัมป์คือปกติแล้วพาสปอร์ตอเมริกันเนี่ยนะก็จะมีแต่ภาพแบบเรียกว่าอะไรเป็นภาพเหตุการณ์ใหญ่ๆอะค่ะหรือไม่ก็เป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐเทพีเสรีภาพอย่างนี้หรือเหตุการณ์สำคัญสำคัญเขาบอกภาพเนี่ยที่มันจะเป็นแบบสัญลักษณ์ของอเมริกันน่ะ
1: เข้ามาถึงหน้าปกหรอ
0: เขาหมายถึงข้างใน
1: อ๋อที่มันเป็นลางๆเป็นลายน้ำอะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่เขาบอกว่ามันมีบางเล่มที่ภาพจะเป็นภาพเหตุการณ์ไอ้เนี่ยการลงจอดบนดวงจันทร์ก็มี
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: เป็นความรู้ใหม่นะ
0: อ๋อดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเอ้ยมันเป็นภาพเหตุการณ์ใหญ่ๆอ่ะแต่อันนี้เป็นครั้งน่าจะครั้งแรกมั้งคะที่มีภาพของประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งโดนัลด์ทรัมป์ภาพเนี่ยจริงๆเขาอย่างที่บอกว่าเขาเปิดตัวพาสปอร์ตฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพเนี่ยเมื่อเดือนเมษายนซึ่งภาพตอนนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างจากภาพของหนังสือเดินทางล่าสุดที่เตรียมจะเปิดออกมาให้คนไปยื่นขอทำได้ก็รูปปัจจุบันเนี่ยเขาจะเป็นรูปทรัมป์ทำเอามือเป็นกำปั้นนะคะแล้ววางอยู่บนโต๊ะในห้องทำงานรูปไข่โต๊ะประธานาธิบดีแล้วก็จะมีลายเซ็นของทรัมป์ซึ่งเขาจะใช้เป็นตัวอักษรสีดำต่างจากของเดิมอ่ะเป็นสีทองแล้วเดิมเนี่ยคือรูปของทรัมป์เนี่ยจะเป็นรูปแค่ถึงหน้าอก
1: เป็นไซส์จะเหมือนประมาณรูปถ่ายติดบัตรคุณผู้ฟัง
0: ใช่
1: ก็จะเห็นศีรษะแล้วก็เห็นถึงประมาณต่ำลงมาจากคอปกสักประมาณกระดุมเม็ดแรกเนาะ
0: ใช่ซึ่งดิฉันน่ะแอบสารภาพที่ฉันชอบภาพนั้นมากกว่านะ
1: จะเป็นภาพของทรัมป์ถ้าคุณฟังนึกไม่ออก

0: คือน่าจะเหมือนภาพปกที่เขาได้แบบ Person of the Year ของ
1: ใช่
0: ที
1: ่
0: แบบจ้องเขม่งทะมึงทึงนิดนึง
1: ดิฉันชอบภาพดิฉันชอบภาพนั้นมากกว่านะแต่ว่าถ้าให้เทียบระหว่างภาพเก่าเดือนเมษากับภาพใหม่ที่มีการเปิดตัวที่เป็นภาพทรัมป์กำมือแล้วก็วางเอาไว้บนโต๊ะทำงานอะอันนั้นอะภาพใหม่เนี่ยดูมีความขึงขังแล้วก็แข็งกร้าวมากกว่าแล้วดูมีอำนาจมากกว่า
0: ภาพใหม่ยังไม่เห็นคือเท้าโต๊ะเหรอ
1: ใช่เท้าโต๊ะสองมือเท้าโต๊ะ
0: ก็คือเป็นภาพที่ดูกว้างกว่าไม่ได้ close up หน้าใบหน้า
1: no ไม่ค่ะเป็นภาพแบบทรงยาวอ่ะคือตั้งแต่ศีรษะยันจนกระทั่งถึงมือกำปั้นมือเท้าโต๊ะอยู่อ่ะ
0: เพราะของเก่าอ่ะเห็นเหมือนกับว่าพื้นหลังของรูปนอกจากใบหน้าทรัมป์แล้วพื้นหลังมีรูปเหมือนตัวคำประกาศ
1: ใช่ใช่ภาพใหม่ก็มีเหมือนกันข้างพื้นหลังก็ยังเหมือนกันแต่ว่าก็จะเปลี่ยนในตัวสีของลายเซ็นกับภาพของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็คือในมุมนึงนักสะสมฉันเชื่อว่าหลายคนอยากมีเก็บ
0: ฉันเห็นเขาเรียกกันมีชื่อเฉพาะด้วย
1: จริงเหรอเรียกว่าอะไรอะ
0: Patriot Passport
1: อ๋อน่าจะเป็นชื่อเล่นนะคะเพราะว่าทรัมป์เขาก็พยายามที่จะฉายภาพของความเป็นคนรักชาติออกมานะคะแล้วก็บรรดามาร์กะเอกอเมริกาเกรทอะเกนฐานเสียงของเขาเนี่ยนโยบายอเมริกาเฟิร์สแบบเนี้ยก็คือสนับสนุนเรื่องแนวคิดรักชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหนังสือเดินทางยังไม่ค่อยชัดเจนนะว่าคุณจะไปทำหนังสือแบบเนี้ยได้ต้องมีวิธีการยังไงคือที่รู้ว่าทำไม่ได้แน่ๆเนี่ยคือการยื่นออนไลน์การยื่นผ่านไปรษณีย์เนี่ยไม่ได้คุณต้อง walk in ต้องไปที่หน้าเคาน์เตอร์ไปทำสำนักงานที่รับทำคาดว่าน่าจะเป็นที่สำนักงานทำหนังสือเดินทางที่วอชิงตันดีซีนะคะยังไม่ชัดเจนว่าจะมีที่อื่นไห
0: ม
1: แล้วก็เริ่มให้ทำได้ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าพาสปอร์ตจะหมดจนกว่าของจะหมด
0: ค่ะ
1: แต่เขาไม่ได้บอกว่ามันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่ากับการที่คุณ walk in ไปแล้วคุณจะไปยื่นทำพาสปอร์ตแล้วคุณจะขอเลือกได้ไหมว่าคุณจะเอารุ่นนี้รุ่นนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องรอรายละเอียดอีกทีนึงว่าเขาจะประกาศยังไงนะคะ
0: ฉันเข้าใจว่ามี 40,000 เล่มเหรอ
1: ตัวเลขยังไม่ได้ดิฉันยังไม่เห็นน่ะแต่น่าจะมีจำนวนจำกัดค่ะเพราะเขาบอกแล้วว่าเป็นรุ่น limited edition นะ
0: เหมือนจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่ามี 40,000
1: แล้วจะพอไหมล่ะมีตั้ง330ล้านคน
0: แต่ถ้ามีที่สมมุติมีที่ DC ให้ทำที่เดียวจริง
1: ๆ
0: หูบรรดาแฟนพันธุ์แท้ที่แบบ
1: ใช่
0: อยู่แบบรัฐแบบ
1: ใช่ใช่จริง
0: ๆเทนเนสซีเอ่ยใดหู
1: แต่จริงๆคือถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ฐานเสียงโดนัลด์ทรัมป์เราก็อยากมีเหมือนกันนะ
0: ใช่ไหม
1: มันน่าเก็บนะคุณมันน่าสะสมอ่ะ
0: ก็เขาก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญสร้างประวัติศาสตร
1: ์นั่นน่ะสิ
0: หน้าใหม่ใหม
1: ่ใน ใหม่คนที่จะซื้อมาทำได้เนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะชาวอเมริกันด้วยแต่ด้วยความที่เป็นพาสปอร์ตก็ต้องเป็นชาวอเมริกันเท่านั้นหรือเปล่า
0: ใช่ต้องเป็น
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ต้องเป็นพลเมือง
1: แหละเราไม่ใช่แค่นั้นถ้าใครเก็บหนังสือเดินทางไม่ทันให้รอนิดนึงอาจจะมีได้เก็บเหรียญแบบเหรียญทองอ่ะโกลด์คอยน์เฉลิมฉลองครบรอบ250ปีเหมือนกันโรงกษาปณ์สหรัฐเนี่ยประกาศแผนที่จะผลิตเหรียญที่ระลึกละเป็นเหรียญทรัมป์นะคะ
0: ไม่ใช่เหรียญเงินที่เอามาใช้จ่าย
1: โนเป็นเหรียญที่ระลึก
0: แต่ก็มีมูลค่า
1: ใช่ก็น่าจะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะทำออกมาละแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเก็บเหรียญไม่ทันมีธนบัตรยังไม่บอกอ๋อไม่ยังไม่บอกว่าเป็นธนบัตรราคาอะไรยังไงหรือเปล่าหรือธนบัตรทั้งหมดเพราะว่ามีรายงานนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังจะกลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่ในตำแหน่งคนแรก ที่จะได้มีลายเซ็นปรากฏอยู่บนธนบัตรของสหรัฐ
0: ดิฉันกำลังจะทักนึกว่าจะเป็นแบบรูปภาพแล้วก็ปกติแล้วบนธนบัตรจะเป็นผู้ล่วงลับทั้งนั้นสำหรับอเมริกา
1: ใช่อันนี้เป็นไลเซนก็เก็บสะสม
0: ก็ด้วยความโดนัลด์ทรัมป์อ่ะเราก็จะเข้าใจว่าเขาก็จะมีความแหวกแนวหลายๆอย่าง
1: คือมุมนึงเนี่ย

0: เขาก็จะรู้สึกว่าฐานเสียงคงจะอยากได้หรือว่าอะไรที่เป็นลิมิเต็ดอิดิชันแบบนี้บางคนนักสะสมอยากเก็บแต่ถ้าไปถามชาวอเมริกันทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าผลโพลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองของชาวอเมริกันที่มีต่อประเทศของตัวเองความภาคภูมิใจต่างๆมันลดลงนะคุณคือชาวอเมริกันเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตัวเองภูมิใจในความเป็นประชาธิปไตยของตัวเองเนี่ยลดน้อยลงตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมา
1: 10ปี
0: 10ปีอันนี้เป็นผลสำรวจของ AP นะคะเขาจัดทำขึ้นมาก็เขาบอกว่าตัวคือความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆนับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาแล้วถ้าไปดูแยกหัวข้อก็จะเห็นได้ว่าความภูมิใจของชาวอเมริกันในเรื่องต่างๆถึงเกี่ยวกับประเทศตัวเองอ
1: ่ะ
0: มันลดน้อยลงคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการภาคภูมิใจในกองทัพของตัวเองก็ลดลง
1: แต่ก่อนชาวอเมริกันชื่นชมทหารมากๆเนาะ
0: ใช่แต่ตอนนี้คือดิฉันมองนะว่าในมุมหนึ่งอ่ะก็การที่ทรัมป์เอาทหารมาใช้จัดการผู้อพยพอ่ะมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของทหารอ่ะโดนการเมืองเข้ามาครอบอ่ะ
1: มันเหมือนต้องบอกว่าแต่ก่อนคือเขาเป็นกองทัพเป็นองค์กรที่แบบเหมือนศักดิ์สิทธิ์เหมือนน่านับถือ
0: ไม่ยุ่งกับการเมืองคือเราต้องมองว่าสหรัฐเป็นประเทศที่เขาแบ่งชัดเจนระหว่างพลเรือนกับทหารรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจะเป็นพลเรือนที่ไปคุมทหารไม่ใช่ทหารที่คุมกันเองดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะที่ทหารเนี่ยจะต้องไม่ยุ่งกับการเมืองแล้วก็อิสระจากการเมืองการเมืองจะไปสั่งเขานู่นนี่อ่ะมันก็จะไม่ค่อยได้แต่พอมาเป็นยุคของทรัมป์เนี่ยเขาดันเอาอำนาจของประธานาธิบดีไปสั่งการให้ทหารเข้ามาดูแลกิจการที่เป็นกิจการภายในของประเทศซึ่งตามปกติแล้วการจัดการผู้อพยพเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตของทหารที่จะมาทำอ่ะ
1: แล้วก็อาจจะยิ่งซ้ำร้ายคือไปแทรกแซง
0: ใช่
1: แต่ละรัฐอีกต่างหาก
0: นน
1: คนในท้องถิ่นแน่นอนต่อต้านอยู่แล้วแล
0: ้
1: วเราจะไปคาดหวังให้เขาแยกแยะก็ไม่ได้เนาะว่าข้างบนเป็นคนสั่งมาทหารผู้น้อยมาทำหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ไม่ว่าจะเป็น National Guard หรืออะไรก็ตามคนที่อยู่หน้างานเราเจอกับ
0: แล้วทหารโดนสั่งให้ทำก็ไม่ทำไม่ได้ไง
1: คือ
0: ตามระเบียบของทหารแล้วอ่ะถ้าสั่งการเบื้องบนสั่งการมาก็ต้องทำไงคุณไปตั้งคำถามไม่ได้ไง
1: ขัดคำสั่งไม่ได้
0: ใช่ถือว่าผิดไงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะเดโมแครตนะคะหรือไม่ก็เป็นกลุ่มคนที่อาจจะสนับสนุนผู้อพยพแบบนี้ก็จะมองว่าทหารก็คือจะมีภาพลบกับทหารเพิ่มมากขึ้นนั่นนี้ในส่วนของกองทัพซึ่งถ้าไปดูกันจริงๆเนี่ยคนที่รู้สึกแย่น้อยกว่าน้อยที่สุดเนี่ยก็จะต้องเป็นรีพับลิกันอยู่แล้วคือคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยภูมิใจในสหรัฐเท่าไหร่ความเป็นสหรัฐเนี่ยที่แย่ๆก็คือต้องเป็นเดโมแครตเพราะเขาก็จะมีมุมมองที่รู้สึกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งในยุคของไบเดนเองก็ตามนะ
1: คะ
0: เขาก็ยังมองว่าประเทศกำลังก้าวถอยหลังอ
1: ่
0: ะ
1: เหมือนหลายอย่างมันไม่น่าดูชมในไม่น่าอวดโอ้อวดกันอีกต่อไป
0: ใช่รวมไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ก็รู้สึกไม่ภาคภูมิใจเรื่องของเศรษฐกิจก็มีตัวเลขลดลงเช่นเดียวกันนะคะการภาคภูมิใจในเรื่องของความสำเร็จทางเศรษฐกิจในสหรัฐเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาโควิดอายุทรัมป์มีสงครามภาษีอ่ะตามมาด้วยโควิดตามมาด้วยสงครามรัสเซียยูเครนที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงเงินเฟ้อพุ่งปัญหาเรื่องของเรื่องของความมั่นคงทางอาหารทำให้เงินเฟ้อพุ่งด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
0: จบไบเดนแล้วมาเจอทรัมป์อีกหนึ่งรอบก็มีสงครามมีนโยบายต่างๆมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นสักทีหรือเปล่า
1: ไปเปิด สนามรบใหม่แล้วก็ผลกระทบหนีไม่พ้นอีก
0: แล้วอันนี้ก็ยังไม่นับรวมในเรื่องของ

0: ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศที่ตั้งแต่วันที่6มกราคม2021อ่
1: ะ
0: ที่เกิดเหตุบุกอาคารรัฐสภาใช
1: ่
0: ก็หลายคนน่ะก็มองว่าประชาธิปไตยมันกำลังเสื่อมถอยในสหรัฐหรือเปล่าม
1: ันเป็นหมุดหมายสำคัญเนาะที่ภาพมันออกมาที่ภาพที่คนไม่คิดว่าจะเกิด
0: อันนี้ยังไม่นับอิทธิพลทางการเมืองของสหรัฐในเวทีโลกด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่านโยบายอเมริกาเฟิร์สอเมริกาต้องมาก่อนของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยอาจจะทำให้ไปปะทะกับผู้นำชาติอื่นๆที่เป็นพันธมิตรเดิมซะเยอะ
1: แล้วก็เปลี่ยนแปลงแนวคิดพหุภาคีต่างๆเนาะก็เหมือนรื้ออะไรเดิมๆไปสมมติ
0: ระเบียบเก่าคือรื้อเองใครจะคิด
1: รื้อเองบางคนเขาก็บอกว่าผลกระทบมันก็เหมือนพังเอง
0: ใน
1: ม
0: ุมของคนที่ไม่เห็นด้วยเหมือนยิงโดนขาตัวเองอ่ะ
1: เออ
0: เจ็บเองยิงเองเจ็บเอง
1: คือทำเองเริ่มเองไม่ได้มีใครมาบังคับแต่อย่างใด
0: แต่ที่น่ากังวลตอนนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับเมโลนีนะนายกรัฐมนตรีอิตาลี
1: จาก
0: ที่รักกันดีตอนนี้ดิฉันเห็นตีกันแล้วดิฉันงงเลยว่าตีกันได้ขนาดนี้เลยเหรอ
1: ไม่แปลกนะคุณคนที่สนิทกับทรัมป์ใกล้ตัวทรัมป์ก็ตีกับทรัมป์มานักต่อนักแล้วไม่ใช่เหรอ
0: คือสนิทแล้วก็ตีกันเอาก็จริงนะ
1: หรือเปล่า
0: เอาก็จริงก็จริง
1: เยอะมากเลยนะคนที่เขาดึงมาทำงานกับเขา
0: ไม่แต่อันนั้นคือทำงานด้วยกันไงดิฉันก็มองว่า
1: บางคนก็มี
0: มันเป็นลักษณะแบบคุณเป็นความสัมพันธ์แบบเจ้านายกับลูกน้องทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วอาจจะทำให้ไม่พอใจไม่ลงรอยกันในบางความคิดเห็นหรือเปล่าแต่ในกรณีของเมโลนี่เนี่ยเป็นระดับผู้นำประเทศไง
1: ดิฉันว่าทำเขาไม่ได้มองเมโลนี่เท่ากับเขานะ
0: ก็จะใช
1: ่โอ้ถูกไหม
0: ดิฉันขอโทษดิฉันมองโลกในแง่ดีเกินไป
1: คือทำใช่ไหมมุมก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: ก็ถูก
1: แต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะผู้นำสหรัฐคนนี้ก็น่าจะทิ้งสร้างตำนานเอาไว้ในอีกหลายๆมิติเนาะทั้งพาสปอร์ตเหรียญที่ระลึกนะ
0: ที่แน่ๆทำเนียบขาวเปลี่ยนแน่ๆ
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: เขาบอกว่ามีการทะเลาะกับภรรยาด้วยนะเมลานีทรัมป์เรื่องของไปทำลายสวนชีน่ะคือจุดที่เขาจะเอาไปทำอาคารที่เป็นบอลลูมอ่ะมันเดิมอ่ะเป็นสวนที่เมลานีทรัมป์เนี่ยเขาออกแบบปลูกต้นไม้เอาไว
1: ้
0: แล้วทรัมป์ไปแย่งมาสร้างเป็นห้องบอลลูมจัดเลี้ยงเขาก็เลยมีการแบบแยกห้องนอนคือเขาแยกห้องนอนแล้วเขามีการขโมยของตกแต่งห้องนอน
1: ใช่ดิฉันจำได้เรื่องแย่งเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละ
0: ใช่เดี๋ยวถ้ามีเวลาวันหลังเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้คุณรู้ฟังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องทะเลาะแบบผัวเมีย
1: แต่ว่าก็น่าสนใจอีกแบบในเมื่อเป็นผู้นำโลกขนาดนี
0: ้
1: เก็บไว้ตอนหน้าว่างๆมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะคะสำหรับต่างโลกตอนถัดๆไปแล้วก็วันนี้นะคะติดตามเรากันได้ในตอนต่อๆไปนะทาง www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชัน podcast ได้หรือฟังผ่านสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS PodcastView the world via the voice.
3: จุฬา Radio Plus ร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
4: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
5: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
4: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
6: มีแอร์จากบาหลีปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
4: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

บิ๊กจีเนียสรายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทค

0: ่วมสืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งดังในอดีตที่คนยังคงจดจำไปด้วยกันโทร02 218 3975-7 หรือผ่านทาง LINE @จุฬาเรดิโอช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5
1: CU Delight 101.5 FM
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตั้งแต่ครั้งบรมราชาภิเษกว่าประสบนิกรชาวไทยและพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะเป็นภัยต่อกันต่างฝ่ายต่างช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความประทับใจมากที่สุดถึงความดีและบุญคุณที่ประชาชนได้อุ้มชูดูแลพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ชาวไทยในสหรัฐอเมริกาณโรงแรมเดอะพลาซ่านครนิวยอร์กวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2534เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512โดยทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาการปลูกฝิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำในเขตภาคเหนือของประเทศไทยตลอด50ปีที่ผ่านมาโครงการหลวงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องนำสู่การเป็นต้นแบบแห่งข้อกำหนดพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การสหประชาชาติว่าพระราชดำริในการเข้าใจเข้าถึงพัฒนานั้นสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและนานาชาติอย่างแท้จริงจึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการสืบสานต่อยอดรักษาโครงการหลวงโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งได้จัดงานโครงการหลวง2562เฉลิมฉลองครบ50ปีขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานและผลผลิตของโครงการหลวงให้เป็นที่ประจักษ์อีกทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลที่ได้จากการประชุมและการจัดงานครั้งนี้จะอำนวยประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างยั่งยืนยังความผาสุกมั่นคงให้บังเกิดแก่มวลมนุษยชาติสมตามพระราชปรารถนาของพระองค์ผู้ทรงก่อตั้งโครงการหลวงและตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงและเปิดงานโครงการหลวง2562เฉลิมฉลองครบ50ปีณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2562สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ See You Delight สวัสดีกับท่านผู้ฟังคะวันนี้ See You Delight ได้นำเสนอเพลงกับท่านผู้ฟังซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569เริ่มเดือนใหม่กันแล้วนะคะเพลงที่นำเสนอผ่านไปเพลงหนึ่งแล้วนั้นเป็นเพลงเวียนนานะคะเพลงดังของบิลลี่โจค่ะซึ่งก็มีการทำเป็นฉบับบรรเลงเพราะอยู่หลายฉบับเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อนะคะเพลงของจอห์นเมเยอร์เพลงนี้ You're Gonna Live Forever In Me ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่บอกว่าแม้ความสัมพันธ์จะจบลงแต่คนที่คุณรักจะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป Let Her Go นะคะจาก Passenger ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของคิดถึงดวงอาทิตย์ก็ต่อเมื่อหิมะเริ่มตกและเกรดถนนก็ต่อเมื่อคิดถึงบ้านสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ได้อย่างชัดเจนว่าเราจะเห็นคุณค่าของความสะดวกสบายและคนที่เรารักอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อพวกเขาไม่อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ Let Her Go จาก Passenger แล้วก็ต่อด้วย Reality เพลงดังจาก Richard Sanderson ค่ะ

ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมงานของโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรโรตี้นะคะเพลงดังจากภาพยนตร์เรื่องลาบูมนะคะภาพยนตร์ของปี1980ค่ะเป็นเพลงฮิตของริชาร์ดแซนเดอร์สันนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของพลังแห่งความรักที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจินตนาการที่ฝังลึกกลายเป็นความจริงของคนเราได้อย่างไรนะคะสิ่งเหล่านี้จะกลับกลายมาเป็นความจริงของคนเราได้อย่างไรเพลงนี้ก็สะท้อนเส้นแบ่งที่เลือนลางระหว่างฝันกลางวันกับชีวิตจริงว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและทำยังไงจะทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริงได้นะคะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการค่ะมาฟังเพลงจากรายการกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงดังนะคะปล่อยออกมาในปี1992ค่ะ Phone and Bonds นะคะ What's Up ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของลินดาเพอร์รี่พูดถึงเรื่องของความสับสนความหวาดกลัวในความหมายของการดำรงอยู่และความคับข้องใจในความพยายามที่จะค้นหาที่ยืนของตัวเราในโลกที่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ยุติธรรมนะคะต่อกันด้วย Oasis กับ Wonderwall ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของ Noel Gallagher นะคะแล้วก็มี Owen Morris มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เพลงนี้พูดถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เพื่อนในจินตนาการที่ให้ความสบายใจช่วยให้รอดพ้นจากความคิดที่จะทำลายตัวเองนะคะยังไงก็บางทีเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากในโลกยุคปัจจุบันทำยังไงถึงจะช่วยกันแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้ส่งต่อกันด้วยเวนาจากบิลลี่โจค่ะ

0: เวียนนาจากบิลลี่โจนะคะเพลงที่พูดถึงการใช้ชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปยอมรับกระบวนการที่เราจะต้องแก่ชราลงแล้วก็ค้นหาเป้าหมายในปัจจุบันแทนที่จะรีบเร่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญนะคะกระตุ้นให้เรานะคะใช้ชีวิตให้ช้าลงบอกว่าชีวิตคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปบางเรื่องอาจจะเร่งรีบแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่รีบเร่งแล้วก็เร่งรีบไปเสียหมดนะคะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ค่ะท่านผู้ฟังแนะนำเพลงต่างๆเข้ามายังรายการข้อคิดมุมมองต่างๆผ่านทางไลน์แอดสถานีนะคะแอดจุฬา Radio แอดจุฬา Radio ขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำค่ะมาฟังเพลงจากแอบบ้ากันต่อนะคะเพลงนี้ปล่อยออกมาในปี1979ค่ะงานประพันธ์ของ Beyond Unwells แล้วก็ Benny Anderson นะคะจิกิติด้าค่ะเพลงฮิตในปี1979นะคะซึ่งพูดถึงเรื่องของคำเรียกขานนะคะด้วยความรักในภาษาสเปนก็บอกว่าเด็กหญิงตัวน้อยหรือว่าเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวน้อยอะไรประมาณนั้นนะคะเรื่องราวของเพื่อนที่ให้กำลังใจคนรักที่กำลังอกหักปลอบโยนเธอว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นเพียงชั่วคราวแล้วในที่สุดเธอก็จะได้เต้นแล้วก็ร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งผ่านความเศร้าก็เป็นความสุขนะคะซูเปอร์ทรูเปอร์จากแอบบาอีกสักเพลงหนึ่งนะคะก็เป็นผลงานการประพันธ์ของทีมนักประพันธ์เพลงนี้ก็คือ Beyond Unwells นะคะแล้วก็ยังมี Benny Anderson เจ้าเดิมค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สะท้อนความแตกต่างระหว่างความหรูหราและก็ความกดดันจากความเป็นจริงของชื่อเสียงบนเวทีกับความปรารถนาอย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นความปรารถนาส่วนตัวที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะคะก็คือเขาเปรียบเทียบซูเปอร์ทรูเปอร์ค่ะชื่อทางการค้าของไฟสปอตไลท์ขนาดใหญ่ที่มีความเข้มสูงนะคะใช้ในสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ในเพลงลำแสงที่จ้าของไฟสปอตไลท์แสดงถึงความโดดเดี่ยวแล้วก็ความเหนื่อยล้าของชีวิตคนดังอะไรประมาณนั้นส่งต่อด้วยโนเซรัสกับเพลงนี้นะคะจุฬา
1: คุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delightพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: โคแก้ววรังกู
1: ลโรคลิ้นหัวใจคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคลิ้นหัวใจคืออะไรโรคลิ้นหัวใจหรือ Valvular Heart Disease คือภาวะที่ลิ้นหัวใจซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดระหว่างห้องหัวใจและหลอดเลือดใหญ่เกิดความผิดปกติทำให้เลือดไหลเวียนภายในหัวใจไม่เป็นปกติค่ะซึ่งภาวะนี้อาจเกิดจากการที่ลิ้นหัวใจตีบซึ่งหมายถึงการเปิดของลิ้นหัวใจที่แคบลงทำให้เลือดไหลผ่านได้ยากหรืออีกภาวะหนึ่งค่ะคือลิ้นหัวใจรั่วซึ่งหมายถึงลิ้นหัวใจปิดไม่สนิททำให้เลือดไหลย้อนกลับไปยังหัวใจห้องที่มาจากเดิมค่ะโดยการทำงานที่ผิดปกตินี้ค่ะจะทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเป็นการชดเชยค่ะจนนำไปสู่การหนาตัวของกล้ามเนื้อหัวใจและในระยะยาวอาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตามมาได้ค่ะโดยโรคลิ้นหัวใจสามารถเกิดขึ้นได้กับลิ้นหัวใจทั้ง4ตำแหน่งนี้ค่ะได้แก่1ลิ้นเอออต้าซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปยังหลอดเลือดเอออต้าและ2ลิ้นไมทรัลซึ่งควบคุมการไหลของเลือดระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้าย3ลิ้นไตรคัสปิดควบคุมการไหลของเลือดระหว่างหัวใจห้องบนขวาและห้องล่างขวาและ4ลิ้นพาวโมนิกควบคุมการไหลของเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาไปยังหลอดเลือดที่ปอดค่ะด้านสาเหตุของโรคลิ้นหัวใจค่ะ1ภาวะเสื่อมของลิ้นหัวใจซึ่งมักพบในผู้สูงอายุเช่นมีความเสื่อมจากการมีหินปูนเกาะ2การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ3การมีโรคไข้รูมาติกซึ่งมักเกิดภายหลังจากการติดเชื้อโดยเชื้อมีชื่อว่าแบคทีเรียในกลุ่มของสเตปโตคอคคัสกรุ๊ป A ซึ่งเชื้อนี้มักทำให้เกิดปัญหาเรื่องของคอหอยอักเสบในเด็กทำให้เกิดลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วในระยะยาวค่ะและ4ความผิดปกติแตกกำเนิดของหัวใจ5โรคของกล้ามเนื้อหัวใจหรือโรคหัวใจโต6ผลข้างเคียงจากการทำรังสีรักษาบริเวณทรงอกหรือการใช้ยาบางชนิดเป็นต้นค่ะด้านอาการของโรคลิ้นหัวใจก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามชนิดและระดับความรุนแรงค่ะโดยอาจจะพบอาการเหนื่อยง่ายหายใจลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการออกแรงหรือขณะนอนราบบางรายอาจมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะ

0: ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจการทำเอ็กซเรย์ทรวงอกรวมถึงการสวนหัวใจค่ะด้านการรักษาโรคลิ้นหัวใจค่ะแนวทางการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับความผิดปกติและความรุนแรงของโรคลิ้นหัวใจค่ะรวมถึงอาการของผู้ป่วยด้วยซึ่งแนวทางการรักษาก็มีทั้งแบบไม่ผ่าตัดและแบบผ่าตัดค่ะซึ่งแพทย์ก็จะเป็นผู้แนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยเฉพาะรายค่ะมาฟังกันต่อค่ะถึงแนวทางในการป้องกันและดูแลตนเองเพื่อให้ห่างไกลจากโรคลิ้นหัวใจค่ะ 1. ควรรักษาสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ 2. การดูแลสุขอนามัยในช่องปากให้ดีและควรเข้าพบทันตแพทย์เป็นประจำค่ะ 3. การควบคุมโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานหรือโรคไขมันในเลือดสูงค่ะและ 4. ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: เด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาควันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมธนกรวัศยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเราก็มาเจอกันในวันแรกของเดือนกรกฎาคมเลยนะครับวันพุธที่1กรกฎาคม2569ช่วงนี้หลายๆคนก็คงจะต้องจับตาดูกันแล้วว่าเย็นนี้ฝนจะตกหรือเปล่าหรือว่าฝนจะตกในช่วงไหนโดยมากที่หลายๆท่านน่าจะเจอกันก็คงจะเป็นช่วงเย็นๆถึงค่ำๆนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยอย่าให้ต้องเปียกฝนเพราะไม่อย่างนั้นถ้าหากว่าเปียกฝนแล้วเราไม่ได้กลับบ้านไปสระผมอาบน้ำให้เรียบร้อยก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพก็อาจจะทำให้เราเจ็บไข้ไม่สบายกันได้นะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้กันแน่นอนว่าตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในช่วงหน้าฝนกันอยู่เราก็มีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามาฝากกันด้วยเป็นพยากรณ์อากาศในวันนี้ครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและก็จะตกหนักในบางแห่งบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักมากโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

0: เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยวันนี้หลายๆพื้นที่ก็จะมีปริมาณฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ถึง80นะครับในแต่ละพื้นที่และวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับในช่วงหน้าฝนนี้โดยเฉพาะช่วงเย็นๆพนักงานออฟฟิศหลายๆท่านก็เตรียมร่มกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่เปียกฝนกันแล้วก็วางแผนการเดินทางกันเอาไว้ด้วยในทุกวันศุกร์ของเดือนกรกฎาคมนี้ทางสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะได้จัดกิจกรรมบุญสุนทาน5สุขโดยเชิญชวนประชาคมจุฬารวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันศุกร์5สุขเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาในวันศุกร์ที่3วันศุกร์ที่10วันศุกร์ที่17วันศุกร์ที่24และวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ณเรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีโดยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสะเกดจำนวน10รูปก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลโดยแต่งกายสุภาพไว้ทุกครับสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ครับและในช่วงสนทนาสถาบันในวันนี้ต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนคลับของซีรีส์เรื่องทนายปีศาจพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องคำถามใหญ่ของความยุติธรรมจากซีรีส์เรื่องทนายปีศาจด้วยหลายท่านก็คงจะได้ติดตามกันไปแล้วนะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้มีการเผยแพร่ซีรีส์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นที่พูดถึงกันอย่างพอสมควรเลยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องทนายปีศาจวันนี้รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันของเราเราก็ยังคงมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆที่จะมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยเลยนะครับใน3ช่วงหลักของเรานั่นก็คือช่วงรอบรั้วทั่วไทยจารึกรอยไทยและสนทนาสถาบันซึ่งช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ก็จะเป็นวันแรกสำหรับสมาชิกใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งเราก็จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของทางมหาวิทยาลัยนครพนมในช่วงรอบรั้วทั่วไทยกันด้วยนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นเดือนแรกสำหรับมหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของเรานะครับเอาละครับเราจะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันเลยนะครับกับช่วงรอบรั้วทั่วไทยครับ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงแรกของรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันกับช่วงรอบรั้วทั่วไทยครับวันนี้เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับเป็นเรื่องของราชินีผ้าไหมที่เป็นความธรรมชาติสู่ความเป็นสากลจะเป็นเรื่องราวของผลงานนักศึกษาแฟชั่นในมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15สืบสานอัตลักษณ์ไทยสู่ความร่วมสมัยระดับสากลติดตามเรื่องราวของผลงานนักศึกษาแฟชั่นในงานมหกรรมผ้าไหมไทยจากทางคุณพานุมาตรหัตถบุญก็จะมีรายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเชิญพบกับคุณพานุมาตรได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะวันนี้มีเรื่องราวของราชินีผ้าไหมความธรรมชาติสู่ความเป็นสากลผลงานนักศึกษาแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0: ในมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15สืบสานอัตลักษณ์ไทยสู่ความร่วมสมัยระดับสากลผลงานราชินีผ้าไหมความธรรมชาติสู่ความเป็นสากลที่ออกแบบและตัดเย็บโดยเกตนางสาวจีดาภาจันอุปถัมภ์และชนนางสาวชลดาไม่มีนามสกุลเนื่องจากเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกายคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสืบสานอัตลักษณ์ไหมไทยดีไซน์ร่วมสมัยระดับโลกภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภานิชาศรีวรเดชไพศาลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนาการเรืองนรงค์ความภาคภูมิใจของผลงานชิ้นนี้อยู่ที่การได้รับเกียรติให้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสวมใส่ในงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีณหอประชุมกองทัพเรือโดยชนนางสาวชลดาไม่มีนามสกุลเปิดเผยว่าผ้าไหมไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่ผืนผ้าแต่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมากลิ่นอายของผ้าไหมไทยคือความปราณีตความละเอียดอ่อนและความเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความงดงามของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนสำหรับผลงานในชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่จากศูนย์ศิลปาชีพซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์และสืบสานกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจุดเด่นของผลงานคือการนำผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบโดยสีม่วงของผืนผ้าเกิดจากการย้อมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติเช่นผลว้าและคลั่งทำให้เกิดเฉดสีที่มีความลุ่มลึกและมีเสน่ห์เฉพาะตัวในส่วนของการตัดเย็บได้นำเทคนิคการจัดวางจีบและโครงสร้างเสื้อผ้าแบบร่วมสมัยมาผสมผสานกับผ้าไทยเพื่อให้เกิดความสง่างามทันสมัยและสามารถสวมใส่ได้ในหลากหลายโอกาสทางด้านของเกตนางสาวจีดาภาจันอุปถัมภ์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างมากที่ได้รับโอกาสในการออกแบบและตัดเย็บชุดให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการเป็นนักศึกษาแฟชั่นการได้เห็นผลงานที่ตั้งใจสร้างสรรค์ถูกนำไปสวมใส่ในโอกาสสำคัญทำให้มีกำลังใจและแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและการตัดเย็บต่อไปในอนาคตการสวมใส่ผ้าไทยผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและมีความสวยงามไม่แพ้ผ้าจากประเทศใดในโลกปัจจุบันผ้าไทยมีการออกแบบที่ทันสมัยมากขึ้นสามารถนำมาสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและในโอกาสต่างๆอยากเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ลองเปิดใจสวมใส่ผ้าไทยเพราะนอกจากจะช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทยแล้วยังเป็นการสนับสนุนชุมชนและช่างทอผ้าให้คงอยู่สืบไปโดยราชินีผ้าไหมความธรรมชาติสู่ความเป็นสากลจึงไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความงดงามของผ้าไหมไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพแทนของการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและนวัตกรรมการออกแบบเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่นำทุนทางวัฒนธรรมไทยมาต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยได้อย่างโดดเด่นและพร้อมส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติได้อย่างภาคภูมิและนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพนุมาตรหัตถบุญรายงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณพนุมาตรหัตถบุญจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยนะครับติดตามกันต่อครับคุณผู้ฟังกับเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมวันนี้ทุกท่านก็จะได้พบกับคุณภกายพัฒน์เจริญพันธ์คุณภกายพัฒน์จะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังนั้นเชิญคุณผู้ฟังติดตามไปพร้อมๆกันกับคุณภกายพัฒน์ได้เลยครับ
2: มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
3: NGU อัปเดตสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากมหาวิทยาลัยนครพนมดิฉันประกายพัฒน์เจริญพันธ์ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยผ่านเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมาติดตามความเคลื่อนไหวข่าวแรกจากมหาวิทยาลัยนครพนมกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยนครพนมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศก้าวแรกก้าวใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัยนครพนมเอิ้นหับขวัญกันเก่าช่อที่21ประจำปีการศึกษา2569 ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าสโมสรแต่ละคณะ

0: วิทยาลัยได้นำขบวนน้องใหม่9ชนเผ่า2เชื้อชาติเข้าสู่อาคารหอประชุมโดยมีรุ่นพี่ทีมสัญญาการร่วมให้การต้อนรับจากนั้นได้นำขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าสู่แท่นพิธีซึ่งในขบวนประกอบด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมคณบดีและผู้บริหารของแต่ละคณะร่วมให้เกียรติขบวนแห่ผ่านใบสีเพื่อเป็นการอำนวยเอิ้นทับขวัญกันเก่าช่อที่21พร้อมทั้งทงคณะวิทยาลัยสภานักศึกษาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาจากนั้นเป็นการแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมตั้งแต่ระดับรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณบดีผู้อำนวยการวิทยาลัยนายกสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษาก่อนที่จะนำนักศึกษาน้องปีใหม่ร่วมกิจกรรมเปิดตัวผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยนครพนมด้วยเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยนครพนมและเพลงมหาวิทยาลัยเพื่อมวลชนและการร่วมพิธีใบสีสุขขวัญเอิ้มพัดขวัญกันเก่าช่อที่21และพิธีผูกแขนรับขวัญน้องใหม่จากคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ของแต่ละคณะวิทยาลัยโดยมีน้องใหม่ปี1กันเก่าช่อที่21รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,351 คนมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมบริษัทกินกรุ๊ปเอเชียจำกัดและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม MPU Pride Month 2026ภายใต้แนวคิด Nature Embracing Diversity ธรรมชาติที่อบอุ้มความหลากหลายเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride Month พร้อมส่งเสริมความหลากหลายความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยพิธีมอบป้ายศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศขบวนพาเหรดสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดรักโลกที่เสวนาหัวข้อสลายเส้นแบ่งเพศคืนความเป็นคนสู่ธรรมชาติโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาภาคประชาสังคมและภาคเอกชนรวมถึงการประกวดชุดแต่งกายสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อรณรงค์การรักสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมคุณค่าของความหลากหลายทางเพศมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานวงสงพยาศิสัตนคราช7/7จังหวัดนครพนมประจำปี2569นำโดยดร.กันตภพ บัวทองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโดยในปีนี้การจัดงานวงสงพยาศิสัตนคราชจะจัดขึ้นในวันที่7/7ของทุกปีตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13กรกฎาคม2569ถือเป็นประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาของประชาชนชาวนครพนมที่มีต่อองค์พญาศรีสัตนคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ความร่มเย็นและความเป็นสิริมงคลของชาวรุ่มน้ำโขงและนี่คือสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก MPU Update มหาวิทยาลัยนครพนมสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณภกายพัฒน์เจริญพันธ์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวที่นำมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังในช่วงรอบรั้วทั่วไทยครับตามกันต่อกับเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้มี2เรื่องด้วยกันจะเริ่มกันที่เรื่องของการลงนาม MOU การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนและการบริหารจัดการเสริมสร้างความปลอดภัยการใช้รถรับส่งนักเรียนในจังหวัดพิจิตรและก็มีเรื่องของการประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูชั่วคราวประจำปี2569ทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามไปพร้อมๆกันกับคุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรเชิญพบกับคุณอดิเรกได้เลยครับ
2: มาติดตามรับฟังเรื่องราวจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะครับเรื่องแรกครับไปที่ทางจังหวัดพิจิตรครับได้ร่วมมือกับ10หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนและการบริหารจัดการเสริมสร้างความปลอดภัยการใช้รถรับส่งนักเรียนจังหวัดพิจิตรครับนางสาวธนิยานายพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนและการบริหารจัดการเสริมสร้างความปลอดภัยการใช้รถรับส่งนักเรียนจังหวัดพิจิตรที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรเพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานระดับจังหวัดในการป้องกันลดอุบัติเหตุและลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กนักเรียนและเยาวชนตลอดจนกำหนดรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรและมุ่งสร้างความตระหนักรู้จิตสำนึกด้านความปลอดภัยถนนให้แก่นักเรียนผู้ปกครองครูและ

0: บุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ดังกล่าวครับมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวม10ฝ่ายด้วยกันประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรนะครับไปที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากนะครับได้มีการประกาศในเรื่องของการปรับสภาพป่าและระบบนิเวศต้นน้ำได้พักฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในช่วงฤดูฝนนะครับทางททสำนักงานตากนะครับได้มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูชั่วคราวประจำปี2569นะครับทางททสำนักงานตากนะครับได้ประกาศปิดให้บริการท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติณน้ำตกทีลอซูครับรวมถึงงดการล่องเรือยางลำน้ำแม่กรองเพื่อให้สภาพป่าไม้และระบบนิเวศต้นน้ำได้พักฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในช่วงฤดูฝนนะครับสำหรับช่วงเวลาปิดให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึงวันที่31สิงหาคม2569รวมระยะเวลา2เดือนนะครับซึ่งกำหนดเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งเป็นวันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับให้กับผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่มีความสนใจจะไปที่น้ำตกทีลอซูนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการปิดให้บริการครับปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่22ครับซึ่งภายในงานนั้นจัดการภายใต้แนวคิด Greenism for Inclusive Innovation กำหนดจัดการประชุมดังกล่าวนั้นในระหว่างวันที่23ถึง24กรกฎาคม2569ณศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคนเนกมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็จะได้พบกับเวทีวิชาการและนวัตกรรมระดับแนวหน้าที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนและครอบคลุมทุกภาคส่วนนะครับสำหรับไฮไลท์ต่างๆนะครับมีทั้งเรื่องของเวทีพิเศษ36ปีนเรศวรวิวัฒน์รวมแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศในประเด็นสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมสุขภาพกับการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สุขภาวะยั่งยืนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการต่อยอดงานวิจัยสู่เศรษฐกิจดิจิตอลบทบาทของสามัญชนในประวัติศาสตร์นะครับร่วมแลกเปลี่ยนจากผู้แทนภาคอุตสาหกรรมชั้นนำนะแล้วก็มีสเปเชียลทอล์กนะครับถ่ายทอดประสบการณ์การต่อยอดงานวิจัยสู่ตลาดจริงการสร้างนวัตกรรมเชิงธุรกิจและการพัฒนา Deep Tech Spin-offs นะครับจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศกันด้วยนะครับอย่างไรแล้วก็สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับมาเจอกันในช่วงระหว่างวันที่23ถึง24กรกฎาคม2569นะครับกับการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่22ครับนี่เป็นเรื่องราวที่รายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันสำหรับในช่วงเวลานี้อดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสุมมนชนรายงาน
1: ขอบคุณคุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะครับและไปต่อกันที่เรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันครับคุณชุตินันท์พันจรุงก็มีเรื่องราวของการนำหน่วยแพทย์อาสาพอสวของโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงพื้นที่อำเภอชนบทเพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุกยกระดับการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมเราไปติดตามรายละเอียดของเรื่องราวนี้พร้อมกันกับคุณชุตินันท์พันจรุงได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำหน่วยแพทย์อาสาพอสวลงพื้นที่อำเภอชนบทให้บริการสุขภาพเชิงรุกยกระดับการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนณโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษาตำบลบ้านแท่นอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

0: ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมการให้บริการครั้งนี้นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์เทียมเก่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัฒนารีล้วนรัตนากรอาจารย์นายแพทย์วรชัดเลิศอิทธิพรและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมให้บริการแก่ประชาชนซึ่งเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารหน่วยงานด้านสาธารณสุขหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอชนบทผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมภายในงานมีการให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการตรวจรักษาโรคทั่วไปการคัดกรองโรคตาการตรวจอัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งเต้านมตลอดจนการให้ความรู้ด้านสุขภาพจากการเวชกรรมสังคมการให้คำปรึกษาและบริการสำหรับคนพิการโดยงานสังคมสงเคราะห์รวมถึงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งจากหน่วยมะเร็งและสาขาวิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคและสร้างความตระหนักด้านสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยรถเข็นพับจำนวน2คันอุปกรณ์ช่วยเดินจำนวน2ชุดและหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน4ลังเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการนำองค์ความรู้และบริการทางการแพทย์ออกสู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืนประชาชนที่เข้ารับบริการต่างแสดงความพึงพอใจต่อการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้โดยเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางนอกจากนี้ยังได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดทำให้รู้สึกอุ่นใจและมั่นใจในการดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่นำบริการด้านสุขภาพเฉพาะทางมาให้บริการถึงชุมชนและหวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลต่อไปชุตินันท์พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณคุณชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับและปิดท้ายกันที่เรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับวันนี้คุณสวนีดาโอจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันกับคุณสวนีนะครับเชิญพบวันนี้ได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากทีมข่าวสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีค่ะมอ.ปัตตานีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติในโครงการ Student Mobility Program 2026เปิดประสบการณ์เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Student Mobility Program 2026เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการภาษาและวัฒนธรรมตลอดจนสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาจากต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรภาคไมตรีพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและภัฒนากิจสังคมวิทยาเขตปัตตานีให้เกียรติกล่าวต้อนรับและประถมนิเทศนักศึกษา

0: ครงการ Student Mobility Program เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการภายในกิจกรรมนักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบอกเล่าความรู้สึกผ่านกิจกรรมเขียนข้อความบนป้ายผ้าสีขาวซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความประทับใจและความทรงจำร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการนอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลด้านการเรียนการใช้ชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมทางวิชาการจากนั้นนักศึกษาได้เยี่ยมชมหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรทางการเรียนรู้และการบริการสนับสนุนทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ก่อนเดินทางต่อไปยังหอศิลป์วัฒนธรรมเพื่อศึกษาและสัมผัสความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมอันจะเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในช่วงท้ายของกิจกรรมคณะนักศึกษาได้เยี่ยมชมบลูเลคและพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแลนด์มาร์คสำคัญของวิทยาเขตปัตตานีเพื่อสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นและเรียนรู้สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วยทั้งนี้การจัดโครงการ Student Mobility Program 2026ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันต่างประเทศและเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงอันจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองโลกเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติต่อไปจบข่าวสวนีดาโอสถานีวิทยุมอปัตตานีรายงาน
1: ขอบคุณคุณสวนีดาโอจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีด้วยนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวจากทั่วทุกภูมิภาคที่สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยต่างๆได้อัปเดตกับคุณผู้ฟังในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ครับและช่วงหน้าก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยนะครับในช่วงจารึกรอยไทยครับ
2: จารึกรอยไทยรอยไทย
1: จารึกรอยไทยในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันได้เลยครับ

0: ฟ้อนเมืองก่ายลายหรือฟ้อนก่ายลายเป็นการฟ้อนแบบโบราณนิยมใช้ฟ้อนในการแห่ครัวทานผู้แสดงจะฟ้อนประกอบวงกลองมองเซิงฟ้อนก่ายลายได้มีการค้นพบโดยนายสุชาติกันภัยและนายสนั่นธรรมทิอดีตสมาชิกของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปลายปี2531ที่บ้านแสนตองตำบลเสมิงใต้จังหวัดเชียงใหม่ฟ้อนก่ายลายนี้ไม่ได้มีหลักฐานอ้างอิงแน่ชัดว่าเป็นการฟ้อนของกลุ่มชาวไทลื้อบ้านแสนตองที่มีมาแต่เดิมหรือไม่เท่าที่ทราบกันในบรรดาช่างฟ้อนที่เหลือในปัจจุบันจึงมีการสันนิษฐานกันว่าคงมีมานานกว่า120ปีมาแล้วแม่ครูปิ่นลักษณ์พรหมเสนผู้สืบทอดศิลปะการรำจากแม่ครูเฉลิมศรีพรหมสุวรรณนางรำรุ่นสุดท้ายของคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือได้เล่าให้ฟังอย่างน่าสนใจว่า
1: ประวัติความเป็นมาของฟ้อนก่ายลายจริงๆแล้วฟ้อนก็คือเหมือนฟ้อนทั่วไปนะคะอย่างฟ้อนก่ายลายของครูที่ใช้สอนเด็กอยู่ทุกวันนี้ก็คือมาจากของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพมานะแซนนะคะท่านได้ไปศึกษาค้นคว้าที่หนองบัวบ้านหนองบัวอำเภอท่าอุ้มผาจังหวัดน่านซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูด้วยนะคะท่านก็ค้นคว้าศึกษามาแล้วก็ดัดแปลงท่ารำจากของชาวบ้านของชนเผ่าคนลื้อนะที่หนองบัวค่ะก็ได้ปรับปรุงท่ารำให้สวยงามมากขึ้นจากนั้นก็นำเอามาเผยแพร่แล้วก็มีการแสดงอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่นะคะประวัติความเป็นมาจริงๆแล้วตรงนี้นี่ก็คือมันเป็นท่ารำที่แบบเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคำว่าก่ายลายก่ายก็คือการเปลี่ยนแปลงลายก็

0: มีการเปลี่ยนแปลงท่าลำมาเรื่อยๆก็ตรงนี้ก็จะมีหลายที่นะคะคำว่าฟ้อนไก่ลายที่ค้นมาเท่าที่ครูรู้ก็จะมีของอาจารย์สนั่นธรรมทิการฟ้อนก็คือการแสดงออกของท่าทางของร่างกายที่เกิดจากความปลื้มปิติยินดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือแต่ละชนเผ่าเขาก็จะมีท่าลำอะไรของเขาอยู่แล้วครูก็เลยขอพูดถึงสิ่งที่ครูสอนที่ครูใช้ณปัจจุบันก็คือเหมือนที่ย้ำบอกว่าเป็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์มานุพันธ์แสงท่านคิดขึ้นมาแล้วก็ใช้ลำอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่เพราะฉะนั้นประวัติครูจะเอาแค่ตรงนี้ของลำของครูนะคะท่าลำก็คือเรียนแบบจากชาวไทยลื้อของจังหวัดของที่อำเภอหนองบัวจังหวัดน่านนะคะเพราะฉะนั้นท่าลำนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงลักษณะท่าลำเด่นของไก่ลายที่ครูลำอยู่ก็คือลักษณะจริงๆแล้วก็มีการเหมือนฟ้อนแง้นนะคะของเมืองน่านก็จะมีลักษณะก้มเงยหงายมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้เข้ามาเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นล้านนาจริงๆแล้วเราถือว่าชาวไทยลื้อก็คือชนเผ่ากลุ่มหนึ่งของกลุ่มล้านนาของเราใช่ไหมคะเอกลักษณ์ล้านนาของเราก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าถ้าจะแบ่งกันตามกลุ่มของทางนักวิชาการที่เขาแบ่งใช่ไหมคะว่าเป็นตามชนเผ่าหรืออะไรงั้นมันก็คือชนกลุ่มหนึ่งของชาวล้านนาแค่นั้นเองลักษณะก็คือท่ารำจริงๆแล้วอะเมื่อก่อนจะมีลักษณะมือลักษณะร่างกายที่แตกต่างจากการฟ้อนโดยทั่วไปแต่ปัจจุบันคนที่เรียนลำมักจะติดท่าลำแบบทางภาคกลางหรือนาฏศิลป์คือจะเป็นการจีบอะไรที่ถูกต้องตามลักษณะของนาฏศิลป์นะคะจริงๆแล้วสมัยก่อนนี้จะไม่มีการจีบลักษณะมือที่ถูกต้องไม่มีการดัดมือให้แง้นโค้งการตั้งวงก็จะหักหรือว่าใช้การดูลักษณะตัวของผู้รำที่คนอื่นดูแล้วว่าคนคนนี้รำในท่านี้สวยตั้งวงไม่จำเป็นจะต้องอยู่ถูกต้องตามลักษณะของนาฏศิลป์บางคนอาจจะโค้งขึ้นบนศีรษะแขนอาจจะหักจะงอแต่คนนั้นเขาทำสวยคือรวบรวมก็คือดูลักษณะโดยรวมคือทั้งรูปร่างหน้าตาและก็ร่างกาย
1: การแต่งกายของการฟ้อนไก่ลายนั้นเนื่องจากฟ้อนเมืองไก่ลายเป็นฟ้อนที่สันนิษฐานกันว่ากำเนิดมาจากการฟ้อนอันเกิดมาจากความปิติยินดีของชาวบ้านในโอกาสงานบุญเช่นฟ้อนนำขบวนแห่ครัวทานเข้าวัดในขณะที่แห่ครัวทานผู้ที่ชอบฟ้อนก็จะฟ้อนเต็มที่ส่วนคนอื่นๆที่ฟ้อนเมืองได้ก็จะถูกขอร้องให้ฟ้อนร่วมขบวนด้วยดังนั้นการแต่งกายแบบชาวบ้านสมัยก่อนจะไม่มีรูปแบบสวมเสื้อมาอย่างไรก็ฟ้อนชุดนั้นเลยแต่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการแต่งกายให้สอดคล้องกับยุคสมัยของล้านนามากขึ้นส่วนเรื่องของดนตรีประกอบการฟ้อนนั้นในอดีตใช้กลองซิ่งม่องแห่ประโคมประกอบการฟ้อนนำขบวนครัวทานบางที่เรียกแห่มองซิ่งมองบางครั้งก็ใช้กลองตึงนงหรือกลองแอลแต่ในปัจจุบันใช้กลองมองเซิงแห่ประโคมการฟ้อนซึ่งเริ่มมาประมาณ40ปีมานี้เองแม่ครูปิ่นลักษ์พรมเสนเล่าให้ฟังไว้ว่า
0: เครื่องแต่งกายจะเป็นแต่งแบบชาวไทยลื้อของชาวเมืองน่านก็คือเขาจะเป็นไทยลื้อที่แต่งออกเป็นดำแดงลำในโอกาสได้ทุกโอกาสค่ะส่วนมากก็คือเป็นการรื่นเริงเป็นงานรื่นเริงทุกอย่างใช้ได้งานทุกพิธีแม้แต่ถ้าเราถือว่าเป็นงานแต่งกายที่มีชุดออกสีดำแดงเราใช้ในพิธีงานแบบงานศพงานอะไรได
1: ้ปัจจุบันฟ้อนเมืองไก่ลายได้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายในอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่ในระดับท้องถิ่นเท่านั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายโดยทั่วไปมากนักทั้งนี้ฟ้อนไก่ลายถือได้ว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกแบบหนึ่งที่ควรค่าแก่

คุณผู้ฟังครับนี่ก็คือเรื่องราวของการฟ้อนเมืองกายลายจากทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นการฟ้อนในรูปแบบหนึ่งของทางภาคเหนือที่ทุกวันนี้ก็ยังคงมีให้เห็นกันอยู่นะครับทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภาคเหนือมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยในช่วงของจารึกรอยไทยก็อยากจะช่วงจารึกรอยไทยนั้นก็อยากจะขอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเพราะว่าเราก็จะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทยมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเลยนะครับและเดี๋ยวเราจะไปติดตามกัน

0: ต่อครับคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสนทนาสถาบันครับ
1: สนทนาสถาบัน
0: ช่วงสนทนาสถาบันในวันนี้ก็เป็นอย่างที่เราได้เกริ่นไปในช่วงต้นของรายการเกี่ยวกับเรื่องราวของซีรีส์ทนายปีศาจซึ่งเรื่องราวของซีรีส์ทนายปีศาจนี้ก็นำไปสู่คำถามใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ทศพลทัศนพันธ์หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีและอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราถึงเรื่องราวแง่มุมแง่คิดที่เราจะได้จากซีรีส์เรื่องนี้นะครับตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วครับอาจารย์ทศพลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับ
2: ชัดเจนครับผม
0: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าเราได้ติดตามเรื่องราวติดตามตัวละครต่างๆในซีรีส์เรื่องทนายปีศาจก็เลยอยากจะถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าถ้าหากคนเป็นทนายความรู้ว่าลูกความมีความผิดแต่โดยหน้าที่ก็ต้องว่าความเพื่อที่จะให้ชนะคดีอย่างนี้เนี่ยจะถือว่าผิดจริยธรรมไหมครับอาจารย
2: ์ครับมันมีสองส่วนนะครับถ้าจริยธรรมก็ดูมารยาททนายความนะครับมันจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าทนายความต้องไม่ทำอะไรที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนะครับซึ่งจริงๆถ้ามองในแง่นี้เนี่ยถ้าข้อเท็จจริงมันไม่มีอยู่เลยนะครับแล้วสร้างข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนี้ผมมองว่าผิดนะครับแต่ทีนี้ไอในอีกแง่นึงที่บอกว่าแล้วทำยังไงก็ต้องช่วยลูกความก็คือก็ต้องควานหาหรือว่าใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีเนี่ยดูข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะครับแล้วเลือกใช้ข้อเท็จจริงเนี่ยในการต่อสู้เพื่อสิทธิของลูกความอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองแง่นี้เนี่ยทั้งในมารยาททนายความเนี่ยมีข้อนี้อยู่และในแง่ความเป็นนักกฎหมายเนี่ยเราจะย้ำเตือนเรื่องนี้กันมาตลอดเลยนะครับว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดคือการสร้างสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมานะครับ
0: แน่นอนว่าในเรื่องของการว่าความหรือการดำเนินการในทางคดีก็จะมีเรื่องของการปกป้องสิทธิ์เข้ามาด้วยทีนี้การปกป้องสิทธิ์เนี่ยเราควรจะมีขอบเขตอย่างไรครับอาจารย์เพื่อไม่ให้มันกลายเป็นการบิดเบือนความจริงไปครับ
2: ครับมันมีสองส่วนนะครับส่วนแรกในเรื่องการปกป้องสิทธิ์ในแง่การแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อมาบอกว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็คือทำเต็มที่เลยครับกฎหมายนี่จะมีหลักเรื่องอาวุธที่เท่าเทียมกันคือให้โอกาสในการแสวงหาพยานหลักฐานเต็มที่ทั้งสองฝ่ายแล้วถ้าได้อะไรมาก็เอามาใช้ใช่ไหมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือว่าพอได้ข้อเท็จจริงมาแล้วต้องปรับเข้าข้อกฎหมายหรือโดนกล่าวหาข้อกฎหมายเรื่องไหนมาทนายความก็ดูครับว่าข้อกฎหมายนั้นมันมีองค์ประกอบที่จะทำให้ลูกความต้องได้รับผิดอย่างไรก็จะดูจากข้อเท็จจริงว่ามันเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่หรือมันไม่สอดคล้องหรือมันมีการพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้เกิดการรับผิดมากเกินควรหรือต้องรับผิดในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้กำหนดหรือเปล่าเนี่ยคือหน้าที่ของทนายความและก็การเสนอให้ลูกความรู้ว่าจริงๆตนเองเนี่ยมีสิทธิอะไรเพิ่มเติมที่กฎหมายรับรองไว้นะครับเช่นได้รับคำพึ่งฟ้าหรือได้รับการเยียวยาจากกองทุนหรือใช้ประโยชน์จากข้อกฎหมายหรือแนวทางต่างๆที่รัฐมีโครงการต่างๆไว้ให้ครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือทำเต็มที่ในกรอบของกฎหมายและจริยธรรมหรือมารยาททนายความที่มีอยู่ครับ
0: พอฟังอย่างนี้แล้วมันก็จะมีคำสองคำขึ้นมาเป็นคำถามก็คือคำว่ากฎหมายและก็คำว่าความยุติธรรมสำหรับอาจารย์แล้วบทบาทของทนายควรจะเป็นเรื่องของการทำตามกฎหมายหรือการคำนึงถึงความยุติธรรมครับอาจารย
2: ์ผมมองว่าเวลาพูดเรื่องคำว่าความยุติธรรมเนี่ยมันมีความยุติธรรมที่เป็นสิ่งที่ยอมรับร่วมกันในสังคมหรือความยุติธรรมที่แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มหรือแต่ละฝ่ายผลประโยชน์ยึดถือนะครับกฎหมายเนี่ยเป็นขั้นต่ำหรือเป็นอย่างน้อยๆว่าเวลาเกิดปัญหาแบบหนึ่งข้อเท็จจริงแบบหนึ่งแต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องนี้ควรตัดสินอย่างไรเนี่ยมันมีการต่อรองประนีประนอมหรือถกเถียงแล้วว่าควรจะให้ข้อเท็จจริงแบบนี้ได้รับผลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช่ครับมันไม่มีทางเป็นที่พอใจของทุกกลุ่ม

0: ประโยชน์หรือทุกฝ่ายแน่นอนแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่พอยอมรับกันได้ตามโครงสร้างหรือกฎหมายที่เป็นอยู่ในรัฐนั้นในสังคมนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนครับมันไม่เสมอเหมือนกันหรือมันไม่เป็นที่พอใจของคนทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันต้องการความแน่นอนความชัดเจนเผื่อว่าในอนาคตจะต้องทำกิจกรรมหรือต้องทำอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงแบบนี้อีกอ่ะถ้ามีกฎหมายอยู่มันคำนึงได้ว่าควรทำไม่ควรทำอะไรหรือใครทำอะไรต้องได้รับผลอะไรนะครับถ้าใช้แค่ความยุติธรรมที่แต่ละคนคิดแต่ละกลุ่มคิดเนี่ยมันก็จะมีความไม่แน่นอนและความไม่มั่นคงในสังคมขึ้นมาครับ
1: คราวนี้มาที่เรื่องของการตัดสินคดีกันบ้างครับอาจารย์เวลาเราได้ยินข่าวว่าศาลได้ตัดสินคดีนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นในชั้นต้นชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาสำหรับอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าศาลตัดสินให้คนคนหนึ่งเนี่ยแพ้คดีในมุมของอาจารย์คนที่แพ้คดีเนี่ยคือคนที่ผิดเสมอไปหรือไม่ครับ
0: มันเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่สามารถนำเสนอแล้วทำให้ผู้พิพากษาเชื่อหรือปราศจากข้อสงสัยในข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายนำเสนออันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองผู้พิพากษาจะเอาข้อเท็จจริงนั้นไปปรับกับกฎหมายที่เป็นอยู่สมมติกฎหมายที่ออกมามันล้าสมัยนะครับปรับกับข้อเท็จจริงแล้วข้อเท็จจริงนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำถึงนั้นเป็นเรื่องที่ทำกันทั่วไปแต่กฎหมายยังบอกว่าผิดอย่างเงี้ยนะครับผลที่มันออกมามันก็กลายเป็นผิดและก็ขัดต่อความยุติธรรมนะครับเช่นสภาพการนะครับในประเทศเราเนี่ยมีสภาพสถานการณ์พิเศษทางการเมืองบ่อยๆแล้วเขาก็มีกฎหมายที่บอกว่าห้ามทำสิ่งนั้นห้ามทำสิ่งนี้แล้วมีผลบังคับใช้อยู่อะไรเงี้ยนะครับไปรวมตัวกัน5คนออกนอกบ้านหลัง4ทุ่มอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราทำอย่างนั้นจริงศาลตัดสินอย่างนั้นจริงมันก็รู้สึกไม่เป็นความยุติธรรมใช่ไหมครับอันนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้ถามว่าแล้วถ้ามันแก้ยังไงอันนั้นก็เดี๋ยวปลายทางเดี๋ยวว่ากันได้นะครับว่าถ้าศาลจำเป็นต้องตัดสินข้อเท็จจริงให้ตรงกับข้อกฎหมายและสังคมรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมมันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกฎหมายหรือไม่ใช้กฎหมายนั้นหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็น3ส่วนประกอบกันคือเรามีการออกกฎหมายอะไรไว้การแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อบังคับต่อคดีนั้นให้โอกาสทุกฝ่ายได้แสวงหาพยานหลักฐานได้หรือยังแล้วก็สุดท้ายคือผู้พิพากษาได้ตัดสินตามกรอบของกฎหมายหรือให้อำนวยความยุติธรรมในชั้นศาลตามที่กฎหมายเปิดช่องให้ทุกฝ่ายได้ใช้สิทธิ์แล้วหรือยังนะครับผมมองอย่างนั้น
1: ครับเราคุยกันเรื่องกฎหมายกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของทนายความโดยพื้นฐานมาแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมาเจาะลึกกันที่เรื่องของซีรีส์ทนายปีศาจกันบ้างสำหรับอาจารย์แล้วซีรีส์แนวกฎหมายมีผลต่อความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหรือไม่อย่างไรครับอาจารย
0: ์ครับผมมองว่าอันนี้เป็นโอกาสอันดีมากๆเลยนะครับที่มีผู้เห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องในเรื่องนี้มันมีความยุติธรรม2แบบคือความยุติธรรมในสังคมหรือพูดว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งจะเห็นว่ามันมีพาร์ทที่เป็นเรื่องคนชายขอบแรงงานบังคับใช้งานแรงงานทาสอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีประเด็นนั้นอยู่ซึ่งทำให้คนตระหนักรู้ว่ามันมีสิ่งนี้นะบางคนไม่เคยเห็นสิ่งนี้เลยในหน้าฟีดของตัวเองเพราะอัลกอริทึมของตัวเองอาจจะดูแต่เรื่องบันเทิงอะไรเงี้ยก็ได้เห็นว่ามันมีสิ่งนี้อยู่จริงในสังคมและมันเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของเราอะไรเงี้ยนะอันที่หนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการในชั้นศาลมันทำให้คนจำนวนมากที่ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยสัมผัสมาก่อนได้เห็นว่าอ๋อจริงๆถ้าเราเป็นความขึ้นมานะการพิสูจน์ว่าเราผิดไม่ผิดเราทำไม่ทำหรือกฎหมายจะอำนวยความยุติธรรมให้เราอย่างไรเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรนะครับโอเคมันไม่ได้เหมือน 100% หรอกนะครับแต่ว่ามันจำลองให้เห็นสถานการณ์และก็เงื่อนไขต่างๆนะครับซึ่งผมมองว่ามันดีมากเลยที่ทำให้สังคมเห็นว่าเฮ้ยที่เราเคยอ่านข่าวว่าสื่อบอกว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แล้วพอสักๆผ่านไปศาลทำไมตัดสินอย่างนี้ทำไมมันออกมาเป็นอย่างนี้เราก็จะได้เห็นว่าอ๋อจริงๆมันมีต้นทางจากเกิดเรื่อง

0: ไปสู่ตำรวจไปสู่อัยการไปถึงทนายต่อสู้กันต่อหน้าศาลศาลตัดสินมาและสุดท้ายไปถึงเห็นไหมฮะในเรื่องมันจะมีเรื่องเรือนจำด้วยว่าแบบในเรือนจำมีการดูแลหรือควบคุมหรือขัดเกลาคนอย่างไรหรือมีอะไรที่น่ากังวลไหมผมเลยมองว่าเรื่องนี้ดีนะครับได้เห็นตั้งแต่ภายนอกจนเข้าไปถูกภายในกระบวนการเลยครับ
1: เราพูดกันถึงชื่อซีรีส์ทนายปีศาจอาจารย์คิดว่าในโลกความเป็นจริงเรามีทนายปีศาจไหมครับหรือว่าทนายปีศาจเนี่ยจะเป็นแค่ภาพในสื่ออย่างเช่นในซีรีส์เรื่องนี้ครับอาจารย
0: ์ผมคิดว่าถ้าจะมีทนายคนเดียวที่ทำได้ทุกอย่างเหมือนคุณจิตรีอย่างเงี้ยนะฮะวันโอกาสยากพอสมควรเพราะคุณต้องมีความสามารถนะครับที่บอกว่ามีเครือข่ายของคนที่เป็นคนในกฎหมายหรือเป็นคนที่เป็นเหมือนบริการหรือหาข้อมูลจากภาครัฐเนี่ยเฮ้ยไอการเข้าถึงข้อมูลอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีการตรวจสอบนะฮะว่าคุณไปหาข้อมูลมาจากฐานข้อมูลของรัฐเนี่ยเอาออกมาเฉยๆอย่างนั้นน่ะได้หรือเปล่าแล้วแถมคุณมีลูกน้องเป็นทีมนะครับในการแสวงหาพยานหลักฐานปั่นกระแสโซเชียลนะครับและตัวเองเขียนคำฟ้องเก่งหาข้อมูลว่าจะไปกดดันคนนั้นคนนี้ให้เซ็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วสุดท้ายปลายทางคือมีแบ็คกราวด์โอ้ที่เป็นคนชายขอบมากๆเลยคนที่อยู่ห่างไกลโอกาสในชีวิตน้อยเกิดปัญหาเยอะมากกว่าจะฝ่าฟันมาถึงจุดนี้แล้วยิ่งใหญ่ได้ขนาดเนี้ยผมว่าถ้าจะมันรวมอยู่ในคนคนเดียวเนี่ยไม่ง่ายแต่ถ้าถามว่าแต่ละเสี้ยวของคุณจิตตีมีในชีวิตของทนายจริงๆมีครับทนายที่มาจากคนที่เป็นชาติพันธุ์คนอพยพแล้ววันหนึ่งก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้มีเคยสัมผัสเลย เหตุการณ์การทุจริตในวงราชการโดยที่ทนายเป็นคนเริ่มต้นมีการใช้เทคนิคกดดันอะไรต่างๆเนี่ยในวงการเขาก็รู้กันอยู่เขาก็มีเรียกนะครับสายขาวสายเทาสายดำอะไรเงี้ยมันมีแต่นั่นนะครับบทสรุปของผลคือว่าแต่ถ้าจะรวบรวมทุกวิทยายุทธหรือทุกความสามารถหรือทุกอำนาจมารวมอยู่ในคนคนเดียวแบบเนี้ยนะครับรวมถึงปั่นกระแสโซเชียลได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันยากครับที่จะอยู่ในคนคนเดียว
1: ครับทีนี้ถ้าเราได้ติดตามทั้งหมดในซีรีส์เรื่องทนายปีศาจอาจารย์มองว่าเราสามารถนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาความเข้าใจด้านกฎหมายและจริยธรรมของนักศึกษานิติศาสตร์ได้อย่างไรครับอาจารย
0: ์ผมมองว่าได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นสองส่วนครับส่วนแรกที่เป็นความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยพวกวิชาที่เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนแรงงานสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นเลยว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ถ้ามันมีประเด็นทางกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิ์มันมีอยู่ในรูปแบบไหนทำไมมันมีการใช้กลไกระหว่างประเทศมาบีบบังคับเราอ่ะเราเป็นค้ามนุษย์เราอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นเลยว่าอ๋อที่มาที่ไปมันไม่ใช่แค่ว่าเขาจะกีดกันทางการค้าเราแต่เรามีปัญหาแล้วเราไม่แก้เขาเลยจึงบีบให้เราแก้เพราะมันมีประชาชนในประเทศอื่นอ่ะที่เขาคำนึงเรื่องสิทธิแล้วเขาก็กดดันให้รัฐบาลเขาอ่ะต้องบอกว่าให้ทุกประเทศทั่วโลกช่วยกันดูแลเรื่องนี้อย่างเงี้ยนะครับมันจะเห็นครบถ้วนครบวงจรประมาณหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเวลามันเอาข้อเท็จจริงในสังคมเข้ามาเรียกร้องความยุติธรรมในกระบวนการทางกฎหมายมันจะเห็นช่องระหว่างเราจะมีการสอนนะครับเรื่องว่า law in book คือกฎหมายที่เขียนไว้กับ law in action ก็คือความเป็นจริงเมื่อต้องบังคับใช้กฎหมายหรือพอออกกฎหมายแล้วมันบังคับใช้ได้อย่างที่หวังไหมหรือการวินิจฉัยข้อกฎหมายเนี่ยเป็นไปตามทฤษฎีที่เราเรียนกันอยู่หรือเปล่าครับอันนี้มันจะทำให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการและมิติต่างๆของการออกกฎหมายใช้กฎหมายหรือวินิจฉัยข้อกฎหมายและการ เรียกร้องประเด็นความเป็นธรรมโดยใช้กฎหมายด้วยนะครับ
1: ทีนี้ก็เลยต้องถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่ามุมมองของอาจารย์ทนายความที่ดีควรเป็นอย่างไรครับอาจารย
0: ์ผมลองถามนักศึกษาปีหนึ่งนะครับที่เพิ่งเรียนกฎหมายเปิดเทอมกันมาเลยเนี่ยเขาบอกว่า1ซื่อตรง2ซื่อสัตย์ส่วน3เนี่ยบางคนบอกว่าไม่ซื่อบื้ออะไรเงี้ยซึ่งก็น่าสนใจนะครับซื่อตรงหมายถึงว่าซื่อตรงต่อข้อเท็จจริงซื่อสัตย์อาจจะหมายถึงซื่อสัตย์ต่อมารยาททนายความและซื่อสัตย์ต่อข้อกฎหมายที่บอกว่าต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับลูกความหรือแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไรส่วนซื่อบื้อนี่มันหมายความว่าการทำงานเนี่ยนะครับมันมีกรอบนะครับ

0: แต่เราก็มีสิ่งที่เรียกว่าต้องให้ความดูแลและต่อสู้เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกความเท่าที่กฎหมายเอื้ออำนวยเพราะนั้นเนี่ยการพัฒนาตนเองของวิชาชีพมันมีกันอยู่แล้วครับมันไม่ใช่แบบเห็นข้อได้จริงทื่อๆแล้วนำเสนอข้อได้จริงทั้งหมดทั้งที่เป็นคุณและไม่เป็นคุณกับลูกความตัวเองอะไรเงี้ยมันก็สามารถนำเสนอข้อได้จริงที่เป็นของจริงนะครับแล้วไปแม็กปรับใช้กับข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่กฎหมายเอื้ออำนวยให้กับลูกความด้วยครับเพราะอันนี้ครับก็เลยมองว่าน่าจะเป็นคุณลักษณะที่ดีของการเป็นทนายความครับ
1: ครับแน่นอนว่าการทำหน้าที่ของทนายความก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมคราวนี้ก็เลยอยากจะขอถามอาจารย์ว่าถ้าหากเราจะต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอาจารย์คิดว่าเราควรจะเริ่มจากอะไรก่อนเป็นอย่างแรกครับอาจารย
0: ์ครับทุกคนก็จะบอกว่าที่จริงต้องทำทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเริ่มที่อะไรก่อนเนี่ยถ้าดูจากเรื่องนี้แล้วก็คำถามทั้งหมดเนี่ยจะมีคำถามเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องว่าข้อเท็จจริงกับการแปลงข้อเท็จจริงเข้ามาอยู่ในศาลมันก็มีเรื่องนึงที่เขาเถียงกันมาตลอดคือเรื่องกระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานและการเก็บพยานหลักฐานนะครับอันนี้น่าจะต้องพัฒนาขึ้นเยอะเลยเพราะถ้าความจริงเป็นต้นทางของความยุติธรรมการทำให้การแสวงหาเก็บข้อเท็จจริงและนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานนะฮะอันนี้สำคัญมากนะครับมีทางเลือกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแยกพนักงานสอบสวนออกจากการกำกับควบคุมดูแลของระบบปราบปรามหรือระบบอำนวยความยุติธรรมทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับให้เขามีความสามารถในการทำงานได้โดยไม่แทรกแซงอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือเพิ่มศักยภาพของคนในกระบวนการทางกฎหมายในการใช้พยานหลักฐานที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการที่ทำให้เกิดข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้และสามารถใช้ยันกับทุกฝ่ายได้และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายครับผมคิดว่าอันนี้สำคัญและมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ทำเรื่องนี้กับทุกองค์กรครับ
1: ครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากถึงผู้ฟังเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ผมคิดว่าจากเรื่องนี้นะครับมันทำให้เราทุกคนเห็นว่าเรื่องความไม่เป็นธรรมหรือความยุติธรรมเนี่ยเป็นประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจเมื่อเราเผชิญกับความยุติธรรมหรือเห็นความอยุติธรรมที่เกิดตรงหน้าเนี่ยการนิ่งเฉยหรือเงียบและปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่คิดว่ามันน่าจะเป็นผลดีและไม่ย้อนกลับมาเป็นภัยกับเราเนี่ยมันสอนให้เห็นหลายครั้งแล้วครับว่าในท้ายที่สุดคุณไม่กล้าในวันนี้สุดท้ายคุณต้องมากล้ำกลืนและแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากความอยุติธรรมหรือการมองข้ามข้อเท็จจริงหรือการเพิกเฉยละเลยไม่ใส่ใจเพราะนั้นเนี่ยเห็นข้อเท็จจริงอะไรเห็นความไม่เป็นธรรมอะไรเราต้องร่วมกันพูดร่วมกันแสดงออกร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าเราเห็นว่าความยุติธรรมเป็นอย่างไรควรจะผลักดันให้เรื่องนั้นไปจบที่ความยุติธรรมที่เราเห็นร่วมกันอย่างไรครับ
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทศพลทัศนพันธ์เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึงเรื่องแง่มุมทางกฎหมายบทบาทของทนายความแล้วก็เรื่องกระบวนการยุติธรรมจากซีรีส์เรื่องทนายปีศาจในวันนี้ครับขอบคุณอาจารย์ทศพลอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับยินดีมากครับขอบคุณครับ
1: ครับมีโอกาสคงได้พูดคุยกันอีกนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ใช่ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณผู้ฟังครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้แง่คิดได้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องของบทบาททนายความเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในสังคมของเราไปพอสมควรเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงสนทนาสถาบันในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันในวันนี้ครับปิดท้ายกันที่กิจกรรมจากทางสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็ในวันที่6กรกฎาคมไปจนถึงวันที่6ตุลาคมนี้ก็จะมีการจัดนิทรรศการที่มีชื่อว่าอินเดเรนเมื่อฝนมาเยือนก็จะเป็นการเชิญชวนร่วมสัมผัสผลงานศิลปะท่ามกลางกลิ่นอายและห้วงอารมณ์ของฤดูฝนที่อาจนำพาระลอกคลื่นความทรงจำอันคุ้นเคยให้หวนกลับมาอีกครั้งนิทรรศการนี้ก็จะจัดแสดงที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น1อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้เข้าชมกันในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับส.ส.ประชาธิปัตย์ตั้งคำถามถึงการจัดสรรงบให้กับจังหวัดของรัฐบาลพร้อมตั้งคำถามถึงความจริงใจต่อการกระจายอำนาจนายชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยตั้งฉายาให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าพ.ร.บ.งบประมาณเสียกำมะลอพร้อมระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลเดินสายให้ความหวังประชาชนและรับปากว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ทุกจังหวัดแต่เมื่อพิจารณารายละเอียดกลับพบว่ามีการตัดงบประมาณกลุ่มจังหวัดกว่า 22,000 ล้านบาทเหลือเพียงประมาณ 4,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยไม่ถึงจังหวัดละ100ล้านบาทพร้อมตั้งคำถามว่ารัฐบาลจริงใจต่อการกระจายอำนาจหรือเพียงมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานคะแนนเสียงในช่วงเลือกตั้งก่อนจะดึงอำนาจและงบประมาณกลับเข้าส่วนกลางทั้งหมดทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลักดันกฎหมายกระจายอำนาจเพราะเชื่อว่าท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและควรได้รับงบประมาณเพียงพอในการแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่เลขาสภาพัฒน์ระบุภาพรวมของงบลงทุนในปีงบประมาณ2570ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ7นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณและแผนการเงินภาครัฐในปี2570ว่าการจัดทำงบประมาณในปี2570มีข้อจำกัดเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปใช้ในงบประมาณประจำและมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยเงินคงคลังและชำระหนี้คงค้างอย่างไรก็ตามการจัดสรรงบลงทุนยังคงเป็นไปตามเกณฑ์แม้ภาพรวมงบลงทุนในตัวงบประมาณจะลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ7แต่ยังมีเม็ดเงินลงทุนจากรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 200,000 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนและในปัจจุบันงบประมาณรายจ่ายประจำโดยเฉพาะสวัสดิการและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีสัดส่วนที่สูงมากและขยายตัวต่อเนื่องจนส่งผลกระทบและไปเบียดบังพื้นที่ของงบลงทุนดังนั้นในระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาปรับปรุงระบบสวัสดิการเช่นระบบประกันสุขภาพเพื่อลดภาระงบประมาณส่วนนี้ลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้มีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหารือกับอดีตผู้นำเซเนกัลที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งเลขา UN คนใหม่ถึงบทบาทของ UN หวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของจีนหารือกับมากีซาวอดีตประธานาธิบดีของเซเนกัลและผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ที่กรุงปักกิ่งโดยจีนประกาศจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้สหประชาชาติเป็นศูนย์กลางและมีบทบาทนำในการบริหารกิจการระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขณะที่อดีตผู้นำเซเนกัลได้แสดงความมุ่งมั่นต่อหลักการจีนเดียวพร้อมชื่นชมจีนที่สนับสนุนระบบพหุภาคีมาโดยตลอดและระบุด้วยว่าการปฏิรูปสหประชาชาติควรดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอนเน้นผลสำเร็จจริงและคงความศักดิ์สิทธิ์ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเอาไว้โดยมุ่งเน้นไปที่วาระการพัฒนาระดับสากลและพร้อมร่วมมือกับจีนในการยกระดับความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: เดี๋ยวเวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับวันนี้เช่นเคยครับอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์รับหน้าที่ดูแลกันที่นี่นะครับวันนี้เริ่มต้นกับเพลงของอัศนีประสันอยากได้ยินว่ารักกันนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมคนเดินถนนของพลพลด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามฟังกันได้ครับให้ช่วงเวลาของเราอยู่ดูแลกันยามบ่ายแบบนี้ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

ขอบคุณการทักทายกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ถามถึงเพลงเพราะๆมาในทุกช่องทางนะครับมีเพิ่มเติมงานจากดีโนเซนต์กับเพลงที่ชื่อว่าสักวันเดี๋ยวหาให้นะครับสัญญาว่าวันนี้ให้ได้ฟังแน่นอนในช่วงเวลาของเพลินเพลงและคุณผู้ฟังจะเพิ่มเติมนะครับก็ส่งมาได้ที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเราอยู่ดูแลกันเช่นเคยนะครับรวมไปถึงจะแบ่งปันหรือว่ามีเรื่องราวที่จะส่งต่อถึงกันนะครับก็ส่งมาได้ในทุกช่องทางเลยแล้วก็ทักทายสมาชิกที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันฟังผ่านเว็บไซต์ด้วยนะครับที่ curadio.jula.ac.th ครับ

เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

0: ณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ำหรับเพลงนี้ชื่อว่าแกล้งนะครับงานจากซอนเน่นะครับย้อนกลับไปกับอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกแล้วก็ชุดเดี่ยวด้วยนะครับในปี2541ตอนนั้นอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอัลบั้มใช้ชื่อตัวเองเลยคือซอนเน่นั่นเองนะครับอัลบั้มที่มีเพลงป๊อปวาไรตี้นะครับสดใสสนุกสนานเปิดตัวด้วยเพลงเร็วถ้าเกิดยังจำกันได้กับเพลงที่ชื่อว่าถ้าหากว่าฉันรักเธอนะครับก่อนที่จะขึ้นแท่นเป็นศิลปินหน้าใหม่แล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากเพลงแกล้งนะครับเมื่อสักครู่นี้เองซึ่งเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับเธอในเวลานั้นนะครับแม้ในปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังได้ยินอยู่แน่นอนเพลินเพลงเราก็เปิดนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีเพลงแนะนำอีกหลายเพลงในอัลบั้มนี้นะครับเป็นความทรงจำมากมายเลยทีเดียวนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการกลั่นแกล้งกันไปเห็นข่าวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่กันปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับในทุกวงการเลยกับการกลั่นแกล้งกันอาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจมากมายทีเดียวไปเจอบทสัมภาษณ์หนึ่งนะครับของน้องปีใหม่นะครับลูกของคุณแอปทักษะอ่อนนั่นเองน้องน่ารักมากเป็นเด็กที่แบบน่ารักมากแล้วก็พูดเก่งมากๆด้วยนะครับน้องปีใหม่เขาให้สัมภาษณ์แล้วก็เล่าประสบการณ์ที่เคยถูกเพื่อนบูลลี่ในโรงเรียนนะครับจากการที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเรียนโรงเรียนดังได้เพราะว่าเป็นลูกของดารานะครับโดยในรายการสามแซ่บเนี่ยมีการพูดถึงแล้วก็มีการเล่าเหตุการณ์นี้เอาไว้นะครับบอกว่าหนูเคยโดนว่าเพราะว่าโรงเรียนหนูเนี่ยเข้ายากหนูเป็นคนสอบเองและทำเองได้ตอนหนูไปถึงโรงเรียนนะครับคนในโรงเรียนเขาก็บอกว่าอยู่มีเส้นอยู่ก็เลยเข้าได้จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ไม่ฉลาดและอยู่ก็ไม่ได้เข้าเป็นสิ่งที่น้องเขาได้รับมาแม้จะเคยถูกคำพูดเหล่านั้นเนี่ยทำร้ายความรู้สึกนะครับน้องปีใหม่เขาก็เลือกที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยการตั้งใจเรียนจนสามารถทำผลงานทางการเรียนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยและเขาก็เล่าในรายการนะครับด้วยรอยยิ้มว่าและตอนนี้เองเนี่ยหนูก็อยู่ที่หนึ่งของห้องเรียนด้วยนี่คือการพิสูจน์อย่างหนึ่งบางคนก็เลือกจากการพิสูจน์ตัวเองนะครับด้วยการตั้งใจทำในสิ่งที่หลายคนเขาบูลลี่หรือว่ามีคำครหาต่างๆเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นมุมหนึ่งนะจริงๆอยากจะส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกลั่นแกล้งกันการบูลลี่กันต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่โดนบูลลี่เนี่ยไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจนะครับแต่คนที่น่ารังเกียจก็คือคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นนั่นเองนะฮะและบางทีหลายคนก็บอกว่ากับคนที่บูลลี่เราเนี่ยไม่กล้าที่จะบูลลี่กลับจริงๆเลยเพราะที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันก็ทำร้ายเขามากพอแล้วนะครับโหอันนี้โดนใจมากๆครับ

มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

วันนี้มีแต่คนพร้อมใจนะครับถามถึงเพลงของพี่แอมสาวรักษ์มานะครับจริงๆเราเปิดเพลงของพี่แอมเยอะมากนะครับมีคนถามเพลงทุ่งอ้อนะครับงานจากสาวสาวแล้วก็ยังมีงานที่ออกร่วมกับพี่ดาด้วยนะครับศักดาพัทธศรีมากับแอมดากับเพลงที่ชื่อว่าฉันยังเป็นของเธอนะครับเดี๋ยวเล่น2เพลงนี้ให้แล้วกันส่วนเพลงอื่นอาจจะติดไว้วันอื่นๆนะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงยังรอฟังเราได้อีกเยอะเลยนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองครับ

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ขอบคุณสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับวันนี้ลาทิ้งท้ายไปงานจากว่านธนกฤตกับเพลงเพราะๆเลยนะครับที่ชื่อว่าสิ่งที่ยังเหลือนะในช่วงเวลาของเพลินเพลงให้คุณได้ติดตามเพลงเพราะๆแบบนี้ต่อเนื่องกันวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์ 14:00 น.ถึง 16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลานี้เป็นเวลาของรายการสุขกันทราทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเริ่มต้นไปแล้วอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเอโคแล้วเป็นภาษาไทยว่าแววคำร้องโดยท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณนครนะคะเพลงแววโดยคุณสุรศรีอิทธิกุลฟังกันได้เพลิดเพลินมีความสุขกับสุขกันทราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอเลียนน้ำมันพืชโอเลียนเลือกอร่อยเลือกโอเลียนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังครูเอื้อสุนทรสนานกับหนึ่งน้อยปล่อยผม

ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการหนึ่งน้อยปล่อยผมอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้หยาดฝนแห่งความรักพี่แขก

ลแห่งความรักครูเอื้อสุนทรสนานที่พี่แขกส่งให้เพื่อนรักค่ะวันพุธที่1กรกฎาคมเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วเวลาก็ผ่านไปเร็วจริงๆมาถึงเดือน7กันแล้วนะคะขอบคุณคุณแบ๊บปราโมทค่ะส่ง Have a nice Wednesday มาสดชื่นแจ่มใสสุขใจมีแต่ความสุขขอบพระคุณนะคะก็ส่งกลับไปให้ทุกท่านมีความสุขกันเริ่มต้นครึ่งปีหลังกันอย่างมีความสุขนะคะ1กรกฎาคมโอ้โหเดือน7กันแล้วเพื่อสุนทรสนานอีก1เพลงเพลงนี้หอมเสน่หา

หยดน้ำหยดน้อยหลายร้อยหยดรวมกันหมดเป็นมหาฉลาสายเป็นบทประพันธ์ของคุณสิริพงษ์จันทร์หอมมาก่อนแล้วคุณครูเอื้อท่านชอบมากก็เลยนำมาใส่ทำนองเป็นหยดน้ำเจ้าพระยาเพลงเพราะๆที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้คุณป้อมถามถึงไว้นะคะร้องคู่กับคุณวรนุชอารีนั่นแหละค่ะครูเอื้อและคุณวรนุชอารีจบไปแล้วก็ต่อกันอีกคู่หนึ่งคู่นี้คุณวรนุชร้องคู่กับคุณสมศักดิ์เทพานนท์คลื่นสว่าง

ื่นสว่างมาเพลินเลยนะคะมาถึงเพลงนี้ค่ะเพลงนี้ต้นฉบับก็น่าจะมาจากคุณวินัยจุลบุตรสปาและโคนสรีช่วงวิทย์แต่วันนี้เป็นคุณจันทิพย์สุทินบุตรและคุณสมคิด

ละอองค์ได้ฟังกันไปแล้วนะคะหลายท่านถามถึงเพลงนี้มาเพลงในแนวสังเกตสัมพันธ์ฟังที่ไรก็ไพเราะทุกครั้งไปเลยนะคะและตอนนี้ชวนกันไปรับประทานอาหารให้อร่อยเลยที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะที่นี่อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะทุกท่านไปที่ไรก็จะต้องบอกมาบางท่านบอกมาบางท่านไม่ได้บอกมานะคะแต่ว่าส่วนมากที่บอกมาเนี่ยก็ทำให้ดีใจทุกครั้งไปว่าชอบมากอาหารอร่อยสั่งอะไรมาก็ถูกปากอร่อยทุกอย่างหมูย่างข้าวเหนียวทอดนี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งที่ใครไปต้องสั่งนะฮะบอกว่าชอบมากเลยข้าวเหนียวทอดไม่ค่อยได้ไม่เรียกว่าไม่เคยรับประทานที่ไหนแล้วมารับประทานที่รีโน่นี่ชอบมากรับประทานกับข้าวเหนียวทอดขออภัยเข้ารับประทานกับหมูย่างเนี่ยนะคะเข้ากันดีกันดีแล้วถ้าเสริมด้วยส้มตำปลาสลิดไข่เค็มอร่อยมากเลยมื้อนั้นสมบูรณ์แบบเลยนะคะข้าวเหนียวทอดเนี่ยกรอบข้างนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆ นะคะฉะนั้นทานได้สบายๆค่ะหมูย่างข้าวเหนียวทอดขนมเบื้องยนต์สูตรโบราณน้ำพริกต่างๆไปถึงที่นี่จะต้องสั่งกันอย่างนี้แหละนะคะอร่อยทุกอย่างลองเลือกดูราดหน้าฮ่องเต้หลายท่านชอบมากบอกไม่ต้องปรุงเลยนะคะ Rino All Day Dining Cafe หมายเลขโทรศัพท์02 215 0026 -7

02-215-0026-7ค่ะอีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังรอฟังคุณรงทองทองน้ำทงศิลปินแห่งชาติและคุณวินัยจุลบุตรสปายอดรักยอดขวัญ

ชีวิตที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้เสียงร้องของคุณรวมทองทอลันโทมศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงนี้ก็น่าจะมาจากงานใดสักงานหนึ่งคล้ายๆกับจะเป็นงานที่ฉลองไปโปรดทองพระราชทานนะคะแล้วก็มาเป็นเปลวชีวิตที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ได้มาจากงานนั้นแหละค่ะคราวนี้ไปฟังอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังคุณวินัยจุลบุตรสปะขวัญใจพี่

อดหัวใจนางเดียวเท่านั้นรักน้องมีเบื่อรักเหลือรำพันรักน้องมีห่างมีร่างไกลกันยอดแห่งมิ่งขวัญดวง

อยเฝ้าพรนดังที่รักจนหล่นสวงห่วงใยรักน้องฝังแน่นแสนห่วงดวงใจรักน้องทุกเมื่อรักเหมือนนางใดโปรดจดจำไว้ขวัญใจ

0: รักจนล้นสวงห่วงใยรักน้องฝังแน่นแสนห่วงดวงใจรักน้องทุกเมื่อรักเหนือนางใดโปรดจดจำไว้ขวัญใจพี่เออ
1: ขวัญใจพี่จากคุณวินัยจุลบุตรสปานะฮะก็อย่างที่ท่านผู้ฟังมักจะเป็นอย่างนี้คือพอได้ยินเสียงของคุณวินัยเพลงหนึ่งก็จะขออยากฟังต่ออีกเพลงหนึ่งทำนองนั้นแหละนะคะนั้นก็เลยต้องมีห่วงอะไรต่อไปขวัญใจพี่โดยคุณวินัยจุลบุตรสปางานของคุณร้อยแก้วรักไทยก็จะต่อด้วยงานของครูสุรัตน์ภูกเวศที่บ้านสวนตาหม่อมขอมาเพลงนี้ห่วงอะไร

ายจากคุณวินัยจุลบุตรสุปะอย่างที่บอกแล้วค่ะแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งต่อไปเลยคุณวินัยกับลักษมีเฉิดโฉม

โคมสวรรค์ค่ะเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งรู้สึกจะเป็นคนเรารักกันยากท่านผู้ฟังขอฟังคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนฟังให้มันกระฉับกระเฉงขึ้น

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุกันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้100%ฟังคุณมาริสาอมาตยกุลไปแล้วเพลงนั้นคลื่นเก่าคุณปุษยารังสีเพลงนี้งานของคุณเล็กโตปานคืนเพลง

เพลงจากคุณบุษยารังสีนะคะยังพอเป็นเพลงได้อยู่ที่จริงข้างแรมแล้วแหละแต่ว่ายังพอเห็นพระจันทร์นะคะคุณแป๊ะปราโมทบอกว่าฟังคุณมาริสาคลื่นกรรมไปแล้วก็ต้องมาถึงริมฝั่งน้ำได้ค่ะเชิญฟังริมฝั่งน้ำเลย

ามอ้อยก็ยังมีภาพจำคุณมาริสาผมทรงสวรเดี๋ยวนี้ก็ยังทรงนี้อยู่ล่ะค่ะสาวเสมอสวยเสมอทั้งคุณมัณฑนาโมรากุลและประชาริกาชมเดือนยังขยับต่อได้นะคะ

ขึ้นเดือนหงายคือเลิศผสมทรัพย์ค่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังเลยนะคะนั่งนิ่งๆได้แล้วตอนนี้ก็พักกันรุมบ้ากันไป3เพลงแล้วต่อกันด้วยเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาเพลงคู่จากคุณรงทองทองลั่นทมและคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติทั้ง2ท่านถุยจ๋า

พอฟังถุยจ๋าจากคุณรวงทองไปแล้วก็มีผู้ถามถึงรวงทองเปลวทองมาทีนี้คุณภูนศรีเจริญพงษ์ร้องค่ะ

เปลวทองเพลงไพเราะจากคุณภูนศรีเจริญพงศ์นะคะคุณสุริยาขอฟังเพลงเดือนเพ็ญมาได้ค่ะให้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ไปดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟกันก่อนน้ำมะพร้าวแท้ 100% เติมพลังให้กับร่างกายนะคะดื่มแล้วรู้สึกเลยว่ามีพลังอันนี้นักกีฬาหลายๆท่านก็ยืนยันว่าเพิ่มพลังให้กับร่างกายได้ด้วยการดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟราคาก็สั่งมาตุนไว้เลยนะคะถึงเวลาก็ดื่มน้ำมะพร้าวกันไปหรือผู้ที่ออกจากบ้านไปไหนมาไหนเหนื่อยๆเพลียๆกลับเข้าบ้านปุ๊บก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟรับรองได้เลยสดชื่นขึ้นเยอะเลยทีเดียวละค่ะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100%

ได้ฟังเดือนเพ็ญกันไปเป็นเสียงร้องของคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติมาถึงเพลงหนึ่งคุณพิกุลรอฟังคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

จินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติที่คุณพิกุลขอไว้คุณคนึงนิดค่ะช่วยกรุณาสะกดชื่อเพลงมาใหม่ได้ไหมคะน่าจะรีบสะกดแล้วส่งเลยกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาอ่านไม่ออกว่าเพลงอะไรที่จะขอแต่บอกว่าส่งไปสภาค่ะจะได้ผ่อนคลายกันบ้างยุ่งกันใหญ่เลยเหรอคะในสภาไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ติดตามนั้นกรุณาค่อยๆจิ้มแล้วก็ส่งมาใหม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะคะตอนนี้ไปฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติกันค่ะ

ุดปรารถนาจากคุณเสาหลีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะวันที่23สิงหาคมเตรียมไปสนุกกันกับคอนเสิร์ตย้อนหวานหวานยุค60s นะคะยุคนั้นโอ้โหเป็นยุคที่สนุกสนานมากแล้วก็เพลงแต่ละเพลงนี้ก็ล้วนแล้วแต่น่าฟังชวนติดตามทั้งนั้นเลย IS Song Hits ค่ะก็จะชวนวัยรุ่นยุค 60s ไปสนุกกันนะคะวันที่23สิงหาคมสยามพิกฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันค่ะเวลา16นาฬิกาทีนี้ช่วงนี้เนี่ยให้เปิดให้จองบัตรล่วงหน้ากันได้ก่อนแล้วก็การจองล่วงหน้าครั้งนี้ก็จะมีการแถมฟรีของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกที่นั่งเลยนะคะจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ Facebook ของ IS Song Hits นะคะก็ Facebook แล้วก็ IS Song Hits นั่นแหละค่ะแล้วก็ LINE ก็ @IS 2 Hits เช่นเดียวกันนะคะหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามที่094-549-5793 094-549-5793 นะคะต้องแต่งตัวยุคนั้นเลยก็จะมีการลุ้นรับรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมอีกด้วยนะคะแล้วก็ไปดูของที่ระลึกต่างๆเยอะแยะมากมายของ IS 2 Hits และที่ชอบมากๆเลยคือทุกคนนี่หัวใจเดียวกันหมดเลยนะคะฉะนั้นทำอะไรก็เหมือนกันไปหมดจะร้องเพลงจะเต้นอะไรต่ออะไรเงี้ยยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นช่วงที่สนุกมากนะคะไปคอนเสิร์ตของ IS 2 Hits ที่ไรมีความสุขกลับบ้านทุกครั้งไปครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็เตรียมไปชมกันได้จองบัตรก่อนยังไม่ให้ซื้อที่ถ่ายทิเก็ตถ้าถ่ายทิเก็ตเนี่ยก็เริ่มกันวันที่7นะคะ7เดือนเนี้ยค่ะแต่ถ้าจองกันล่วงหน้าแล้วก็จะมีของพิเศษมากมายเลยทีเดียวเนี่ยก็จองได้จนถึงวันที่6นะคะวันที่6คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้แหละค่ะแล้วก็จองได้ที่Facebook IS 2 Hits หรือที่ LINE Official @IS 2 Hits แล้วก็โทรศัพท์ไปถามได้ที่094-549-5793 094-549-5793 นะคะคราวนี้ไปฟังคุณศิษย์สลายสุชาติบูธเพลงนี้ใครรอฟังในฝัน

มีความสุขนะคะเสียงร้องของคุณศิษย์สลายสุชาติบุตรในฝันถ้าร้องตามก็ยิ่งจะทำให้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องป้องกันอาการสมองเสื่อมได้อีกด้วยใช่ไหมคะก็มีตำรามาอย่างนี้และก็ถ้าจะรับประทานของทอดของผัดอร่อยๆแล้วไม่ทำลายสุขภาพน้ำมันพืชโอลีนนะคะไม่ว่าจะเป็นของผัดอะไรทอดอะไรน้ำมันพืชโอลีนค่ะที่จะช่วยได้เลยน้ำมันพืชโอลีนนี้ปราศจากกรดไขมันทรานส์ด้วยนะคะฉะนั้นแน่นอนเลยว่ามั่นใจว่าปลอดภัยต่อการบริโภคนะคะสะอาดปลอดภัยสบายใจกับการรับประทานของผัดของทอดทุกครั้งเลือกน้ำมันพืชโอลีนค่ะแล้วก็อร่อยด้วย

เลือกอร่อยเลือกโอลีนนะคะเดาจากที่คุณคนึงนิดถามมาใช่เพลงนี้ไหมคะเพลงนี้คุณดวงทองทองนั้นโทมร้องไว้ปิยศาสตร์นะคะชื่อเพลงปิยศาสตร์

ีใจที่เดาถูกคุณคณังนิดบอกว่าใช่เพลงนี้ชื่อปิยศาสตร์นะปิยศาสตร์ค่ะเพราะเห็นเดาๆว่าเอ๊ะบอกว่าจะส่งเข้าสภาก็มีเพลงนี้แหละค่ะที่ส่งเข้าสภาปิยศาสตร์จากคุณรงทองทองลันทมศิลปินแห่งชาติค่ะเป็นอันว่าใช่แล้วก็ถูกใจคุณคณังนิดนะคะฟังคุณสรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติมีผู้รอฟังจำเลยรา

คุณสวัสดิ์ภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะฟังเพลินเลยจำเลยรักมาถึงเพลงสุดท้ายค่ะลากันไปกับคุณนัทดาวิยการมีดอกไม้มาฝากไม่ได้ฟังกันนานแล้วเพลงนี้พรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑราวต่อไปตรงนี้14นาฬิกานะคะฟังรายการเพลินเพลงจบก็มาต่อกันกับสุกัณฑราวเลยค่ะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโน่ออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเป็นภาวะที่ทางเดินหายใจส่วนต้นตีบตันซึ่งก็เป็นการตีบตันชั่วขณะระหว่างการนอนหลับนะครับก็ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนสมองก็ต้องสั่งให้สะดุ้งตื่นเพื่อหายใจซ้ำๆก็ส่งผลให้เกิดอาการนอนกรนเสียงดังรู้สึกอ่อนเพลียตอนตื่นนอนขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอาการเตือนที่สำคัญของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับก็คือมีอาการนอนกรนเสียงดังเป็นประจำหรือว่ากรนแล้วมีเสียงเงียบเหมือนหยุดหายใจตามด้วยเสียงเฮือกอาจจะมีการสะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อยๆรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกหรือว่าสำลักอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วปากแห้งเจ็บคอหรือว่าปวดศีรษะหรืออาจจะง่วงนอนมากผิดปกตินะครับในเวลากลางวันหรือว่าอาจจะเผลอหลับในหรืออาจจะมีเหงื่อออกมากผิดปกติในขณะที่มีการนอนหลับซึ่งสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงก็คืออาจจะมีภาวะน้ำหนักเกินซึ่งก็ทำให้ไขมันที่สะสมที่บริเวณลำคอไปกดทับทางเดินหายใจขณะนอนราบอาจจะมีโครงสร้างร่างกายผิดปกติ

ติกรรมเช่นการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่และการใช้ยานอนหลับซึ่งทำให้กล้ามเนื้อบริเวณคอย่อนตัวมากกว่าปกตินะครับหรืออาจจะเกิดขึ้นจากอายุและเพศทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าอาการแบบนี้พบมากในผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปและผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนซึ่งถ้าหากสงสัยว่ามีอาการดังที่ได้กล่าวไปแล้วก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำนะครับเช่นการไปตรวจการนอนหลับหรือที่เรียกว่า sleep test นะครับก็เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยโดยแพทย์ก็จะวัดคลื่นสมองการทำงานของหัวใจระดับออกซิเจนและการหายใจตลอดทั้งคืนนะครับแพทย์สามารถประเมินความรุนแรงด้วยจำนวนครั้งที่หยุดหายใจต่อชั่วโมงได้ดังนี้นะครับถ้าพบว่าหยุดหายใจน้อยกว่า5ครั้งต่อชั่วโมงก็ถือว่าปกตินะครับถ้าหยุดหายใจประมาณ 5-15 ครั้งต่อชั่วโมงก็ถือว่ารุนแรงเล็กน้อยถ้าพบว่าหยุดหายใจ 15-30 ครั้งต่อชั่วโมงก็ถือว่ารุนแรงระดับปานกลางและถ้าพบว่าหยุดหายใจมากกว่า30ครั้งต่อชั่วโมงก็ถือว่ารุนแรงมากนะครับการรักษาก็ได้แก่การปรับพฤติกรรมนะครับเช่นมีการลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการกินยานอนหลับและอาจจะมีการปรับท่านอนเป็นการนอนตะแคงนะครับนอกจากการปรับพฤติกรรมแล้วก็อาจจะมีการใช้เครื่องที่เรียกว่าเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกนะครับก็เป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันโดยอุปกรณ์จะ

ใจหรือสุดท้ายอาจจะมีการผ่าตัดด้วยการผ่าตัดต่อมทอนซิลที่โตหรือผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรเป็นต้นท่านผู้ฟังครับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับนั้นถ้าหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการรักษาก็อาจนำไปสู่โรคร้ายแรงนะครับเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและภาวะหลอดเลือดสมองเป็นต้นนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
2: ทำงาน
3: เหนื่อยน้อ
2: ทำงาน
3: เครียดน้อ
2: ทำงาน
3: เหนื่อยน้อเครียดน้อ
4: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
5: ตะวันจะค่ำลง
6: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราไปด้วยกันค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันภาดาราจงเมกลางจากจุฬาเรดิโอคลัส
2: และดิฉันนันทิดาจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
2: ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีแห่งเซเชลส์แลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศค่ะและต่อด้วยนิตยสารฉิวซื่อตีพิมพ์บทความสำคัญเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงเรื่องการเป็นเลขาธิการพรรคประจำอำเภอแบบเจียวอี้รู่นะคะและต่อด้วยผลสำรวจของ CGTN เผยเหตุใดพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำสิ่งที่ประกาศไว้ได้เสมอค่ะ
1: รายละเอียดของข่าวต่างๆเพิ่มเติมเป็นยังไงไปติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันค่ะ
0: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRIประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีแห่งเซเชลแลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเมื่อวันที่30มิถุนายนนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนกับนายแพทริกเฮอร์มินีประธานาธิบดีเซเชลได้แลกเปลี่ยนสารแสดงความ

0: ยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศในสีจิ้นผิงกล่าวว่าในช่วงเวลา50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศนั้นไม่ว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจีนและเซเชลได้มีความเชื่อถือซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลามิตรภาพระหว่าง2ประเทศมั่นคงดุจหินผาโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเชื่อมั่นว่าขอเพียงแต่ทั้งสองประเทศยึดถือเจตนารมณ์ดั้งเดิมไว้เดินก้าวหน้าเคียงข้างกันตามหนทางการพัฒนาความสัมพันธ์จีนเซเชลก็ย่อมจะขยายกว้างมากยิ่งขึ้นและความร่วมมือระหว่างสองประเทศในอนาคตย่อมจะสว่างไสวมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันด้านประธานาธิบดีเซเชลกล่าวว่าในช่วงเวลา50ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์เซเชลและจีนเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพบนพื้นฐานแห่งความเคารพซึ่งกันและกันความเชื่อถือซึ่งกันและกันและพัฒนาร่วมกันโดยที่เซเชลยังคงยึดถือหลักการจีนเดียวอย่างแน่วแน่ยินดีที่จะกระชับความร่วมมือภายใต้แนวทางข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางและฟอรัมความร่วมมือจีนแอฟริกาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศต่อไปนิตยสารฉิวซื่อตีพิมพ์บทความสำคัญของเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงเรื่องเป็นเลขาธิการพรรคประจำอำเภอแบบเจียวชุยลู่นิตยสารฉิวซื่อฉบับที่13ของปีนี้ที่ได้เผยแพร่วันที่1กรกฎาคมได้ตีพิมพ์บทความสำคัญอีกครั้งของนายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานาธิบดีจีนและประธานคณะกรรมาการทหารส่วนกลางของจีนเรื่องเป็นเลขาธิการพรรคในอำเภอแบบเจียวอี้ลู่บทความนี้ได้เน้นย้ำภายในโครงสร้างองค์กรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลประเทศจีนระดับอำเภออยู่ในขั้นตอนรับช่วงต่อที่สำคัญถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจประกันชีวิตความเป็นอยู่รักษาเสถียรภาพและส่งเสริมเสถียรภาพการบริหารในระยะยาวของประเทศซึ่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนระดับอำเภอที่จัดได้ว่าเป็นกองบัญชาการแนวหน้าของการบริหารประเทศและพัฒนาประเทศของพรรคผลสำรวจของ CGTN เผยเหตุใดพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำสิ่งที่ประกาศไว้ได้สำเร็จเสมอปีนี้ครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำประชาชนประสบความสำเร็จทำให้ทั่วโลกจับตามองโดยเฉพาะความสามัคคีและการใช้ความเหนือกว่าของระบบการบริหารประเทศทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงแล้วเหตุใดพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงสามารถทำสิ่งที่เคยประกาศไว้ได้สำเร็จเสมอทั้งนี้ CGTN ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งชาติจีนได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจาก41ประเทศโดยมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 11,521 คนเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นช่วง5ปีที่ผ่านมายอดมูลค่าการผลิตภายในประเทศจีนทะลุเกิน140ล้านล้านหยวนรายได้เฉลี่ยต่อประชาชนขยายตัวมากขึ้น 5.4% เพิ่มโอกาสการทำงานมากขึ้นในเขตเมือง 62.42 ล้านคนและความคาดหวังต่อการมีอายุที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ยเพิ่มเกิน79ปีทั้งนี้ผู้ทำการแบบสำรวจ 63.9% มองว่าผลงานการพัฒนาความก้าวหน้าแบบจีนนั้นไม่อาจขาดพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีการบริหารงานตามทิศทางเป้าหมายที่ถูกต้องและ 71.4% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศโลกใต้เห็นด้วยกับความคิดในเรื่องนี
1: ้เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุณณภีพานกับคุณหันชูนะคะจะมาพูดคุยถึงความฉลาดแล้วก็เชี่ยวชาญของคุณยนต์ด้านการแพทย์แผนจีนค่ะจะน่าสนใจอย่างไรนั้นต้องไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณหันชูและดิฉันณภีพานวงกรบระเวศค่ะสวัสดีค่ะหันชูค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณณภีพันธ์และสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
5: ค่ะในเรื่องของการพัฒนาก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะสำหรับประเทศจีนก็คือเจริญก้าวหน้ามากแล้วอย่างในเรื่องของการปล่อยจรวดนะคะการเดินทางออกไปนอกโลกนอกอวกาศเนี่ยก็คือจะมีข่าวคราวออกมาต่อเนื่องเลยสำหรับคนเรานะคะมนุษย์เราที่ยังอยู่บนโลกเนี่ยการพัฒนาก้าวหน้าของจีนก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนา AI พัฒนาหุ่นยนต์เหล่านี้นะคะ
6: ค่ะ
5: ซึ่งครั้งที่แล้วคุณหันชูได้มาแนะนำไปแล้วถึงการดูแลผู้สูงอายุนะคะที่ให้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยงานทั้งในที่สถานดูแลผู้สูงอายุหรือว่าการดูแลในชุมชนแล้วตอนนี้จะมาเน้นในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านกันต่อค่ะ
6: ใช่ค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยดู

0: แลผู้สูงอายุที่ชุมชนนะคะแล้วก็สร้างศูนย์ให้บริการกับผู้สูงอายุแล้วก็ครั้งนี้มาถึงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านค่ะอันนี้ก็ยังคงเป็นรูปแบบที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกใช้นะคะโดยหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุกำลังกลายเป็นผู้ดูแลส่วนตัวในครัวเรือนค่ะช่วยบรรเทาภาระของบุตรหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างนะคะคุณลุงแซ่หลี่วัย82ปีในนครฉงชิ่งนะคะซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังแล้วก็มีความดันโลหิตสูงและมีโรคเบาหวานโดยบุตรหลานทำงานอยู่ต่างถิ่นเป็นเวลานานค่ะในช่วงต้นปีนี้นะคะเขาได้ติดตั้งชุดหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านผ่านมาตรการอุดหนุนด้านการบริโภคเพื่อผู้สูงอายุโดยแผนตรวจวัดสุขภาพสามารถตรวจจับความผิดปกติของอัตราการเต้นของหัวใจในช่วงกลางดึกค่ะและเชื่อมต่อระบบการส่งตัวเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: อ๋อสำหรับผู้สูงอายุในเมืองใหญ่ต่างๆนะคะมีหลายเมืองเลยของจีนเนี่ยที่รู้สึกว่าการที่มีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยดูแลนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่โตคนเดียวในบ้านเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันสะดวกสบายจริงเพราะว่าลูกหลานบางทีนะคะคือโตแล้วอาจจะไปทำงานที่เมืองอื่นๆหรืออะไรต่างๆนะคะการที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะดูไกลตัวไปนิดนึงสำหรับเมืองต่างๆของจีนนี่นอกจากปักกิ่งยังมีเมืองอื่นไหมคะที่รู้สึกว่ามีการใช้งานหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเหลือในครัวเรือนมากขึ้น
0: นอกจากกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้นะคะก็ยังมีหลายเมืองนะคะอย่างเช่นนครฉงชิ่งนะคะจนถึงเดือนมีนาคมปีนี้นะคะมีครัวเรือนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลำพังมากกว่า 1,200 ครัวเรือนค่ะได้ติดตั้งระบบหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านทำให้ระยะเวลาการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินจากอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ80ค่ะ
1: ค่ะ
0: ในด้านหุ่นยนต์ตรวจติดตามสุขภาพนะคะสถาบันวิจัยด้านอุปกรณ์นวัตกรรมของนครเฉิงตูได้ศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการหกล้มแบบไม่สัมผัสค่ะในจำนวนนี้แผนตรวจวัดการนอนหลับที่ใช้เทคโนโลยีเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรมีอัตราแจ้งเตือนการหกล้มที่ผิดพลาดต่ำกว่าเพียงร้อยละ 0.08 ค่ะ
1: โอ้เทคโนโลยีเหล่านี้จริงๆรู้สึกว่าความใกล้ตัวมันมากขึ้นจากเดิมที่เราจะได้ยินผ่านการขับรถเนาะแล้วก็มีเทคโนโลยีพวกเรดาร์เหล่านี้นะคะมันช่วยในเรื่องของการตรวจจับการเคลื่อนไหวของรถอื่นๆอ
0: ัน
1: นี้นี่มันใกล้ตัวมากขึ้นก็คือมาช่วยดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนเลย
0: ใช่
1: ดังนั้นในเรื่องของการช่วยเหลือการใช้ชีวิตการตรวจจับสุขภาพเนี่ยมันให้ความอบอุ่นสบายใจกับลูกหลานมากขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะหุ่นยนต์ขนส่งที่มีระบบนำทางอัตโนมัติและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางสามารถช่วยผู้สูงอายุรับพัสดุและส่งสิ่งของค่ะขณะเดียวกันอุปกรณ์ช่วยอาบน้ำอัจฉริยะได้ถูกนำไปใช้ในชุมชนเพื่อให้บริการอาบน้ำในบ้านค่ะช่วยแก้ปัญหาการอาบน้ำของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญมากนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังนะคะโดยรูปแบบการใช้งานดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้จริงในโครงการนำร่องด้านการดูแลผู้สูงอายุในมณฑลชานดงมณฑลเจ้อเจียงและพื้นที่อื่นๆค่ะ
1: โอ้ในเรื่องของการอาบน้ำการช่วยยกของอย่างที่คุณหันฉู่ว่าไปนี่มันสำคัญจริงนะ
0: ค่ะ
1: แล้วในเรื่องของผู้สูงอายุบางท่านนะคะสภาวะอารมณ์ต่างๆหรือคุณภาพการนอนหลับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีข้อดีในเรื่องนี้ไหมคะ
0: ค่ะข้อมูลจากโครงการนำร่องของมณฑลซันตงก็ระบุว่าในครัวเรือนที่ติดตั้งหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นร้อยละ41นะคะอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าลดลงร้อยละ27ค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเทคโนโลยีหลักของหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุนะคะกำลังก้าวเข้าสู่การทำงานอัตโนมัติที่ครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นการรับรู้การตัดสินใจไปจนถึงการปฏิบัตินะคะก็ทำให้หุ่นยนต์นี่แหละสามารถเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ใจคนเป็นลูกเป็นหลานมากขึ้น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็เทคโนโลยีการรับรู้แบบหลายมิตินี่การทำงานของเขานี่มันประมาณไหนบ้างคะคุณหันชู
0: ค่ะผสานการทำงานของระบบมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์นะคะการรู้จำเสียงและเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้นค่ะทำให้หุ่น

0: ยนต์สามารถระบุสีหน้าและการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุได้อย่างแม่นยำค่ะเข้าใจคำสั่งที่เป็นภาษาท้องถิ่นและรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเช่นการวิเคราะห์สีหน้าละเอียดนะคะเพื่อประเมินสภาวะอารมณ์ของผู้สูงอายุค่ะและให้การปลอบโยนหรือเป็นเพื่อนอย่างเหมาะสมโดยอัตโนมัติค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยแยกแยะอารมณ์ของผู้สูงอายุได้แต่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวหุ่นยนต์มันเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะปัจจุบันนี้
0: ปัจจุบันนี้ก็คือเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะทำให้แขนกลของหุ่นยนต์สามารถปฏิบัติงานที่ต้องการความละเอียดค่ะเช่นการพับเสื้อผ้าเสิร์ฟเครื่องดื่มและช่วยเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุได้อย่างคล่องตัวค่ะโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของแรงแม่เกิน 0.5 นิวตันซึ่งพารามิเตอร์ทางเทคนิคดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากมาตรฐานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเอกสารทางเทคโนโลยีที่บริษัทเผยแพร่ต่อสาธารณะค่ะ
1: ค่ะยังมีอีกข้อมูลนึงนะคะน่าสนใจก็คือทีมวิจัยของศาสตราจารย์จากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในนครเฉิงตูค่ะเขาได้มีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความชราภาพแบบ2โหมดก็คือมีการผสานเทคโนโลยีภาพ3มิติกับอินฟราเรดเข้าด้วยกันผู้สูงอายุนะคะก็คือนั่งนิ่งเพียงประมาณ15นาทีก็สามารถที่จะสแกนใบหน้าเพื่อประเมินอายุทางสรีรวิทยาแล้วก็ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้โอ้โหให้ความรู้สึกว่ามันล้ำหน้าจริงนะน
0: ั่
1: ง15นาทีก็ประเมินได้แล้วก็ที่สำคัญคือช่วยลดต้นทุนการตรวจวัดลงได้ร้อยละ60เมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมเลยค่ะแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยยังมีการใช้เทคโนโลยีการจำลองต่างๆเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแบบจำลองเฉพาะทางสำหรับการดูแลผู้สูงอายุได้บูรณาการข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุในระดับนับล้านรายการนะคะสามารถวิเคราะห์สัญญาณชีพได้อย่างรวดเร็วค่ะและจัดทำแผนการดูแลเฉพาะบุคคลได้อย่างแม่นยำตัวอย่างเช่นสามารถปรับความถี่ของการแจ้งเดือนด้านโภชนาการและความเข้มข้นของการฝึกฟื้นฟูได้โดยอัตโนมัติค่ะตามข้อมูลความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุค่ะ
1: ปัจจุบันนี้ก็คือความต้องการทางด้านการแพทย์หุ่นยนต์ทางการแพทย์เนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอน องค์ประกอบสำคัญของระบบเห็นเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการแพทย์อัจฉริยะมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ความต้องการของตลาดก็น่าจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะคุณทันชู
0: ใช่ค่ะประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ผลักดันให้มีการนำไปใช้อย่างรวดเร็วค่ะโดยกรณีการใช้งานจริงในโรงพยาบาลต่างๆล้วนมีแหล่งข้อมูลจากรายงานที่โรงพยาบาลเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือจากสื่อด้านการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: ค่ะ
0: ตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลชั้นนำแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งได้เริ่มนำหุ่นยนต์ผ่าตัดแบบสองกล้องที่พัฒนาในประเทศจำนวน3เครื่องมาใช้ในปี2025สำหรับการผ่าตัดตับและถุงน้ำดีรวมถึงระบบทางเดินอาหารค่ะ
1: ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของหุ่นยนต์ทางการแพทย
0: ์
1: ทำให้การแพทย์เป็นแบบอัจฉริยะมากขึ้นแต่ว่าความก้าวหน้าต่างๆแล้วก็ตัวอย่างต่างๆที่เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของคนทั่วไปมากขึ้นนะคะในประเทศจีนเนี่ยรายละเอียดยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วค่ะคุณหันชูนะคะและดิฉันรพีพันธ์วงศ์กรประเวศลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 欢迎各位听众跟 CRI 学汉语，我是周旭。
1: 大家好，我是อินทนินท์ ปลดเปลื้อง。
0: วันนี้คุณอินทนินท์ดูสีหน้าไม่ค่อยดีเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
1: ดิฉันปวดท้องค่ะ
0: ปวดมากไหมคะ
1: นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นคุณโจคะประโยคที่ว่าดิฉันปวดท้องค่ะเนี่ยภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 我肚子疼ลงมาฟังบทสนทนานี้ค่ะ
2: ทำไมล่ะ
3: 我肚子疼
1: คุณโจคะเพื่อนๆมักถามดิฉันว่าเข้างานกี่โมงถ้าดิฉันอยากจะถามเขาบ้างว่าเขาล่ะเข้างานกี่โมงภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า你每天几点上班
1: 你每天几点上班
0: 你แปลว่าคุณเรารู้กันแล้วส่วน每天แปลว่าทุกวัน
1: 每天ทุกวัน
0: จีแปลว่ากี
1: ่จีกี
0: ่เตียนแปลว่าชั่วโมง
1: เตียนชั่วโมง
0: จีเตียนแปลตรงๆคือกี่โมง
1: จีเตียนกี่โมง
0: ช่างปั้นแปลว่าเข้างาน
1: ช่างปั้นเข้างาน
0: ทุกวันคุณเข้างานกี่โมงคะ你每天几点上班
1: 你每天几点上班แล้วคุณเลิกงานกี่โมงพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า你每天几点下班
1: 你每天几点下班
0: 下班แปลว่าเลิกงาน
1: 下班เลิกงาน
0: เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: 你每天几点上班
2: 早上九点
3: 那你每天几点下班呢
2: 晚上五点
0: 你每天几点上班แปลว่าอะไรคะ
1: มีคำว่าสร้างปั้นที่แปลว่าเข้างานประโยคนี้น่าจะแปลว่าทุกวันคุณเข้างานกี่โมงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วทุกวันคุณเลิกงานกี่โมงล่ะคะภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: 你每天几点下班
0: มาถึงเกรดวัฒนธรรมวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนค่ะชาวตะวันตกถือว่าเงินเดือนเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ชาวจีนไม่ค่อยถือเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะเมื่อก่อนเงินเดือนของชาวจีนต่างกันไม่มากจะมีการคุยเรื่องเงินเดือนในหมู่เพื่อนๆเมื่อเร็วๆนี้หนุ่มๆสาวๆยังนิยมโชว์เงินเดือนและโบนัสผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งชาวจีนเรียกว่าใช่กงซื้อแปลตรงๆก็คือโชว์เงินเดือนเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีเงินได้เท่าไหร่นั่นเองค่ะ
1: ดีทีเดียวนะคะมีการโชว์เงินเดือนกันวันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังประโยคนี้เหมยเตี้ยนจี้เตียนเสี่ยบั้นแปลว่าอะไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ต้องการฟังซ้ำหรือข้อมูล CRI เพิ่มเติมเชิญที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
4: ในทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องที่กรุงปักกิ่งค่ะเขามีการจัดงานเฉลิมฉลองนะคะที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะเราจะไปดูการประมวลกิจกรรมสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะในตลอดทั้งวันว่ามีอะไรกันบ้างจากคุณนันทิดาค่ะ
5: วันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ประเทศจีนค่ะได้จัดกิจกรรมที่สำคัญนะคะซึ่งมีการเฉลิมฉลองการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีอย่างยิ่งใหญ่อลังการค่ะซึ่งก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งนะคะโดยสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและก็ประธานาธิบดีจีนค่ะก็ได้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัล1กรกฎาคมถือเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะให้แก่สมาชิกพรรคสำหรับปีนี้นะคะก็ให้กับสมาชิกพรรคต้นแบบ8คนที่ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับพรรคและก็ประชาชนค่ะแหล่งข่าววงในนะคะก็เผยว่าภายในงานมอบเหรียญรางวัลครั้งนี้นะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็บอกว่าพรรคได้นำพาประชาชนชาวจีนเนี่ยร่วมกันเขียนมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ที่สุดประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปีของชนชาติจีนด้วยความภาคเพียรและก็พร้อมที่จะเดินหน้าเปิดกว้างเส้นทางสู่การ

0: รู้เป้าหมายการฟื้นฟูชาติจีนอย่างยิ่งใหญ่ต่อไปค่ะขณะนี้นะคะพรรคคอมมิวนิสต์จีนถือเป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะและก็ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 101.29 ล้านคนอีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมีบทความหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคุณพาดาลาแล้วก็คุณผู้ฟังคือผู้เชี่ยวชาญจากชาติตะวันตกอ่ะก็ชี้ว่าภาพของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยกำลังสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารที่มีระบบระเบียบจะขยับหรือสั่งการใดๆนะคะเพื่อให้เกิดพัฒนาแล้วก็มีการดำเนินนโยบายใดๆเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างคล่องแคล่วค่ะเพราะว่าความ strong of policy แล้วก็ระบบที่เข้มแข็งส่วนผลงานนะคะจะทำให้ประชาชนได้จริงหรือไม่ค่ะผลงานของพรรคก็ปรากฏชัดแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะหาได้ยากหน่อยกับบางประเทศที่อิงกับพรรคการเมืองเป็นหลักแล้วนี่ก็เป็นภาพเล็กๆน้อยๆที่ดิฉันนำมาฝากกันค่ะ
1: ก็ถือเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นหรือว่าได้ฟังกันง่ายๆวันนี้ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการของเราค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันฟาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: Good afternoon everyone and you're listening to English This Way on จุฬาลงกรณ์ University Radio Station 101.5 MHz with me วรลันกำพลพรหม the host of the programสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ English This Way ทางสถานีวิทยุจุฬาจุฬา Radio Plus 101.5 MHz กับดิฉันอาจารย์วรลันกองพลพรมจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้เช่นเคยนะคะดิฉันก็มีเรื่องราวและคำศัพท์ต่างๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะถ้าคุณผู้ฟังลองคลิกดูปฏิทินวันนี้นะคะก็ถือว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังก็คือ the second half of the year เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไป6เดือนไวเหมือนโกหกเลยใช่ไหมคะก็ลองดูว่าวันนี้ที่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการนี้อยู่หลายๆท่านอาจจะกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า recharge slumped RECHARGE recharge and slump SLUMP slump นะคะสองคำนี้เขียนไม่ติดกันนะคะ recharge slump คุณผู้ฟังคงคุ้นเคยคำว่า recharge กันดีนะคะเมื่อนำมารวมกันนะคะ recharge slump ก็คืออาการเฉื่อยชาหมดแรงเฉียบพลันหลังจากที่เราโหมงานหนักมาตลอดตั้งแต่ต้นปีอะค่ะก็เหมือนกับว่าพลังงานชีวิตของเราเนี่ยมันก็เริ่มลดระดับลงเรื่อยๆเหมือนให้นึกภาพถึงแบตเตอรี่โทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ที่มันค่อยๆหมดลงแบตเตอรี่เสื่อมเลยก็ได้นั่นก็คือ recharge slump นั่นก็คืออาการที่หมดแรงเฉียบพลันนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องห่วงนะคะในซีกโลกตะวันตกเนี่ยหรือว่าในอีกฝั่งหนึ่งของโลกเราเนี่ยเดือนกรกฎาคมค่ะคือช่วงกลางฤดูร้อนที่หนุ่มสาวออฟฟิศต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เน้นที่จะหักโหมงานกันแล้วนะคะดิฉันก็เลยจัดหัวข้อรับครึ่งปีหลังแบบพร้อมคำศัพท์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะนั่นแหละค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคำศัพท์ที่ดิฉันและเรื่องราวที่ดิฉันนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของอะไรนะคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะก็เป็นคำที่เป็นนามวลีละกันที่เราเรียกว่า hustle detox คำว่า hustle hustle hustle แล้วก็ detoxDETOX นะคะ Hustle Detox เขียนไม่ติดกันนะคะก็คือคำว่า Hustle Detox เนี่ยก็คือการทำให้ตัวเองเลิกเสพติดการบ้างานค่ะคำแรกเนี่ยนะคะคำว่า Hustle Detox เนี่ยเป็นคำที่มาแรงมากในองค์กรระดับโลกปี2026นี้นะคะซึ่งมันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับ Summer Friday

summer Fridays คำว่า summer ที่แปลว่าฤดูร้อนนะคะแล้วก็ Fridays นะคะวันศุกร์แต่คำว่า Friday เนี้ยเราเติม s ด้วยถ้าคุณผู้ฟังจำได้เวลาที่เราเติม s หลังวันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Sundays Mondays Tuesdays เติม s เนี่ยแปลว่าทุกๆวันนั้นในสัปดาห์เลยหรือว่าหลายๆวันของวันนั้นเลยทีเดียวนะคะนั่นแหละค่ะที่ดิฉันพูดถึงคำว่า Summer Fridays นะคะมันเป็นนโยบายสวัสดิการที่ออฟฟิศในต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาจะอนุญาตให้พนักงานเลิกงานเร็วขึ้นในวันศุกร์ช่วงฤดูร้อนค่ะเพื่อให้พนักงานเนี่ยให้คนที่ทำงานเนี่ยนะคะมีเวลาไปใช้ชีวิตพักผ่อนเติมพลังซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ได้ทราบมาออฟฟิศในประเทศไทยก็เริ่มนำเทรนด์นี้เข้ามาใช้กันแล้วนะคะซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าวันศุกร์มักจะเป็นวันที่รถติดถ้าได้เลิกงานก่อนก็คงรถก็คงจะไม่ติดมากเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วถ้าคุณผู้ฟังพอจำได้ในช่วงฤดูร้อนมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่กลางวันเนี่ยค่อนข้างยาวกว่ากลางคืนเลยทีเดียวนะคะกว่าจะมืดค่ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาได้ออกงานออกจากที่ทำงานเร็วเขาก็จะมีเวลาได้ใช้ชีวิตได้พักผ่อนเติมพลังได้มากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะสาเหตุที่ต้องให้เลิกงานเร็วนะคะที่เป็นนโยบายที่ให้เลิกงานเร็วเนี่ยเพราะว่าทางองค์กรต่างๆเนี่ยเขาอยากให้พนักงานเนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่า creative underloading creative ที่เป็น adjective ปกติแล้วเราจะแปลว่ามีความสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ creative creative นะคะ creative แล้วก็กับคำว่า underloading underloading นะคะ creative underloading นะคะคำนี้นะคะเป็นขั้วตรงข้าม underload เป็นขั้วตรงข้ามกับคำว่า over หรือเป็นคำตรงข้ามนะคะกับคำว่า overload over กับ under นะคะถ้า over ก็คือมีมากเกินไปใช่ไหมคะแต่ under นี่ก็คือน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคำว่า overload เนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกว่างานของเรามัน overload นั่นก็คือมีงานจนล้นไปหมดแต่ creative underloading เนี่ยนะคะมันก็คือเป็นเรื่องของความจงใจที่จะลดปริมาณงานที่ต้องคิดหนักๆลงชั่วคราวนั่นเองก็คือเพื่อให้ความสร้างสรรค์เนี่ยมันยังคงอยู่เราเคลียร์สมองให้มันว่างเปล่านะคะเพราะว่าจากที่ดิฉันได้อ่านงานวิจัยมาเนี่ยนักจิตวิทยาเนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่าไอเดียดีๆความคิดดีๆความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมักจะเกิดตอนที่สมองเราว่างนะคะไม่ใช่ตอนที่สมองเราเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะให้รู้สึกว่ามันเป็น creative overload คือเราตั้งใจที่จะสร้างความคิดดีๆใหม่ๆมันเยอะเกินไปมันบีบคั้นเกินไปเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้พักมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็น creative underloading นะคะก็เพื่อเหมือนกับเป็นการเคลียร์สมองเป็นการเคลียร์ความวุ่นวายในสมองของเรานะคะทำให้เราสามารถคิดอะไรดีๆได้นะคะและเพื่อช่วยให้สมองว่างนะคะบางทีเราก็ต้องฝึกทำสิ่งที่เรียกว่า cognitive offloadingCognitive offloading เมื่อกี้ได้ฉันพูดคำว่า underloading overloading และตอนนี้เป็น offloading แต่เติมคำว่า cognitive cognitive นะคะ cognitive offloading offloading นะคะ cognitive offloadingคำว่า cognitive นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้กระบวนการการคิดนะคะส่วน offload เนี่ยเป็นคำกริยาก็คือการถ่ายเทออกไปการระบายออกไปคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่า offload กับสายการบินเวลาที่ผู้โดยสารเนี่ยไม่ได้มาปรากฏตัวบนเครื่องบินแต่กระเป๋าเขาขึ้นมาแล้วมีการขนถ่ายกระเป๋าเขาขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นกระเป๋าก็จะถูก offload นะคะ offload ออกไปถ้าเราหาตัวเจ้าของกระเป๋าไม่เจอหรือผู้โดยสารไม่ได้ปรากฏตัวนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะก็เป็นคำเดียวกันกับ cognitive offloading ก็คือมันหมายถึงว่าการระบายอย่างที่ดิฉันได้เรียนให้ทราบคำว่า offload ก็คือการระบายออกไปหรือถ่ายเทออกไปนะขนเอาของที่มันรกๆเนี่ยค่ะเอาออกไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของ cognitive offloading นั่นก็คือว่าการระบายเรื่องราวรกๆในหัวหรือเรื่องที่มันวุ่นวายอยู่ในหัวเนี่ยนะคะออกไปจากสมองเราซึ่งมีวิธีการทำยังไงบ้างหลายๆท่านก็อาจจะทำอยู่แล้ว

อย่างเช่นว่าเรื่องของการจด to-do list to-do list TODO เนี่ยนะคะ to do เนี่ยนะคะ to do ก็ to-do list ก็คือเรื่องของที่เราต้องทำแทนที่เราจะต้องจำไว้ในสมองทุกอย่างเราจดไว้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำออกไปทำอะไรต่อไปนะคะหรือว่ามีอะไรที่เราต้องทำบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ to-do list เนี่ยการจด to-do list เนี่ยลงกระดาษหรือแม้กระทั่งจะพิมพ์ทิ้งไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็น cognitive offloading ก็เพื่อให้สมองเราเนี่ยได้พักได้สลัดเรื่องงานออกไปบ้างนะคะไม่ต้องคอยจำให้เปลืองพลังงานนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะและตอนนี้เรามาดูถึงพฤติกรรมยอดฮิตในโซเชียลคุณผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันมักจะนำเรื่องของโซเชียลมาโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังเสมอเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หมุนไวไปไวมากเลยนะคะคำหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงอาจจะเคยทำบ้างในขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานนะคะนั่นคือคำว่า desk side escape desk side escape desk นะคะ desk side นะคะคำก็มาจากคำว่า desk desk เนี่ยแหละค่ะแต่สะกดติดกันนะคะเป็นคำว่า desk side desk SIDE นะคะ desk side แล้วก็คำว่า escape escape นะคะสองคำนี้เขียนไม่ติดกันมาเป็นมาผสมเป็นคำเดียวกันนะคะ desk side escape นั่นก็คืออะไรคะเมื่อเราแปลตามคำขังก็คือว่ามันเป็นการแอบอุ้งงานเงียบๆที่ข้างๆโต๊ะทำงานนะคะคำว่า desk ก็คือโต๊ะทำงานนั่นเอง desk side คืออยู่ข้างโต๊ะทำงานนี่แหละหรือที่อยู่ที่โต๊ะทำงานเนี่ยนะคะอย่างเช่นว่า desk side escape ก็คือการแอบอุ้งงานหรือว่านั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแต่ไม่ได้ทำงานอะไรจริงจังไม่ได้ทำเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเช่นว่าตัวอาจจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะทำเหมือนว่าหน้าตาเคร่งเครียดเลยแต่ว่าในใจเนี่ยอาจจะกำลังเปิดดูตั๋วเครื่องบินหรือว่าแอบส่องร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ที่อยากไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยากไปหรือแม้กระทั่งแอบช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อหนีความจริงชั่วคราวนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า dead side escape ก็คือเราหนีออกจากการทำงานแต่โดยที่ตัวเรายังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานนะคะและกระแสเนี้ยก็เป็นกระแสที่แรงต่อเนื่องมาถึงกลางปี2026นี้เช่นเดียวกันนะคะจริงๆคำนี้มีมาสักพักแล้วค่ะก็คือคำว่า quiet vacationing quiet vacationing นะคะ quiet quiet quiet ที่แปลว่าเงียบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ vacationing vacationing นะคะ vacation ที่แปลว่าการพักผ่อนนะคะ quiet vacationing การพักผ่อนแบบเงียบๆหรืออะไรก็คืออะไรเมื่อเราพูดถึง quiet vacationing นั่นก็คือการแอบหนีไปเที่ยวพักผ่อนนะคะแอบลานั่นเองแต่ว่าไม่ได้ยื่นใบลาพักร้อนอย่างเป็นทางการนะคะแต่อาจจะบอกว่าไม่ได้มาวันนี้ไม่เข้าออฟฟิศนะคะแต่ว่าก็อาจจะใช้วิธีพกคอมพิวเตอร์ไปสแตนด์บายในที่ไหนสักแห่งที่อยากจะนั่งทำงานอยู่ส่งงานตามปกตินะคะหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ vacationvacation w o r k work นะคะแล้วก็ c a t i o n vacation ก็นำมาจากคำว่า work แล้วก็ vacation มาผสมกันก็เป็นวิธีการที่ทำงานไปด้วยแต่ก็เหมือนพักไปด้วยเช่นกันนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าการที่จะทำ quiet vacationing เนี่ยคือไม่บอกหรอกไม่แจ้งนะว่าหายไปไหนแต่ว่ายังทำงานส่งมาตามปกติหรือว่าจะตามตัวก็ยังได้นะคะก็จะต้องมีทักษะที่เรียกว่า digital presentationDigital presentism คำว่า digital นะคะคำนี้เราก็ใช้ทับศัพท์ไปใช่ไหมคะ digital digital แต่คำที่น่าสนใจค่ะก็คือคำว่า presentism presentism นะคะ digital presentism คำว่า present นะคะ present present present มันก็มีความหมายว่าปรากฏตัวอยู่ที่นั่นนะคะก็ตรงข้ามกับคำว่า absent ที่แปลว่าขาดนั่นเองนะคะการที่จะทำ quiet vacationing หรือว่า vacation เนี่ยคุณจะต้องมี digital presentation นั่นคืออะไรก็คือการปรากฏตัวนะคะอยู่ในระบบออนไลน์นั่นเองก็คือว่าตัวเราอาจจะไม่ได้ทำงานอาจจะบอกว่าเรา work from home จริงๆเราอาจจะแอบหนีไปนั่งคาเฟ่สวยๆที่บรรยากาศดีที่เราชอบหรือว่าไปนั่งริมทะเลริมภูเขาที่เราชอบนะคะแต่ว่ายังมี digital presentism ก็คือว่ายังคงออนไลน์อยู่ในระบบตลอดเวลานะคะคอยกด

พิมพ์กดแต่คอยตอบแชททางช่องทางต่างๆตอบอีเมลนะคะเพื่อให้หัวหน้าคิดว่าเรานั่งทำงานอยู่หน้าคอมที่บ้านก็คือสำหรับคนที่เป็น work from home อ๋ออยู่บ้านทำงาน work from home ทำงานอยู่แต่จริงๆอาจจะเป็นการพกคอมพิวเตอร์ไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะหรือว่าตัวจริงอาจจะนั่งอยู่ริมสระว่ายน้ำก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยการนั่งคาเฟ่เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนแบบไม่ได้เที่ยวขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็น quiet vacationing นะคะหรือว่า vacation เนี่ยก็จะเป็นการเดินทางออกไปหน่อยหนึ่งนะคะเป็นการไปเที่ยวเรียกว่าเป็นการไปเที่ยวแล้วกันซึ่งจะเน้นว่าไปแบบ soft vacation คำว่า soft vacation นะคะ soft soft เนี่ยค่ะแบบนุ่มนวล vacation การพักผ่อนแบบนุ่มนวลคือยังไงก็คือเป็นทริปที่ท่องเที่ยวที่เน้นการใช้ชีวิตแบบนอนเฉยๆไปดูวิวไม่เน้นว่าอัดตารางเที่ยวแน่นจนเหนื่อยกว่าเดิมเหมือนที่หลายๆคนพอไปเที่ยวแล้วก็จะมีตารางว่าจะต้องคอยไปที่ไหนบ้างใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น soft vacationing หรือว่า quiet vacationing เนี่ยเราไม่ได้ลายเป็นทางการนะคะแต่เน้นไปพักผ่อนเน้นไปนอนเฉยๆยังคอยมี digital presenteeism คือไม่ได้นั่งอยู่ที่ทำงานหรือที่บ้านเพื่อทำงานอย่างเต็มที่สิ่งที่เขาต้องทำกันแบบนี้ค่ะก็เพราะว่า social battery หรือว่าพลังงานในการเจอผู้คนของเรามันหมดเกลี้ยงไปกับครึ่งปีแรกแล้วนั่นเองนะคะคำว่า social battery นะคะ social social นะคะ social ที่แปลว่าเกี่ยวกับสังคมนะคะแล้วก็ battery battery battery นั่นเองนะคะหรือว่าถ่านก็ได้อะก็คือพลังงานนะคะพลังงานในการเจอผู้คนที่ในสังคมของเรามันหมดไปตั้งแต่ครึ่งปีแรกแล้วว่ามันทำงานหนักซะจนพลังหมดอ่ะก็เลยต้องมี quiet vacationing มี vacation หรือว่ามี soft vacation นั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วเป็นการเอาเทรนด์แอบเที่ยวเป็นสิ่งที่คนอาจจะหลายๆคนอาจจะเคยทำอยู่บ้างนะคะว่าแบบจริงๆแล้วแอบไปเที่ยวแต่ก็ยังทำงานนะคะซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่อาจจะพบเห็นได้ในการทำงานของคนรุ่นใหม่ๆนะคะในครึ่งปีหลังนี้นะคะซึ่งมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่แนวคิดที่เรียกว่าการทำงานที่เรียกว่า act your wage act your wage นะคะ ACT dash นะคะแล้วก็ YOUR dash แล้วก็ WAGE act your wage นะคะคำว่า act your wage นะคะแนวคิด act your wage เนี่ยก็จะมีแนวคิดคล้ายๆกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ bare minimum Mondays bare minimum Mondays เมื่อกี้เรามี summer Fridays แล้วใช่ไหมคะคราวนี้อันนั้นเป็นวันศุกร์แต่ตอนนี้มีวันจันทร์ด้วยค่ะว่า bare minimum Friday Mondays bare minimum Mondays วันจันทร์ทำแบบ bare minimum เป็นยังไงย้อนกลับไปที่คำว่า act your wage นะคะ act your wage เนี่ยเป็นคำสแลงนะคะหรือว่าคำที่ไม่เป็นทางการมันแปลตรงตัวก็คือทำงานให้เท่ากับค่าจ้างอะค่ะ wage wage wage นั่นก็คือค่าจ้างที่ได้รับ act your wage ได้ค่าจ้างเท่าไหร่ทำแค่นั้นนะคะก็คือทำงานตามเนื้อผ้าค่ะไม่ทำงานเกินหน้าที่ไม่หักโหมทำงานจนตัวเองเนี่ยเหนื่อยอ่อนไปหมดเลยนะคะนั่นคือ act your wage ทำแค่ไหนได้เงินเท่าไหร่ทำเท่านั้นนะคะไม่ทำเกินไม่ทำมากเกินไปไม่ทุ่มเทจนเกินไปนั่นก็คือคำแสดงที่ว่า act your wage และส่วนคำว่า bare minimum Mondays นะคะ bare minimum แล้วก็จะเป็นหนึ่งคำนะคะ bare minimum b a r e นะคะ bare นะคะ bare ปกติก็แปลว่าว่างเปล่าแต่ว่ามันรวมกันเป็นคำว่า bare minimum นะคะคำว่า bare minimum เนี่ยก็คืออันดับขั้นต่ำสุดเลยหรือว่ามาตรฐานที่น้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น bare minimum Mondays ก็คือพฤติกรรมการทำงานที่ทำเท่าที่จำเป็นที่สุดในวันจันทร์หลายๆคนอาจจะเคยมีความรู้สึกใช่ไหมคะว่าพอวันอาทิตย์แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้พรุ่งนี้วันจันทร์อีกแล้วอะเหนื่อยละเริ่มทำงานแล้วหลายๆคนก็เริ่มโหมงานกันตั้งแต่วันจันทร์เลยแต่แนวคิด bare minimum Mondays เนี่ยก็คือวันจันทร์เนี่ยก็ทำแต่พอดีอะทำเท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอาการเกลียดวันจันทร์ซึ่ง bare minimum Mondays คำว่า Mondays เนี่ยเติม s เช่นเดียวกันนะคะก็คือแบบทุกๆวันจันทร์เลยแหละก็ให้มันเป็น bare minimum Mondays หรือว่าหลายๆครั้งหลายๆวันจันทร์เนี่ยก็คือให้มันเป็น bare minimum Mondays ก็คือทำงานเท่าที่จำเป็นในวันจันทร์นะคะ

ก็มันก็จะช่วยลดความเครียดสะสมตั้งแต่วันแรกของสัปดาห์พอเปิดมาวันจันทร์เราจะรู้สึกว่าโอ้กลับมาทำงานอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำงานแบบแบนมินิมัมก็คือทำระดับขั้นต่ำสุดหรือว่ามาตรฐานที่น้อยที่สุดที่จำเป็นต้องทำนะคะซึ่งคำว่าแบนมินิมัมเนี่ยอาจจะพูดถึงว่าแบนมินิมัมเนี่ยมันคือน้อยสุดเอาแค่ผ่านเกณฑ์ซึ่งเราจะใช้คำเนี้ยเพื่ออธิบายการกระทำที่เพียงพอแค่ให้งานหรือว่าสถานการณ์ดำเนินต่อไปได้ไม่ได้เน้นผลลัพธ์ค่ะว่ามันจะต้องดีเลิศหรือว่ามันจะต้องโดดเด่นแต่อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสองคำนะคะที่น่าสนใจก็คือ at your wage แล้วก็ bare minimum Monday นะคะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ต่างๆนะคะที่ดิฉันได้พูดกันไปดิฉันก็สามารถแบ่งกลุ่มออกมาได้เป็น4กลุ่มเลยนะคะสำหรับศัพท์ที่พูดไปแล้วกับที่แนะนำไปแล้วกับคุณผู้ฟังนะคะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยก็คือคำศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มที่ว่าเราเคลียร์สมองออกไปเคลียร์เรื่องรกๆหัวสมองออกจากหัวของเราให้เรามีหัวว่างๆเพื่อที่จะเหลือที่ให้คิดมีอะไรที่คิดมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีความคิดดีๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราสมองว่างใช่ไหมคะก็เช่นคำว่ากลุ่มนี้ก็จะมีเช่นอะไรบ้างมีคำว่า Summer Fridays คุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมคะ Summer Fridays ก็คือในช่วงทางตะวันตกซีกโลกตะวันตกเนี่ยที่ช่วงนี้เป็นฤดูร้อนเป็นช่วงกลางฤดูร้อนเนี่ยวันศุกร์พวกเขาก็จะได้เลิกเร็วนะคะก็มีการทำแบบนี้ที่เมืองไทยบ้างแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ Summer แล้วล่ะตอนนี้ก็เป็นฤดูฝนแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้อีกคำหนึ่งก็คือ creative underloading และ cognitive offloading นะคะ cognitive offloading creative underloading ก็คือเอาเช่นเดียวกันค่ะคล้ายๆกันคือเอาเรื่องที่หนักสมองออกไปนะคะเช่นเดียวกันกับ cognitive offloading ก็คือเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่เอาไว้เคลียร์เรื่องราวระบายเรื่องราวรกๆออกไปจากสมองไม่ต้องคิดวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากนี้ค่ะคำแรกเลยวันนี้ที่ดิฉันพูดถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้นะคะก็คือคำว่า recharge slumped recharge slump ก็คือช่วงนี้เดินทางขึ้นมาถึงครึ่งปีจะว่าเร็วก็เร็วใช่ไหมคะมันก็คือเหมือนกับว่าเราหมดพลังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมี hustle detox นะคะ hustle detox แล้วก็ social battery social battery ก็คือการที่กำลังพลังงานของเราเนี่ยหมดใช่ไหมคะแต่ว่า recharge slump เนี่ยคืออาการเฉื่อยชาหมดแรงคือเราต้องการ charge แบตเตอรี่นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ hustle detox ก็คือคำว่า hustle detox hustle hustle แล้วก็ detox มันก็คือการทำให้ตัวเองเลิกเสพติดการบ้างานค่ะ detox ก็คือเหมือนกับทำความสะอาดทำให้ toxic เนี่ยมันออกไปเพราะฉะนั้น hustle detoxคำว่า hustle ไม่ได้แปลว่างานนะคะแต่อาจจะเป็นความวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยคำว่า hustle detox ก็คือการบำบัดตัวเองให้เลิกเสพติดการบ้างานสำหรับใครที่กำลังบ้างานอยู่ก็หรือว่าเรียกว่าบ้างานก็คงจะไม่ดีแต่เรียกว่าทำงานหนักอยู่อาจจะต้องมี hustle detox นะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าตอนนี้เกิดอาการ recharge slump คุณต้องการ charge battery social battery พลังงานของคุณก็เริ่มหมดไปแล้วเมื่อผ่านมาครึ่งปีแล้วก็ทำงานอย่างงานหนักมาตลอดนะคะและสำหรับคนที่อยากจะพักผ่อนระหว่างวันระหว่างทำงานก็คือคำว่า deadside escape คุณอาจจะรู้สึกว่าวันนี้งานมันเยอะมันหนักหนาแล้วก็มี deadside escape ก็คือการหนีเที่ยวแต่ว่ายังอยู่ที่โต๊ะอยู่ข้างๆโต๊ะอยู่ตรงนั้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการทำออนไลน์ช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นการเปิดดูไปเที่ยวที่ไหนดีหรืออยากจะไปไหนดีนะคะรวมถึง quiet vacationing vacationsoft vacation นะคะ quiet vacationing vacation นั่นก็คือการไปเที่ยวโดยไม่ลาแต่เอางานไปด้วยนะคะซึ่งการไปเที่ยวแบบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า soft vacation หรือแม้กระทั่งเรียกว่า soft travel ก็ได้นะคะก็คือไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวไปมีตารางเที่ยวจนแน่นไปหมดแต่เป็นการนอนพักผ่อนใช้ชีวิตแบบที่เขาเรียกว่า slow life นั่นเองนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีสกิลมีทักษะที่เรียกว่า digital presenteeism นะคะก็คือว่าเราไม่บอกว่าเราลาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตามงานเราก็ยังต้องตอบงานได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้เต็มที่มากหรือว่าไม่ได้อยู่ในที่ที่เราควรจะทำงานนั่นเองนะคะแล้วคำศัพท์กลุ่มสุดท้ายนะคะสองคำที่เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องตั้งขอบเขตการทำงานให้พอดีกับเราเองก็คือ at your wage หลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าจะดีหรอ at your wage แต่มันก็ช่วยลดความ

0: เครียดเนี่ยของเราได้แล้วก็คิดว่าเออเราทํางานเฉพาะตามค่าจ้างแหละอาจจะไม่ได้ต้องคือทําให้ดีที่สุดแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องทุ่มเทจนเกินไปนะคะหรือว่า bare minimum Mondays ก็คือวันจันทร์ที่เราค่อยๆทำงานตามมาตรฐานที่มันควรจะเป็นแต่ว่ายังไม่ต้องหักโหมทำงานตั้งแต่วันแรกของการเริ่มทำงานนั่นเองนะคะสิ่งที่ดิฉันอยากบอกกับคุณผู้ฟังก็คือว่าเริ่มต้นครึ่งปีหลังเราไม่จําเป็นต้องกดดันตัวเองนะคะให้เหนื่อยขนาดนั้นเราอาจจะต้องรู้จักว่าเราจะต้องรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเดินทางไปถึงสิ้นปีได้อย่างดีนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่า social battery ต่ำลองทำ desk side escape แอบดูรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปสัก5นาทีแล้วค่อยกลับมาลุยงานต่อก็ได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ English This Way นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ Have a peaceful and relaxing afternoon สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยคอกว้างไม่มีแขนเหมาะสำหรับงานราตรีสโมสรงานพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศกลางคืนเพื่อใช้แทนชุดราตรีแบบตะวันตกและให้ความรู้สึกทันสมัยกว่าแบบอื่นนอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาวในพิธีรดน้ำสังอีกด้วยองค์ประกอบของชุดไทยดุสิตได้แก่เสื้อแขนกุดเข้ารูปคอกลมหรือคอเหลี่ยมคอเสื้อนั้นกว้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังและผ่าด้านหลังปักลวดลายด้วยดิ้นเงินดิ้นทองเลื่อมหรือลูกปัดอย่างประณีตท่อนล่างนุ่งผ้าไหมยกเงินหรือยกทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดตัวเสื้อกับผ้านุ่งจะเย็บติดกันหรือแยกกันก็ได้เครื่องประดับที่ใช้มักใช้ต่างหูสร้อยคอและแหวนสามารถเลือกเครื่องประดับอย่างไทยหรืออย่างตะวันตกตามโอกาสและความเหมาะสม

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์ FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการ

0: ่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
2: CU Delight 101.5 FM
1: ดำเนินรายการโดยอินทนินปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
4: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plusโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
4: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ
0: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเล่นรำทำกับข้าววิ่งจ็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
6: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
7: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
6: คำถามนิทานเพลงเด็ก
8: ฟังนะ
6: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
9: ที่วิทยุจุฬา
6: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: เลยนักแต่งเรื่องราวสวัสดีคุณอมรนะคะส่งสวัสดีวันพุธมานะคะขอบคุณนะคะแล้วก็เด็กๆขาวันนี้มีแก้มใสวันพุธนะคะกลางสัปดาห์แล้วขึ้นเดือนใหม่แล้วด้วยนะคะ
1: เดือนใหม่แล้วเน
0: าะค่ะนะคะเด็กๆก็จำเดือนได้แล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: กรกฎาคมก็ประมาณกลางปีพอดีเด็กๆขาอีกไม่เท่าไหร่ก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะคะ
1: ครับ
0: และเรามาฟังรายการเด็กยังไงก็มีรายการเด็กให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะ
1: ครับ
0: ชื่อรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นเรื่องราวดีๆก็จะมาให้เด็กๆได้ฟังสนุกสนุกกัน4ช่วงนะคะ
1: ครับ4ช่วงก็มีดังนี้นะครับช่วงแรกพบกับคำถามกันก่อนเลยคำถามเราสนุกด้วยได้ฝึกสมองด้วยเนาะเพราะว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวที่เราสมมติว่าเด็กๆได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ได้เจอเรื่องราวแบบนี้ได้เจอคนแบบนี้หรือว่าเป็นแบบเนี้ยเด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงถ้าจะต้องเลือกของสองสิ่งจะต้องเลือกทำเรื่องนี้หรือเจอคนแบบนี้เจอเพื่อนแบบเนี้ยเด็กๆจะคิดจะตัดสินใจอย่างไรเห็นไหมล่ะได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนเลยเนาะเด็กๆนะครับเนี่ยแหละครับช่วงฟังดีๆมีคำถามเดี๋ยวฟังกันนะพี่แมวยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าก็จะคิดไปพร้อมๆกับเด็กๆเลยตัดสินใจไปพร้อมกับเด็กๆเลยเนาะแล้วก็จะรอฟังเด็กๆตอบคำถามมาเสมอเลยนะครับถือว่าสนุกมากเลยนะครับจากคำถามก็มาฟังนิทานนะครับซึ่งนิทานในรายการเรานี่โอ้โหหลากหลายจริงๆเลยเนาะมีเรื่องแม่มดมีนางฟ้ามีสัตว์ต่างๆมีเรื่องของเด็กๆเนาะโอ้โหมีอะไรมีเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ก็มาเป็นนิทานได้เช่นกันแต่ว่าในสัปดาห์นี้เราจะตื่นเต้นกันหน่อยเด็กๆเราจะฟังนิทานชุดที่ชื่อว่าเรื่องของปีศาจกลัวไหมครับเด็กๆเนาะได้ฟังกันไป2ตอนแล้วไม่รู้เด็กๆกลัวไหมเด็กๆเขาชอบจินตนาการบางทีเด็กๆให้วาดรูปปีศาจนี่วาดกันสนุกเลยแล้วก็จินตนาการแล้วก็นึกว่าเป็นตัวอะไรเป็นยังไงกันนะครับแต่วันนี้ล่ะเด็กๆจะได้พบกับปีศาจตัวไหนตนไหนจะน่ากลัวหรือเปล่ามันจะทำอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวรอพบกับนิทานชุดเรื่องของปีศาจกันนะครับจากนั้นจะเป็นอะไรหนออ๋อเพลงสำหรับเด็กที่เราไม่เคยลืมเลยเนาะเด็กๆก็จะได้ฟังเรื่องราวของเพลงสั้นๆเพราะๆตำนองดีๆเรื่องราวเหมาะกับเด็กๆที่เด็กๆจะได้ฟังกันนะครับเพราะว่าบางทีเราลืมอ่ะเนาะเห็นว่ามีเพลงฮิตเยอะแยะเลยก็ให้เด็กๆฟังกันแต่ลืมไปว่าเด็กๆเขาอยากฟังเพลงเด็กเหมือนกันนะแล้วจริงๆบางทีผู้ใหญ่ที่ลืมไปเนี่ยพอได้ฟังปุ๊บก็อ้าวนึกได้ชอบเนาะก็มาฟังเพลงสำหรับเด็กกันนะครับนะใครแนะนำเพลงไว้ก็รอได้แล้วก็ใครจะแนะนำเพลงเพิ่มเติมก็ยินดีเลยนะครับบทเพลงสำหรับเด็กนะครับเราฟังกันได้เลยเนาะช่วงที่4นี่หลังจากให้เด็กๆฟังอะไรกันมาเยอะแยะละคราวนี้ก็อยากฟังเด็กๆบ้างนะเด็กๆมีเรื่องราวอะไรก็ส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยวันนี้ทำกิจกรรมอะไรส่งงานอะไรครูอะไรเป็นยังไงนะครับทะเลาะกับเพื่อนไหมกินข้าวกลางวันที่โรงเรียนอร่อยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยอยากฟังเนาะฟังเรื่องราวของเด็กๆนะครับเดี๋ยวเราฟังอยู่เสมอเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเพื่อให้เด็กๆนึกออกว่าจะส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรกันดีก็ฟังจิงเกิลก่อนเลยนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: ข่าวกันได้นะคะ
1: ครับ
0: ตัวเล็กตัวโตนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: แล้วเราจะแนะนำตัวเองนะคะประพันธ์ค่ะมีสองฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเรามีใครอีกนะนี่เราก็มีผู้ช่วยของเราตั้งหลายคนแน่มีฉายาทุกคนเลยคนแรกคือพี่นุชครับพี่นุชฉายาคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านไปให้เด็กๆเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้อย่างมีความสุขสนุกสนานเลยนะบางคนเพิ่งมาฟังไม่นานก็อยากฟังว่าตอนนี้ผ่านมาเขามีอะไรบ้างหรือบางคนฟังมานานแล้วเกิดคิดถึงอยากฟังตอนเก่าๆก็ได้เลยเนาะแล้วก็พอเข้าไปดูก็จะเจอนิทานที่เล่าไปแล้วเจอเพลงที่เปิดไปแล้วนะแต่ก็ยังฟังได้เสมอได้ฟังเสียงเพื่อนๆเราหรือตัวเราเองนี่แหละที่โทรเข้ามานะแล้วมีอะไรกันล่ะอ๋อมีภาพการ์ตูนด้วยซึ่งลุงโตเขาวาดประกอบนิทานไว้ลุงโตเขาก็มีฉายาว่าคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับ แล้วก็

0: ถ้าเด็กโทรมาก็จะมีผู้ควบคุมเสียงเราช่วยรับโทรศัพท์ก่อนเนาะแล้วก็จะดูแลเรื่องเปิดเพลงต่างๆก็วันนี้เป็นหน้าที่ของพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: อันนี้ก็ดิ่งตีนานหน่อยนะคะปิ๊งปิ๊งค่ะพี่กบอบอบอบอบอบอบค่ะ
0: แล้วก็นี่นี่เจ้าไก่ร้องโอ๊กโอ๊กเลยเจ้าหมูว่าอย่างไรผมหมูครับ
1: บอกไว้หมดแล้วนะคะแนะนำตัวเองแล้วจะได้ฟังอะไรบ้างแล้วมีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเขาก็ส่งข่าวน้องชีสน้องสาวเขานะคะซึ่งบอกว่าเป็นภาพการแข่งขันใส่ถุงเท้าและรองเท้าตอนแรกประพันธ์นึกว่ากลับบ้านแล้วให้เด็กๆใส่รองเท้าถุงเท้าเองกลับบ้านแต่ว่านี่เป็นการแข่งขันนะคะไปอยู่ในห้องสนามกีฬาค่ะนะคะที่พื้นนะแล้วเด็กๆก็วิ่งมาใส่รองเท้าถุงเท้ากันนะคะมัวแต่ตั้งใจที่จะใส่ถุงเท้ารองเท้าแต่เด็กผู้หญิงน่าใส่กระโปรงถูกไหมคะแล้วก็ต้องนั่งแบบ
0: นี่ทำไมใส
1: ่ค่ะมันก็โป้นิดหน่อยนะคะก
0: ็นึกภาพเลยอ่ะได้ยินเสียงแบบวิ่งกันตุกตักตุกตักตุกตักใส่กันใหญ่เลยเนอะ
1: แล้วก็ดีค่ะเป็นการฝึกนะคะคงจะสนุกมีน้องชีสก็นั่งอยู่นะคะเด็กผู้ชายเขาช่วยใส่เกงขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หมีที่ส่งมาเด็กคนอื่นก็สามารถส่งมาได้นะคะแล้วค่ะวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569เดือนใหม่แล้วนะคะเด็กๆค่ะเราก็จะมีคำถามถามเด็กๆนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: เด็กๆจะถามนะคะจะถามเด็กๆนะคะว่าเรื่องกลิ่นค่ะเด็กๆค่ะชอบดมกลิ่นอะไรที่หอมๆอ่ะ
0: โอ้นี่ไม่ยาก
1: กลิ่นหอมอะไรที่ชอบดมกลิ่นเหม็นอะไรที่ไม่ชอบดมคะบอกมาสองคำตอบนะคะ
0: สองคำตอบเนาะเด็กๆครับมีกลิ่นอะไรที่เด็กๆชอบดมเนาะแล้วก็กลิ่นอะไรที่เด็กๆไม่ชอบดมเลย
1: กลิ่นเหม็นอะไรคะที่ไม่ชอบดม
0: ไม่ชอบเลยนะคะเนาะ
1: เพราะเราชอบไม่เหมือนกันเม้นก็ไม่เหมือนกันนะ
0: เนาะบางคนอาจจะชอบกลิ่นดอกไม้นี่แต่บางคนบอกว่า ไม่ค่อยชอบเนาะ นะเด็กๆตอบมาเลยนะมีกลิ่นหอมอะไรที่เราชอบดมแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอะไรที่เราไม่ชอบดมเนาะตอบมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้ที่ line @jula radio นะคะ line @jula radio สะกดนะคะ chula radio ค่ะ chula radio นะคะพี่มิ้นบอกจริงๆมันเป็นคลิปนะคะที่เด็กๆส่งมา2ชั่วโมงกี่รูปเนี่ย2 4 5 6 7 8 10รูปวินาศโกลาหลกันเลยนะคะ
0: ครับ
1: คงจะสนุกนี่ชนะแพ้ไม่เป็นไรนะคะขอให้เขาได้ฝึกค่ะนะคะเด็กๆคะถามไปแล้วนะคะเด็กๆชอบดมกลิ่นอะไรที่หอมๆเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะและไม่ชอบอะไรดมอะไรที่กลิ่นเหม็นคะเด็กๆคะบอกมาหน่อยนะคะนะแล้วเราก็ฟังนิทานกันก่อนก็ได้ค่ะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
0: ครับ
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

นี่แหละครับเด็กๆเรามาฟังนิทานกันนะนิทานวันนี้เสนอเรื่องอะไรเนาะอ๋อก็เป็นเรื่องของปีศาจไงวันนี้เสนอตอนเจ้าปีศาจจมูกไวเราก็ได้ฟังเรื่องราวปีศาจไปถึงตนแล้วเนาะโอ้ยน่ากลัวทั้งนั้นเลยตัวใหญ่แข็งแรงก็มีเนาะตาน่ากลัวก็มีนะครับคราวนี้มาถึงปีศาจอีกตัวหนึ่งเนาะเราจะพาเด็กๆไปยังดินแดนของปีศาจซึ่งมีปีศาจมากมายเลยปีศาจบางตัวก็ตัวใหญ่สูงเท่าต้นอย่างต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะเนาะบางตัวก็ตัวเล็กก็มีตัวก็ตัวอ้วนบางตัวก็ตัวเหมือนก้อนหินก็มีแต่ว่าวันนี้เราจะรู้จักกับปีศาจตัวหนึ่งปีศาจตัวนี้ร่างกายเล็กๆเหมือนเด็กเลยพระพันธ์เป็นปีศาจตัวเล็กๆเลยนะเนี่ยนะตัวกลมๆหน้าตาก็ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวตัวนี้ไม่น่ากลัวเนาะ

0: แล้วมันจะเก่งไหมเนี่ยปีศาจถูกไหมก็ปีศาจก็ต้องมีฤทธิ์เดชอะไรหลายอย่างใช่ไห
1: ม
0: มีตัวอะไรอย่างมันตัวพ่นไฟได้ก็มี
1: ใช่ตัวมีพลังมาก
0: พลังมากปีศาจตัวนี้ไม่มีพลังอะไรเท่าไหร่หรอกพันแต่ว่าปีศาจตัวนี้มีจมูกที่ไวมากเลย
1: จมูกไวเป็นยังไง
0: คือดมกลิ่นได้ไกลกลิ่นมีน้อยๆก็รู้หมดเลยว่ากลิ่นอะไร
1: ห้องสู้ได้ไหมคะ
0: โอ้ยเก่งกว่าร้อยเท่าเลยก็พัน
1: โ
0: อ้วันหนึ่งนะมันกำลังเดินเล่นเป็นปีศาจตัวเล็กๆนะเดินอยู่มีปีศาจอีกตัวนึงเดินมาเจ้าตัวนี้ตัวเบลล์มเลยชื่อปีศาจก้อนหินตัวมันเหมือนก้อนหินเลยแต่จมูกมันไม่ค่อยไวหรอกมันก็ถามมายืนทำอะไรอยู่นี่ปีศาจจมูกไวฮะเจ้าตัวน้อยเนอะปีศาจจมูกไวก็บอกเออกำลังยืนให้ลมพัดมาเดี๋ยวจะได้สูดกลิ่นนะและแล้วก็มีสายลมพัดมามันก็สูดกลิ่นปีศาจก้อนหินรู้ไหมไกลออกไปจากที่เนี้ยนับนิ้วก่อน30โยชน์นี่เนาะเป็นมาตราวัดโบราณนะก็หลาย10กิโลอยู่นะพระพันธ
1: ์
0: 30โยชน์เนี่ยเจ้ารู้ไหมมีอะไรอยู
1: ่ไม่รู้หรอกฉันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนี่นะ
0: มีผลทุเรียนกำลังสุกอยู่ในป่าเราได้กลิ่นไปกินกันไป
1: ไกลไหมล่ะ
0: ก็ไกลอยู่อะต้องวิ่งกันเป็นวันเลย
1: โอ้ย
0: แต่เราได้กลิ่นนะปีศาจก้อนหินบอกเราไม่เห็นได้กลิ่นเลยเออสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ได้กลิ่นเห็นไหมประพันธ์เด็กๆขนาดกลิ่นไกลไปหลายร้อยกิโลมันยังได้กลิ่นเลยมันรู้ด้วยมันบอกไปกินทุเรียนกันเถอะเนาะกำลังสุกเลยแล้วมันก็วิ่งไปเลยครับเด็กๆวิ่งเร็วเหมือนกันนะแล้วก็พอไปถึงก็ได้กินทุเรียนเลยแต่มันเห็นมันตัวเล็กๆอย่างเงี้ยป้าพันกินเก่งอ่ะวันนั้นกินทุเรียนไปตั้ง8ลูก
1: โอ้ยแล้วมันไม่ร้อนเหรอ
0: ไม่ร้อนในสงสัยจะเผาผลาญดีเนาะเนาะกินเสร็จไปแล้วปุ๊บก็มีหมีตัวนึงเดินมาบอกโอ้ยเจ้ากินทุเรียนเยอะกว่าเราอีกเรากินแค่3เจ้ากินตั้ง8ชั่วเหร
1: อข้าชอบไง
0: แล้วอิ่มยัง
1: ยัง
0: โอ้ยยังไม่อิ่มเหร
1: อ
0: โอ้ยแล้วช่วยใช้จมูกของเจ้าสูดหาของกินหน่อยสิว่าแถวนี้มีอะไรเพิ่มอีกมั้ยเนี่ย
1: เจ้าก็ยังจะกินอีกเหรอ
0: แม้ถ้ามีก็ดีนะครับ
1: เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะ
0: เจ้าปีศาจจมูกไวก็ใช้จมูกของมันสูดกลิ่นไกลออกไปนะอีกสัก20กิโลเนี่ยกิโลเมตรเนี่ยมีมังคุดอยู่ไปกินกันเถอะไปเขาว่ากินทุเรียนแล้วต้องกินมังคุดไปมั้ยหมี
1: ไป
0: เจ้าหมีก็บอกไม่เชื่อหรอกตั้ง20กิโลเจ้าจะได้กลิ่นได้ยังไง
1: แต่มันก็ไกลนะไปแล้วไม่เจอก็เหนื่อยเปล่าเลย
0: แต่ปีศาจจมูกไวบอกเชื่อสิเราดมอะไรไม่พลาดหรอก
1: เอาไป
0: เจ้าปีศาจจมูกไวก็วิ่งไปแล้วหมีก็วิ่งตามเลยเหนื่อยแฮกเลยแต่ไปถึงแล้วเจอจริงๆพระพันมังคุดสุกเต็มเลยโอ้โหวันนั้นกินมังคุดกันเพลินเลย
1: เลยดีมากขอบคุณนะ
0: ใช่เลยเนาะนี่แหละเป็นอย่างเงี้ยเจ้าปีศาจจมูกไวเจ้าหมูไวจริงๆเลยขนาดวันนั้นมันเดินๆอยู่นะพระพันธ์จู่ๆมันหยุดกึกเลยแล้วมันบอกว่าใต้ดินเนี่ยมีเห็ดนะเห็ดนี้กินได้ด้วยเราจะขุดนะพอดีมีปีศาจขายาวเดินผ่านมาบอกเอ้ยไม่เชื่อหรอกจะมาหลอกให้เราขุดดินนะสิแต่เจ้าปีศาจจมูกไวบอกไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะขุดให้ดูเจ้าปีศาจจมูกไวก็ขุดดินอย่างไรครับพอขุดไปนะโอ้โหเจอเห็ดเต็มเลย
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เนี่ยมันบอกเดี๋ยวเอาไปต้มนะอร่อยมากเลยเห็ดนี้กินได้ฉันดมแล้วไม่มีพิษหรอกฉันรู้ดีนี่นะครับโอ้โหปีศาจจมูกไวนี่สุดยอดเลยนะไม่ว่ากลิ่นจะอยู่ไกลแค่ไหนจะเป็นอะไรนะก็รู้หมดเลยนะวันหนึ่งเจ้าปีศาจจมูกไวก็เดินอยู่กำลังใช้จมูกของมันสูดกลิ่นหาของอร่อยอร่อยเพราะวันหนึ่งมันกินเยอะเหลือเกินมันได้กลิ่นหนึ่ง
1: กลิ่นอะไรนะ
0: มันไม่รู้จักแต่มันรู้ว่ากลิ่นนี้อร่อยมันนึกใช่กลิ่นผลไม้ไหมไม่ใช่ใช่กลิ่นหัวเผือกหัวมันที่เราเคยชอบกินไหมไม่ใช่แล้วมันกลิ่นอะไรอะ
1: เจี๊ยบของฉันมีมะม่วงอะใช่ไหมล่ะ
0: เนาะมีลิงตัวนึงนะเห็นปีศาจกำลังสูดกลิ่นอยู่เนาะเจ้าลิงก็เลยมาถามอ่ะสูดกลิ่นเนี้ยได้กลิ่นมะม่วงสุกของเราหรือเปล่า
1: ลองดมดูลองดม
0: ปีศาจจมูกไวรับมะม่วงสุกมาดมดูแล้วก็บอกไม่ใช่อ่ะ
1: เอ้าหรอ
0: กลิ่นนี้เราไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนเลยแต่เราคิดว่ามันต้องอร่อยแน่เลยอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: มันมีกลิ่นมันมีผักอยู่ด้วยอ่ะ

0: นี่ไงไอ้เคียงไม้เผือกกับมันที่ฉันมีอยู่เนี่ยขุดมาได้เยอะเลย
1: ไม่ใช่นะกลิ่นที่เราได้กลิ่นมันก็มันๆ นิดนึงแต่มันไม่ใช่เผือกกับมันนะ
0: ว้าก็ดีเหมือนกันฉันได้กินตัวเดียวไม่มีคนไหนมาแย่ง
1: ใช่เนาะแล้วปีศาจจมูกไวก็เลยหาของกินดมต่อไปเอ๊ะกลิ่นนี้มันลอยมาจากทางทิศเหนือนี่เราตามไปดีกว่าเด็กๆครับเจ้าปีศาจจมูกไวก็ตามกลิ่นอาหารน่าจะเป็นอาหารแล้วมันอร่อยมากน่าจะอร่อยนะตามไปทางทิศเหนือเลยครับเดินไปเรื่อยเลยเดินมาเจอแมวแมวป่าแมวป่าจับปลามาได้พวงมาเริ่มเลยเนาะแมวป่าก็ถามเจ้าปีศาจจมูกไวอะมาเดินดมกลิ่นอะไรอยู่แถวนี
0: ้โอ้ฉันหอมอะไรบางอย่างอยากกิน
1: ใช่กลิ่นปลาของฉันหรือเปล่า
0: ไหนๆขอดมหน่อย
1: อ่ะดมได
0: ้เอ้ยมันไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันเอาปลาไปย่างก่อนนะจะใช่ก็ได้นะ
0: เออลองดู
1: เจ้าแมวก็ป่าก็เอาปลาไปย่างอุ๊ยปลาย่างส่งกลิ่นหอมเลยแต่พอให้เจ้าปีศาจจมูกไวดมดูไม่ใช่อ่ะไม่ใช่กลิ่นที่เราตามหา
0: ไม่ใช่อีกนะเนี่ย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แมวป่าบอกโอ้ยก็แล้วแต่เจ้าเถอะดีละเดี๋ยวเราจะกินปลาย่างของเราตัวเดียวเจ้าไม่กินก็แล้วแต่เจ้าปีศาจจมูกไวก็บอกขอกินทักตัวก็ได้นะลองท้องก่อนแล้วมันก็เดินตามหากลิ่นที่อยากกินไปนะครับตอนนี้ปีศาจจมูกไวมันก็เดินไปเรื่อยๆเลยมันน่าจะเดินออกจากป่ามาแล้วป้าพันเดินออกจากเมืองปีศาจมาไกลแล้วเข้ามาในเมืองแล้วแต่ความที่มันตัวเล็กเหมือนเด็กๆไงประพันธ์ไม่มีใครสงสัยว่ามันคือปีศาจจมูกไว
0: โอ้กลิ่นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆต้องเป็นแถวนี้แน่ๆ
1: ใช่เจ้าปีศาจจมูกไวนะครับเดินมาถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งเสียงเด็กๆจอกแจ๊กแจ๊เลยแล้วมีเสียงกริ่งพักกลางวันพอดีเลยเนาะพวกเด็กๆก็วิ่งกันเฮ้ไปที่โรงอาหารกันเลย
0: หิว
1: ๆแม่ครัวก็เตรียมอาหารกลางวันวันนี้เต็มเลยโหเด็กๆก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยแล้วเข้าแถวถือถาดหลุมไปตักให้มีคนตักให้นะครับโหกินเลยเจ้าปีศาจหยุดเลยครับหยุดกึกเลยเอ๊ะหรือจะเป็นที่นี่กลิ่นมันแรงมากเลยของอร่อยเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: มันก็เลยย่องไปดูก่อนโอ้ยนี่พวกมนุษย์นี่เดี๋ยวเราทำตัวเนียนๆดีกว่าค่อยๆ ย่องไปดูว่าจะใช่ไหมเด็กๆครับพักกลางวันวันนี้นะแม่ครัวทายซิแม่ครัวทำอะไรให้เด็กๆกิน
0: ไม่รู้ครับ
1: มีไข่เจียวแสนอร่อย
0: อ
1: แล้วมีแกงจืดน
0: ี
1: ่แกงจืดเต้าหู้ขาวใส่ผักด้วย
0: โอ้ยอยากกิน
1: เพราะว่าไม่เผ็ดเด็กๆกินได้นี่อร่อยเลยนี่แล้วรู้สึกจะมีของหวานมีอะไรเนี่ยหวานมีผลไม้มีส้มด้วยสองผล
0: เอ้ยเขาไปยืนต่อกันแล้วก็ไปต่อบ้างดีกว่า
1: เด็กๆครับเจ้าปีศาจมันโอ้โหมันดีใจมากเลยมันปบมือเลยใช่แล้วนี่แหละกลิ่นของกินที่เราอยากกินเลยเจ้าปีศาจมันอยากกินแล้วมันจะทำยังไงประพันธ
0: ์ก็ไปเข้าทำอย่างเขานะเข้าแถวนี่แหละ
1: ใช่
0: เขายังตัดข้างไปเลยคนนั้นอ่ะ
1: ใช่มันสังเกตดูว่าเด็กๆเดินถือถาดไปใช่ไหมแล้วแม่ครัวเขาก็จะตักข้าวใส่นี่เจ้าปีศาจบอกนี่คือข้าวเนี่ยเพราะมีเด็กคนนึงบอกว่าขอข้าวเยอะ
0: ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า
1: เนาะเพราะมันไม่เคยกินข้าวเลยไงป้าพันในป่าไม่มีโอ้ข้าวโอ้มันหอมๆเหมือนกันนะข้าวนี่เนาะเด็กบางคนบอกขอข้าวน้อยๆแต่ปีศาจบอกไม่เอาหรอกจะขอข้าวเยอะเจ้าปีศาจก็เดินมาแล้วแม่ครัวคนนึงก็ถามว่าจะเอาไข่เจียวไส้อะไรดีคะ
0: ไส้อะไรที่ป้าตักให้ผมกินได้หมดเลยคร
1: ับ เหรอโอ้เอาไข่เจียวหมูสับไหมจ๊ะ
0: ครับ
1: ป้าก็ตักให้แล้วก็จัดแกงจืดให้หนึ่งชุดด้วยโอ้
0: โหขอบคุณแม่ครัวนะครับ
1: เจ้าปีศาจก็เดินไปแม่ครัวก็แปลกเหมือนเอ๊ะเด็กคนนี้ไม่เคยเห็นเลยเนาะแต่เรียบร้อยดีนะเนี่ยพูดมีพูดครับเลยนะเนี่ยโอ้แล้วเวลาตักผักให้เยอะก็ไม่บ่นนะเออนะเจ้าปีศาจก็ไปนั่งกินเลยปรากฏว่าเป็นยังไงครับพัน
0: โอ้ยเกลี้ยงเลย
1: อร่อยเลยมันกินชามสะอาดเลยแล้วมีแม่ครัวบอกว่าใครไม่อิ่มเพิ่มได้นะคะ
0: ผมครับขอชามครับ
1: เจ้าปีศาจวิ่งเอาถาดไปขอเลยเนาะแม่ครัวบอกว่าเอาข้าวเยอะหรือเอาข้าวน้อยคะ
0: เยอะๆครับ
1: ข้าวได้เลยค่ะนี่คราวนี้นะป้าพันธ์เนื่องจากไม่ค่อยมีเด็กแล้วแม่ครัวโปะไข่เจียวที่เหลือมาให้เต็มเลย
0: โอ้นั่นคือสิ่งที่ผมตามหาครับชอบมาก
1: เอาแกงจืดจะหมดแล้วเอาให้หมดเลยนี่ไหม
0: ขอบคุณครับ
1: โอ้ปีศาจไปนั่งกินจนอ้วนเลยนะครับแล้วมันก็นึกว่าโอ้นี่คือของกินที่เราตามหามานี่เองมันก็เลยเดินไปเรียบๆเคียงๆว่าคุณแม่

0: วครับ
1: ยังไงเหรอ
0: วันนี้อร่อยมากไอ้ที่ผมกินไปนี่เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: โอ้ยเขาเรียกว่าไข่เจียวไง
0: เหรอครับแล้วที่เป็นน้ำสดแล้วชื่นใจนี่อะไรครับ
1: เขาเรียกว่าแกงจืด
0: โอ้เหรอครับ
1: ชอบใช่ไหม
0: แล้วข้าวที่ใส่นี่เขาเรียกข้าวอะไรครับเนี่ย
1: ก็คือข้าวนั่นแหละ
0: เหร
1: อ
0: โอ้ยดีจังเลยพรุ่งนี้แม่ครัวจะทำอะไรครับ
1: พรุ่งนี้เหร
0: อ
1: ว่าจะทำไก่ทอด
0: โอ้โหอร่อย
1: เคยกินไหมล่ะ
0: ไม่เคยกินเลยครับ
1: ไอ้พรุ่งนี้ก็มาเข้าแถวเหมือนเดิมนั่นแหละอย่าลืมล้างมือก่อนกินนะ
0: ได้ครับ
1: น
0: ี่นะนี่ดิครับเจ้าปีศาจหลังจากกินข้าวไข่เจียวแกงจืดอิ่มไปแล้วก็กินส้มไปอีกก็อิ่มด้วยจากนั้นมันไม่ได้กินฟรีๆกินเปล่าๆนะมันเดินไปแล้วไปบอกกับแม่ครัวว่ายังไงครับ
1: คุณแม่ครัวครับ
0: ครับ
1: ผมชอบอาหารคุณแม่ครัวทำมากเลยครับคือว่าพรุ่งนี้จะมาขอกินอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้กินไปแล้วเนี่ยผมจะช่วยเก็บจานเก็บช้อนล้างให้เรียบร้อยแล้วครับ
0: นี่แม่ครัวก็บอกโอ้โหดีใจมากเลยเนาะเจ้าปีศาจก็ช่วยแล้วมันก็ดูอ๋อมนุษย์เขากินเสร็จเขาต้องล้างจานเก็บเป็นระเบียบอ๋อเพราะมันเห็นเด็กๆเวลากินแล้วก็ถือถาดไปวางไว้ตรงที่เขาให้วางจานน่ะเนาะแล้วก็รวมไปล้างเจ้าปีศาจก็ช่วยนั่งล้างจานอย่างสะอาดสะอ้านเลยนี่นะนี่นะครับจากนั้นมันก็ไปหลบแล้วก็ขับไปแล้วไปนอนข้างๆโรงเรียน
1: พรุ่งนี้ผมมาอีกนะครับขอบคุณครับ
0: ครับแม่ครัวก็งงเลยเด็กคนนี้มาจากไหนนะเนี่ยแต่เรียบร้อยดีจังเลยกินก็เก่งเนาะนี่แหละครับเด็กครับตอนนี้ก็ผ่านไป1สัปดาห์แล้วพวกเมืองปีศาจในเมืองปีศาจบอกนี่พวกเราเห็นปีศาจจมูกไวไหม
1: เฮ้ยไม่เห็นหายไปเลย
0: เออมันไปหาของกินที่ไหนเนี่ย
1: นั่นสิ
0: เนาะ
1: น่าจะอร่อยปกติวันเดียวก็กลับมาแล้วนะเนี่ย
0: เออยังไม่กลับเลยนะเนี่ยเนาะนะเด็กๆว่าเจ้าปีศาจจมูกไวอยู่ที่ไหนฮะ
1: แน่นอน
0: ได้ข่าวว่าวันนี้มีไข่ตุ๋นด้วยล่ะ
1: ใช่
0: เนาะจบแล้วครับเด็กๆครับ
2: จบแล้วเด้อนิทานที่ฟังแล้วหิวตอนเย็นๆอย่างเงี้ยนะคะ
0: ครับ
2: แล้วมีน้องชีสก็ตอบมาแล้วนะคะลุงโตก็ตอบมาแล้วค่ะ
0: ครับ
2: แล้วเด็กๆคนอื่นจะตอบไหมคะ
0: ครับคำถามเราก็คือมีกลิ่นหอมอะไรบ้างที่เด็กชอบดมแล้วมีกลิ่นเหม็นอะไรบ้างที่เด็กไม่ชอบเลยตอบมาเลยนะครับ022183975ถึง7นะครับ022183975ถึง7ครับ
2: ค่ะใครจะพิมพ์ตอบมาก็เชิญนะคะ
0: ครับ
2: พิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ
0: ครับ
2: LINE @julareadio นะคะ
0: ครับ
2: ผมตัววาดรูปมาแล้วก็หัวเราะมาด้วยไม่รู้หัวเราะเรื่องอะไรนะคะครับเอาละค่ะเด็กๆค่ะหอมครับชอบดมกลิ่นหอมอะไรบ้างและไม่ชอบกลิ่นเหม็นอะไรบ้างตอบได้ง่ายๆสั้นๆเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยก็ตอบได้พี่โตๆก็ตอบได้นะคะแล้วเราก็มาฟังเพลงกันนะคะเป็นเพลงเด็กนะคะมีเพลงตามคำขอด้วยภาษาลาวก็มีค่ะฟังเพลงกันในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก
0: ครับ

0: ขวัญมีเพลงผีเสื้อให้ฟังก็คิดว่าผีเสื้อน่ะเป็นเพื่อนกับผีน่ะเป็นเพื่อนกับปีศาจได
1: ้
0: นะคะก็เลยมีเพลงผีเสื้อให้ฟังนะคะเพราะในเพลงเนี่ยมีชื่อผีมากมายเลยลองฟังดูนะคะแต่มันไม่น่ากลัวนะเด็กๆนะชื่อเพลงว่าผีเสื้ออยู่ในอัลบั้มตลกตุ๊กแกค่ะ

0: ผีเสื้อ
1: ผีเสื้อค่ะเด็กๆคะได้ฟังกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีอีก2เพลงอ้อมีโทรศัพท์ตอบคำถามพอดีเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับแนะนำตัวเลยครับ
3: น้องปันฉายาเจ้าหญิงค่ะ
1: มาแล้วหายไปนานเลย
2: น้องปันนะครับสวัสดีครับน้องปันมีกลิ่นหอมอะไร
3: ดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีกลิ่นหอมอะไรคะนี่น้องปันชอบมากเลย
3: กลิ่นดอกมะลิกับกลิ่นหญ้าตัดใหม่ๆค่ะ
1: โอ้
2: นี่เป็นกลิ่นดอกมะลิกับกลิ่นหญ้า
1: แล้วไปได้กลิ่นที่นี่อย่างเงี้ยที่ไหนคะกล
2: ิ่
1: นดอกมะลิหรือหญ้าตัดใหม่ๆนะคะ
2: ครับที่ไหนครับ
3: ดอกมะลิก็คือ
1: ได้กลิ่นที่ไหนคะ
3: พวงมาลัยไหว้พระค่ะ
1: โอ้ดอกมะลิคือได้กลิ่นเป็นพวงมาลัยไหว้พระ
2: ครับ
1: แล้วหญ้าตัดใหม่ๆนะคะ
2: ครับ
3: ก็คือเหมือนข้างบ้านหนูน่าจะตัดหญ้าใหม่ๆก็เลยได้กลิ่นฟิวมาค่ะ
1: นะคะเออเนาะใช่กลิ่นมันแบบมันแปลกๆนะมันสดชื่นมันเขียวๆตั๊กเออน่าสนใจ
2: ครับแล้วกลิ่นเหม็นอะไรครับที่ไม่ชอบเลย
3: กลิ่นถังขยะค่ะ
2: กลิ่นถังขยะเนาะ
1: ถังขยะ
2: ได้ครับขอบคุณครับแล้ววันนี้มีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องไหมครับ
3: มีค่ะ
2: ได้เลยส่งข่าวได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้หนูอยู่บนรถและหนูเห็นทิศตะวันตกก็คือทางที่ไปบ้านหนูค่ะ
2: ม
3: ันมีแสงอาทิตย์ฟ้าสว่างส่วนทิศตะวันออกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะมันฟ้ามืดครึ้มเหมือนจะฝนตกเลยค่ะ
2: แสดงว่าฝนเคลื่อนที่มาจากทิศทางนั้นเลยเนาะ
1: มืดครึ้มแต่ยังไม่ตกนะคะช่างสังเกตมากแล้วท้องฟ้าสวยไหมคะสีอะไรคะ
3: ตอนนี้ทางทิศตะวันตกสีก็ฟ้าค่ะแต่ทิศตะวันออกตอนนี้กำลังเทาเลยค่ะ
2: โอ้นี่เห็นไหมโอ้น้องปันก็เข้าใจแบบ
1: ช่างสังเกต
2: เปร
1: ีย
2: บเทียบดีเน
1: า
2: ะ
1: สีฟ้ามันไม่มีสีส้มๆตอนพระอาทิตย์จะตกเหรอคะ
2: มีไหมครับ
1: สังเกตเห็นมีไหมคะ
2: มีไหม
4: ไม่ส้มตอนนี้ยังไม่ส้ม
2: มีไหม
3: ตอนนี้ยังไม่ส้มค่ะ
2: ยังไม่ส้มตอนนี้เนาะ

0: 5:30ยังไม่ส้มนะคะเออน่ารักดีเนาะ
1: ครับ
0: ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามช่างสังเกตดีค่ะ
1: ครับแล้วจะขอเพลงอะไรดีครับ
2: ขอเพลง
1: อะไรดีครับ
2: เอาเพลงที
0: ่
2: เก
0: ี่
2: ยวก
0: ับ
2: ธรรมชาติแต่เป็นเพลงอะไรก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะธรรมชาติ แสดงว่าน้องปานชอบธรรมชาติใช่ไหมคะ
1: เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วชอบดูอะไรที่สุดคะที่มันเป็นธรรมชาติดูแล้วแบบโอ้มีความสุขจังเลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: ที่บ้านหนูก็มีสัตว์อยู่2อย่างก็คือปลากับหมาค่ะหน
1: ู
2: ชอบเล่นกับหมาแต่หนูชอบดูปลาว่ายน้ำค่ะ
0: เออเป็นเด็กที่แบบ
1: ชอบธรรมชาติเนาะ
0: ไหวนะเซนซิทีฟดีอ่ะชอบปลากับหมาเล่นกับหมานะคะ
1: ครับได้ครับแล้วก็ปลาหนูก็เลี้ยงเอาไว้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณน้องปันมากเลยฟังน้องปันตอบแล้วพันก็ยิ้มตามไปด้วยมีความสุขจังเลย
1: เลยเนาะ
0: ขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณน้องปันขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่แหละครับเด็กๆก็ตอบมาแล้วคำถามเราเดี๋ยวทวนอีกทีนึงก็คือมีกลิ่นหอมอะไรบ้างครับที่เด็กๆชอบมากเลยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอะไรบ้างครับที่เด็กๆไม่ชอบเลยเนาะตอบมาได้เลยนะครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio
1: ค
0: ่ะ LINE @julareadio ประพันธ์ทวนคำถามอีกช้าๆนะคะ
1: ค
0: เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยบอกว่าพี่หมีบอกน้องไม่ค่อยเข้าใจคำถามนะคะเด็กๆคะประพันธ์ถามว่าหนูชอบดมกลิ่นอะไรหอมๆคะกลิ่นหอมๆเนี่ยหนูชอบกลิ่นอะไรคะนะคะกลิ่นหอมชอบกลิ่นอะไรคะแล้วกลิ่นที่เหม็นอีไม่อยากดมเลยไม่ชอบเลยกลิ่นอะไรคะ
1: อ
0: ้าวง่ายๆเลยนะกลิ่นที่เหม็นๆไม่อยากดมเลยไม่อยากอยู่ใกล้ๆด้วยกลิ่นอะไรดีนะคะตอบมาได้เลยนะคะนะก็โทรศัพท์มาได้ที่022183975-7หรือจะพิมพ์ได้ที่ LINE @julareadio นะคะจากนี้ไปแล้วก็ฟังเพลงตามคำขอค่ะเพลงเต่าเอ๋ยเต่านะคะที่มันทำหัวผุบๆโผล่ๆนะคะเพลงเด็กปฐมวัยพระพันค้นดูว่าเอ๊ะใครเป็นคนผู้แต่งนะก็บอกว่าไม่ทราบผู้แต่งแน่ชัดเป็นเพลงพื้นบ้านนะคะเพลงเต่าเอ๋ยเต่าเพลงนี้น้องกวินฉายานักเทนนิสขอมาเชิญค่ะ

0: ค่ะผุบๆโผล่ๆ
1: ค่ะ
0: เวลาเขาผุบเข้าไปเนี่ยเพราะอะไรคะ
1: อืมผุบก็กลัวอันตรายไงสมมุติว่าเขาเดินๆมาช้าๆอย่างงี้ใช่มั้ยมีใครจะมาจับเขาเนี่ยหัวนี่ก็เป็นจุดอ่อนเนา
0: ะ
1: ต้องหลบก่อนก็หบเข้าไปฟึบเลยเนาะ
0: มีแต่กระดองแข็งๆอ่ะนะคะ
1: ก็พอป้องกันได
0: ้แล้วพอไม่มีศัตรูอะไรแล้วเงียบๆแล้วค่อยๆโผล่
1: ออกมาดูเหตุการณ์นิดนึง
0: ปลอดภัย
1: ไม่มีก็โผล่ไปแล้วก็เดินไปเลย
0: ก็เป็นเพลงคำหัวผุบผุบโผล่นะคะเขาไม่ได้ทำเล่นๆนะ
1: อ
0: ีกหนึ่งเพลงนะคะตามคำขอค่ะ
1: เ
0: พลงลาวนะคะเป็นเพลงของประเทศลาวนะคะเพลงชื่อว่าสามัคคีนะคะโดยจาน

0: สีพาเบิ่งนะคะเพลงนี้ก็เกี่ยวกับการเด็กๆหลายๆคนเล่นด้วยกันแล้วก็สนุกแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะก็จะมีคำว่าเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันนะม่วนหลายๆเด้อม่วนก็สนุกอย่างนี้นะคะช่วยเหลือกันจับมือกันนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงลาวพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวขอมาค่ะสามัคคีเชิญค่ะ
1: ครับ

0: ราก็ได้เรียนรู้คำพูดศัพท์ภาษาของเพื่อนบ้านเรานะคะเป็นเพลงที่ชื่อว่าสามัคคีค่ะก็คือเล่นนำกันเล่นด้วยกันเด้อแล้วก็ม่วนหลายๆมีความสุขแล้วพวกเราก็รักกันนะคะแมนบอเนาะแล้วก็ใช่ไหมคะเรารักกันนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กค่ะนะคะเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆเขาชอบฟังนะคะเด็กๆอย่าบอกว่าอยากฟังนิทานเรื่องนี้จังเลยก็แนะนำมา
1: ได้เลย
0: นะพิมพ์มาก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าอายจังเลยที่จะบอกนะก็พิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะแล้วก็บอกว่าหนูชื่อนี้ค่ะหนูอยากฟังนิทานเกี่ยวกับ
1: นางเงือกก็ได้นางเงือกก็ได
0: ้ก็ได้นะคะพิมพ์มาเลยเดี๋ยวพี่แมวก็จัดการให้เลยนางเงือกก็จะมาอยู่ในนิทานนะคะนะแล้วชื่อหนูก็จะเป็นหนึ่งในนิทาน
1: อยู่ในนิทานนั้นก็จะไปอยู่ในนิทานนั้นด้วย
0: นะคะเราแนะนำมาค่ะแล้วเราก็จะฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงนะคะพี่แมวต้องหยิบกีตาร์แล้วเพลงนี้น้องปริมฉายากระต่ายขอมาบอกว่าเพลงอะไรก็ได้ให้พี่แมวร้องให้ฟังค่ะแล้วให้ทุกคนฟังด้วยนะคะ
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวร้องสองเพลงติดกันเลยดีไหมเนี่ยประพันธ
0: ์ว้ายเอาสั้นๆนะสั้นๆนะ
1: โอ้งั้นเอาเพลงเดียวก็ได้เดี๋ยวไม่ทันเอาเพลงนี้ดีกว่าเนอะจุดตัวนี้ก็อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะเนาะตัวเล็กๆเด็กบางคนก็ชอบบางคนก็

คนชมทำไม่ดีจะมีคนดุแม่ไก่ร้องกุ๊กกุ๊กแม่เป็ดร้องกาบกาบแม่นกร้องจิบจิบแม่จิ้งจกจะร้องยังไงร้องร้อง

0: ไก่ดีจะมีคนดุแม่ไก่ร้องกุ๊กกุ๊กแม่เป็ดร้องกาบกาบแม่นกร้องจิบจิบแม่จิ้งจกจะร้องยังไงร้องร้อง
1: ป้าพันธ์ก็เป็นแม่จิ้งจกได้นะเนี่ยพี่แมวก็เป็นร้องเหมือนกันหมดเลยนะคะเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะคะเด็กๆ
0: ค
1: ่ะนะว่าถ้าเวลาเราคุณพ่อคุณแม่จะดุก็จะเป็นเสียงอย่างนี้แหละไม่ก็การประมาณนี้เราก็แบบหยุดแล้วใช่ไหมคะหรือไม่ก็อย่านะเป็นการเตือนสติพอได้ยินเสียงปุ๊บก็มีสติกลับมาแล้วเอ้ยไม่ทำดีกว่านะคะเอาละค่ะได้ฟังกันแล้วนะคะตามคำขอครบหมดแล้วค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะทวนคำถามแล้วจะฟังเพลงกันต่อค่ะ
0: คำถามเราก็คือมีกลิ่นหอมอะไรครับที่เด็กๆชอบมากเลยกลิ่นอะไรครับกลิ่นหอมที่เด็กชอบมาก
1: อ๋ออยากดมอยากดมชอบกลิ่นนี้จังเลย
0: แล้วก็มีกลิ่นเหม็นอะไรครับที่เด็กๆไม่ชอบเลย
1: ไม่เอาไม่เอา
0: ตอบมาเลยนะรีบโทรมาเลย022183975-7นะครับ
1: ค่ะ
0: 022183975-7ครับ
1: พิมพ์ก็ได้ค่ะ line @jularadio line @jularadio พี่หมีค่ะ
0: ครับ
1: ต้องถามน้องชี้สักทีค่ะดูซิป้าพันธ์แบบถามคำถามอย่างนี้แล้วน้องจะเข้าใจไหมนะคะ
0: เน
1: าะนะคะป้าพันธ์จะได้ปรับให้แบบเด็กๆตัวเล็กๆเข้าใจได้
0: ครับ
1: นะคะฟังเพลงค่ะเพลงกันต่อค่ะอยากฟังเพลงอะไรก็ขอมาได้นะคะพ่อพันจะบอกชื่อแล้วเด็กๆก็พิมพ์มาคำแรกของเพลงเป็นเพลงที่ชื่อว่ากลิ่นเป็นเพลงที่ชื่อว่าของอร่อยหรือเพลงที่ชื่อว่าใบหน้าของฉันขึ้นต้นด้วยใบก็ได
0: ้
1: กลิ่นของใบ
0: อ่
1: ะเชิญพี่แมวอย่างเร็ว
0: ใบเอาเพลงใบดีกว่าครับ
1: เพลงใบไม่ใช่ใบไม้แต่เป็นใบหน้าของเรานะคะซึ่งก็มีตามีหูมีจมูกมีปากนะคะเพลงของ Kitty Tune เชิญค่ะ
0: ครับ

0: บแล้วตาหูจมูกปากนะคะตาก็ไว้ดูหูก็ไว้ฟังจมูกก็ไว้ดมกลิ่นปากก็ไว้เอาไว้ลิ้มรสชาติต่างๆนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เอาแล้วก็พี่หมีเขาก็ขอเพลงต่อมาเลยนะคะของอร่อยยามเย็นอย่างนี้นะคะ
1: ได้เลยครับ
0: ท้องร้องจ๊อกๆเลยถ้าฟังเพลงนี้นะคะของอร่อยค่ะอยู่ในอัลบั้มขบวนการคนตัวดีเชิญค่ะ
1: ครับ

0: ลิ่นไข่เจียวนี่ต้องหอมใช่ไหมคะ
1: ใจเลย
0: แล้วกลิ่นไหนที่กลิ่นเหม็นๆล่ะเด็กๆคะนี่เป็นคำถามเรานะคะ
1: คำถามเราก็คือมีกลิ่นหอมอะไรบ้างที่เด็กๆชอบมากเลยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอะไรที่เด็กๆไม่ชอบเลยนะตอบมานะยังมีเวลา022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะป้าพันอ่านคำตอบของเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวใครตอบป้าพันก็จะรีบอ่านเลยนะคะคนแรกก็คือน้องสาวพี่หมีชื่อน้องชีสตอบว่าชอบกลิ่นหอมคือกลิ่นส้
1: ม
0: และกลิ่นมะนาวเนาะแล้วก็เดี๋ยวนะป้าพันดูของเขาต้นฉบับหน่อย
1: ครับ
0: กลิ่นส้มแล้วก็กลิ่นมะนาวครับแต่ว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจคำถามป้าพันเปลี่ยนแล้วนะคะเอาให้ง่ายแล้วนะคะแล้วก็ส่วนกลิ่นที่ไม่ชอบไม่ยอมตอบครับนะคะแล้วก็น้องตอบมาแล้วค่ะชอบดินชอบดมกลิ่นผ้าห่มของน้อง อันนี้ชอบแสดงว่าหอม3อย่างเลยใช่ไหมคะกลิ่นเหม็นไม่ตอบใช่ไหม
1: เน
0: าะเนาะแล้วส่วนคนอื่นๆนะคะลุงโตก็ตอบมาเป็นภาพการ์ตูนนะคะมันจะมีคำศัพท์ไม่สุภาพอยู่คำหนึ่งป้าฝันไม่รู้จะอ่านได้ไหมกลิ่นหอมก็คือกลิ่นทุเรียนโอ้ยกลิ่นเหม็นก็อึ๊ค่ะ
1: อ
0: ันนี้เหม็นนะคะแล้วก็หัวเราะมาด้วยนะคะธรรมชาติอารมณ์โตเนาะเนาะแล้วก็น้องปันฉายาเจ้าหญิงก็ตอบว่ากลิ่นหอมที่ชอบดมนะคะก็คือกลิ่นดอกมะลิค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นหญ้าต้นหญ้าเด็กๆค่ะที่ตัดใหม่ๆอ่ะนะคะมันก็จะหอมแบบเขียวๆอ่ะ
1: ใช่เลย
0: นะหอมแปลกๆแล้วก็ที่บอกว่าดอกมะลิก็คือเป็นได้กลิ่นจากพวงมาลัยไหว้พระนะคะแล้วก็ส่วนกลิ่นตัดหญ้าใหม่ๆก็ข้างบ้านค่ะได้กลิ่นข้างบ้านส่วนกลิ่นเหม็นนะคะเด็กๆคะกลิ่นเหม็นคือกลิ่นถังขยะค่ะโอ้มันก็เหม็นจริงๆเนาะ
1: ใช่เลย
0: เพราะของสดๆก็หอมดีแต่พอปล่อยไปนานๆก็เน่าเปื่อย
1: ก็ไม่หอมแล้ว
0: มันก็ไม่หอมแล้วเป็นธรรมชาติอีกเหมือนกัน
1: ครับ
0: เห็นมั้ยคะแล้วมีอีกมั้ยคะไม่มีแล้วพี่แมวล่ะ
1: เหมือนจะชอบคล้ายๆน้องชีสเลยชอบกลิ่นมะนาวกลิ่นส้มอะไรเงี้ยเนาะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: แต่ที่ไม่ชอบเลยนี่พี่แมวจะไม่เหมือนก็คือไม่ชอบพวกกลิ่นเวลาเค้าทาสีอ่ะประมาณกลิ่นพวกสารเคมีอะไรพวกนี้จะไม่ชอบเลยนะคร
0: ับ ค่ะ
1: นี่แหละครับ
0: อ๋อละ
1: ครับ
0: ป้าพันชอบเหมือนน้องชีสแหละไม่ใช่น้องชีสน้องปันค่ะมันน่าสนใจดี สดชื่นดีนะกินดอกมะลินะสดชื่นเอาละเด็กๆค่ะขอบคุณมากที่บอกความรู้สึกมาแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะ

0: ี่คือรางวัลค่ะขอบคุณลุงโตด้วยนะคะที่มาร่วมตอบด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเวลาอยู่หน่อยนึงพระพันธ์มีเพลงสั้นๆไหมเนี่ย
1: มีไหม
0: ไม่มีค่ะพี่แมวคงต้องร้องแล้วมั้ง
1: ได้เลยเนาะเรามาร้องกันดีกว่าเจ้าดอกไม้ดอกนี้ไม่มีกลิ่นหรอกแต่สีสวยดีนะสีม่วงๆนี่นะฟังกันเถอะนะต้อยติ่งยังไงล่ะต้อยติ่งต้อยตำดอกสีม่วงอ่อนฝักแก่เล็กๆเรียวๆเยอะแยะฝนตกเปาะแปะฝักแตกโปะเปะเมล็ดน้อยดีดตัวกระเด็นไกลเห็นไหมเด็กๆขึ้นง่ายด้วยเนาะสีม่วงต้อยติ่งต้อยตำดอกสีม่วงอ่อนฝักแก่เล็กๆ เรียวๆ เยอะแยะเลยฝนตกเปาะแปะฝักแตกโปะเปะเมล็ดน้อยดีดตัวกระเด็นไกล
0: ไอ้จมูกร้องเลยต้อยเม็ดต้อยติ่งโดนตัวนิดเดียวเอง
1: นะคร
0: ับเด็กเคยไหมไม่ได้ต้อยติ่งที่มันแก่สีเข้มๆอ่ะแล้วพอมันโดนน้ำนะพระพันโดนประจำเลยไปรดน้ำตอนเช้ามันก็พระพันก็เป็นรดมันด้วยแหละเพื่อจะตั้งใจให้มันกระเด็นโดนสนุกดีแต่ระวังกระเด็นเข้าตานะคะ
1: ใช่เลยคร
0: ับเอาเด็กๆหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแต่ว่าพระพันไม่ได้ทำเสียงดีใจว่าหมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่ามาแจ้งให้ทราบเฉยๆแต่พรุ่งนี้เราก็เจอกันอีกนะ
1: ค
0: ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทั้งเด็กๆทุกคนที่ฟังรายการแล้วก็ตอบทั้งตอบและไม่ตอบนะคะก็มีความสุขกับรายการค่ะนะเราได้ทำสิ่งดีๆให้เด็กๆได้สนุกได้ฟังกันก็มีความสุขเด็กๆก็มีความสุขนะคะพรุ่งนี้เรามาฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันใหม่นะคะกลับบ้านปลอดภัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมุดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
10: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแจ่มใสขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับ
12: บางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุด
13: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
14: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัศยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับเราเปิดมาในวันแรกของเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะขอเริ่มต้นกันที่เรื่องของความร่วมมือในด้านงานวิจัยนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียครับโดยเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีได้นำคณะผู้บริหารของจุฬาร่วมต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตทั้งด้านการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง2สถาบันและก็ได้มีการหารือถึงเรื่องการจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วมและหลักสูตรบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะครอบคลุมไปถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมืออื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมร่วมการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการและความเป็นไปได้ในการจัดประชุมด้านธุรกิจระหว่าง

0: ไทยและออสเตรเลียซึ่งผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ก็ได้แสดงความสนใจในการสานต่อความร่วมมือด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักสูตรบูรณาการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมาต่อกันที่เรื่องของความปลอดภัยครับคุณผู้ฟังในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนั้นมีผู้คนสัญจรและทำกิจกรรมกันอย่างมากมายดังนั้นเหตุไม่คาดฝันที่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงก็ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอและบุคคลที่จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่นเองเพราะจะเป็นผู้ที่เข้าถึงที่เกิดเหตุก่อนทีมแพทย์การมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการห้ามเลือดอย่างทันท่วงทีก็จะสามารถลดความรุนแรงของการบาดเจ็บและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ประสบเหตุได้ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Stop the Bleed หยุดเลือดช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาวิทยากรที่มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจุฬานั้นก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลตำรวจและชุดต่อต้านการก่อการร้ายของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งโครงการนี้ก็ได้จัดขึ้นเพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้พวกเขานั้นมีความรู้และทักษะในการห้ามเลือดได้อย่างถูกต้องและก็เป็นการเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ลดการสูญเสียชีวิตและเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามหลักสากลครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นสวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: ุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้าน

และเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio

0: ที่จบลงไปนั้นเป็นการแสดง2ชุดด้วยกันนะคะคือการแสดงนาฏศิลป์4ภาคและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดลูกเสือไทยค่ะ
1: เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะได้จัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในทุกวันที่1กรกฎาคมของทุกปีเพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ามาชายลูกเสือบุคลากรทางการลูกเสือได้ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมกัน
2: ก่อนจบการถ่ายทอดสดวันนี้หนูขอเชิญเพื่อนเพื่อนลูกเสือทุกคนร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือไทยร่วมกันศึกษาลูกเสือสู่ยุคดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันสเกลดีๆภายใต้แนวคิดทำดีทำได้ทำทันทีและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความสามัคคีเพื่อให้กิจการลูกเสือไทยคงอยู่และเจริญก้าวหน้าสืบไปค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เป็นพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือนะคะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันที่1กรกฎาคมของทุกปีซึ่งปี2019นี้นะคะครบรอบ115ปีค่ะวันนี้ดิฉันเกียรติยาธัมวิพัฒน์ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาภนะคะรวมทั้งนายณัฐพัฒน์กังสดามณีชัยนายอิทธิกรธนภัยบูรและนายสาวัญญาภาคิมขอลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: หาคนส่งนกต่อบัญชีอวตารขบวนการค้าเฮโรอีนเบื้องหลังกองทัพมดลำเลียงจากไทยไป7ประเทศกริดเปิดหน้าชนอ้างแผนล่อซื้อข้อมูลกองสอบท้องถิ่นพบ2ขั้วใหญ่ชิงผลประโยชน์เอกชนเร่งรัฐบาลตัดสินใจปิดดีลรถไฟไฮสปีด3สนามบินหลังล่าช้ากว่า7ปีเชื่อ EEC ยังมีศักยภาพกองข้อสอบเข้าเรียนแพทย์อินเดียจุดชนวนพักแมลงสาบเจนซีเขย่าบัลลังก์พัก BJP
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิสระครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: เรื่องการตรวจสอบเส้นทางที่ส่งเฮโรอีนจากไทยไปที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้ขยายผลทั้ง2ด้านครับฝั่งไทยเราเชื่อแน่ๆว่าต้องมีขบวนการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในฝั่งไทยแน่นอนครับขณะที่ปลายทางออสเตรเลียเนี่ยเขารู้แล้วนะครับว่าเฮโรอีนที่ถูกซุกเอาไปในกระเป๋าผ้าเนี่ยปลายทางจะส่งให้ใคร
2: วันนี้ค่ะทางตำรวจ AFP ของออสเตรเลียเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ปปส.ของไทยนะคะใช้เวลาหารือกันประมาณ1ชั่วโมง40นาทีสิ่งที่ได้จากตำรวจออสเตรเลียก็บอกว่าแอร์โฮสเตสคนนี้ค่ะสำแดงสัมภาระด้วยตัวเองซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติของทางศุลกากรออสเตรเลียคือเจ้าหน้าที่มีการสอบถามไปยังลูกเรือหรือว่าแอร์โฮสเตสนะคะว่ามีสิ่งของต้องสำแดงหรือไม่มีของของผู้อื่นหิ้วมาด้วยหรือไม่นะคะซึ่งแอร์โฮสเตสคนนี้ก็ยอมรับบอกว่าเธอมีกระเป๋าทั้งหมด12ใบมีของของคนอื่นเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจนท้ายที่สุดนำไปสู่การตรวจพบเฮโรอีนส่วนการตรวจสอบของฝั่งไทยอย่างที่คุณเจษฎาบอกไปตอนนี้เจ้าหน้าที่ปปส.เชื่อว่าน่าจะมีคนไทยร่วมอยู่ในขบวนการด้วยแต่ที่ยังแกะรอยอยู่ก็คือยาเสพติดมีต้นทางจากที่ไหนตอนนี้กำลังเร่งติดตามคนส่งของตัวจริงนะคะที่เป็นคนเอากล่องพัสดุซึ่งน่าจะเป็นยาเสพติดมาส่งแล้วก็แกะรอยติดตามหาตัวคนที่ใช้บัญชีแอคเคาท์ที่ใช้ชื่อว่า Rose ที่ติดต่อแอร์โฮสเตสคนนี้ค่ะพนักงานส่งของบริษัทเอกชนหรือไรเดอร์ที่ปรากฏในภาพข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่านำพัสดุมาส่งที่คอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสเข้าพบตำรวจที่สภ.สำโรงเหนือเมื่อเย็นวานนี้ค่ะแล้ววันนี้ไรเดอร์คนเดิมก็เข้าพบให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ปปส.ยืนยันให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทุกเรื่องยอมรับว่าไปส่งของให้แอร์โฮสเตสแต่ว่าพัสดุที่เอาไปส่งไม่ใช่กล่องกระดาษพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.บอกว่าจากการตรวจสอบการทำงานของไรเดอร์คนนี้พบว่าเอาของมาส่งให้แอร์โฮสเตสเมื่อวันที่23มิถุนายนเวลา 11:10 นาทีซึ่งเป็นคนละคนกับคนที่มาส่งของให้แอร์โฮสเตสและเป็นคนละวันกับบุคคลที่มาส่งกล่องต้องสงสัยว่าจะมียาเสพติดค่ะ
3: น้องพลเมืองดีนะครับที่มาให้การในวันนี้เนี่ยเราได้ดูภาพกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยเป็นการส่งพัสดุในวันที่23นะครับเวลา 5:00 น.เช้าเสร็จๆซึ่งชัดเจนนะครับว่าเป็นคนละกล่องแล้วก็การแต่งตัวนะครับก็เป็นแต่งกายกันคนละลักษณะน้องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยในวันที่23เนี่ยเขาแต่งกายเป็นใส่ฮู้ดลักษณะเดียวกันแต่เป็นเสื้อสีเหลืองนะครับแต่ว่าของทางผู้ต้องสงสัยที่เราต้องการตัวมาสอบปากคำเนี่ยนะครับในวันที่22เนี่ยเป็นฮู้ดสีดำ
1: เบาะแสบุคคลต้องสงสัยที่ส่งยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่เร่งตามหานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าถ้าดูจากกล้องวงจรปิดครับจะเห็นชายสวมเสื้อฮูดสีดำใช้รถยนต์เก๋งสีเข้มนะครับมาจอดนอกพื้นที่คอนโดครับจากนั้นก็เดินอุ้มกล่องเข้ามาวางที่จุดวางของซึ่งวันเวลาที่ปรากฏในภาพก็คือ22มิถุนายน2569ครับในเวลา 12:10 นาทีจากนั้นผ่านไปประมาณ20นาทีครับแอร์โฮสเตสก็ลงมารับสินค้าขึ้นไปที่ห้องนะครับส่วนข้อสังเกตของกล่องพัสดุที่เจ้าหน้าที่ไปพบในห้องของแอร์โฮสเตสและแฟนบอกว่าเป็นกล่องที่ใส่กระเป๋าผ้าบนกล่องเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่ามีแค่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ของผู้รับก็คือแอร์โฮสเตสที่สามารถติดต่อได้เท่านั้นไม่เจอสัญลักษณ์อื่นๆครับ
2: เลขาธิการปปส.บอกด้วยค่ะว่าขณะนี้ จ้าหน้าที่กำลังเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้ติดต่อและนัดส่งของคนที่ใช้ชื่อบัญชีชื่อแอคเคาท์ใน Facebook ว่า Rose Rose ซึ่งเจ้าหน้าที่พบข้อมูลและความพยายามติดต่อกับหลายคนในการจ้างหิ้วของพร้อมขอให้ผู้ที่เคยรับจ้างว่าจ้างผ่าน Rose Rose หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนขอให้รีบติดต่อมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะเลขาธิการปปส.บอกว่าจากการสืบสวนยังเชื่อว่ามีคนไทยมีส่วนร่วมในขบวนการส่งยาเสพติดครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลค่ะรวมถึงหาเบาะแสจากกระเป๋าว่ามาจากพื้นที่ใด
3: เราพูดคุยกันทั้งหมดนะครับในเครือข่ายกลุ่มบุคคลเราเรียกว่ากลุ่มบุคคลนะครับที่เป็นเครือข่ายการส่งยาเสพติดจากแหล่งผลิตยาเสพติดนะครับผ่านไทยเพื่อนำส่งไปยังประเทศออสเตรเลียเราเอาเครือข่ายบุคคลนะครับที่มีพฤติการในการส่งขนส่งลำเลียงยาติดไปต่างประเทศเนี่ยมาพูดคุยกันทั้งหมดณขณะนี้เองไม่ใช่เฉพาะปปส.นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองไม่ว่าจะทางตำรวจนครบาลทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดตอนนี้ก็มีเครือข่ายที่ดำเนินการสืบสวนอยู่ในมือกันอยู่แล้วก็ทราบว่าในวันสองวันนี้ก็อาจจะมีการดำเนินการจับกุมในเครือข่ายที่มีส่วนร่วมหรือเครือข่ายอื่นๆที่ไม่ใช่เครือข่ายที่ส่งให้คุณมีนานะครับ
2: เจ้าหน้าที่จากออสเตรเลียวันนี้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ปปส.นะคะตามรายงานบอกว่าหิ้วแฟ้มสีดำเข้ามาด้วยคาดว่าเป็นรายละเอียดของสำนวนแล้วก็น่าจะเป็นข้อมูลจากการสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือแอร์โฮสเตสคนนี้ที่ถูกจับกุมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ปปส.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างกันด้านการสืบสวนแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่การจับกุมจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันทั้งข้อมูลการติดตามการเข้าตรวจจับการจัดส่งยาเสพติดการโอนเงินให้แอร์โฮสเตสรวมไปถึงข้อมูลของเครือข่ายยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศมีการข่าวที่ทั้งสองประเทศมีนะคะและขณะนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ารู้ตัวบุคคลปลายทางที่มารับพัสดุแล้วกำลังสอบสวนค่ะแต่ว่าปริมาณของยาเสพติดที่ตรวจจับยังไม่ชัดเจนขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนการต่อสู้

0: คดีนะคะมีรายงานว่าแอร์โฮสเตสคนนี้ร้องขอทนายสู้คดีเองซึ่งกระบวนการไต่สวนจะเริ่มประมาณเดือนกันยายนค่ะ
1: คดีจับแอร์ลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลียครั้งนี้ครับอาจจะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นนะครับไทย PBS เจอข้อมูลครับในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมานะครับที่ไทยเนี่ยเจอการลักลอบขนส่งยาเสพติดโดยใช้เครื่องบินพาณิชย์ทั้งนำเข้าและส่งออกมากกว่า150คดีครับหรืออาจจะพูดได้นะครับว่าทุกๆ4วันจะมีคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างน้อย1คดีครับสถานการณ์นี้กำลังถูกจับตามองจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับติดตามใน The Exit ครับ
2: กล่องพัสดุขนาดใหญ่1ชิ้นถูกเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจยึดได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิระหว่างขาออกจากประเทศไทยปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อตรวจค้นภายในกล่องพบเฮโรอีนน้ำหนักรวมกว่า 4.2 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในขวดเซรั่มจำนวน65ขวดปลายทางส่งไปยังผู้รับในประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านั้น2เดือนวันที่17มีนาคม2569เจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักรวม 9.5 กิโลกรัมสุกซ่อนเตดของสายการบินประเทศออสเตรเลียให้การว่าตนได้ประกาศรับหิ้วสินค้าไปประเทศออสเตรเลียในโซเชียลมีเดียก่อนมีลูกค้าใช้ชื่อบัญชีว่าวาวาว่าจ้างให้หิ้วสินค้าโดยของกลางที่ถูกตรวจยึดได้รับมาทางพัสดุไปรษณีย์นี่เป็นส่วนหนึ่งจากทั้งหมด30คดีในรอบ2ปีที่พบความพยายามลักลอบขนส่งยาเสพติดจากไทยไปออสเตรเลียตามข้อมูลจากโครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานหรือ AITF โดยพฤติการที่พบมีทั้งให้ผู้โดยสารขนส่งกับสัมภาระและส่งผ่านพัสดุระหว่างประเทศสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODCเผยแพร่รายงานยาเสพติดสังเคราะห์ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาระบุเส้นทางยาเสพติดผ่านไทยว่านำเข้าจากเมียนมาทางภาคเหนือและตะวันตกและนำเข้าจากลาวทางภาคเหนือและภาคอีสานก่อนกระจายไปยัง7ประเทศในจำนวนนี้มี4เส้นทางที่นิยมขนส่งโดยเครื่องบินคือออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานยังระบุว่าการใช้ผู้โดยสารเครื่องบินพาณิชย์และพัสดุทางอากาศเป็นช่องทางในการขนส่งยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนอกเหนือจากไทยยังพบต้นทางจากประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซียซึ่งใช้วิธีนี้กระจายยาเสพติดไปมากกว่า30ประเทศทั่วโลกรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่ขบวนการขนส่งยาเสพติดผ่านไทยนิยมใช้เครื่องบินพาณิชย์ว่าเพราะเป็นวิธีการที่รวดเร็วและมักพบในสารเสพติดที่มีขนาดเล็กพกพาได้ง่ายและตรวจจับยาก
3: การส่งไปมันก็จะมีรูปแบบว่าปัจจุบันเนี้ยมันทั้งออนไลน์ทั้งการซื้อของการสั่งของต่างๆมันไอตัวเครื่องบินเนี่ยจะเป็นส่วนที่สามารถเดินทางได้เร็วดังนั้นได้เร็วแล้วก็สามารถพกติดตัวไปได้สองเขารู้ว่าอาจจะไงขาออกเขารอดแหละแต่ว่าขาเพราะขาออกรอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขาใช้เส้นทางผ่านอยู่แล้วเขาก็เลือกมาผ่านที่ประเทศไทยแต่ว่าขาไปขาเข้าประเทศอื่นก็ต้องใช้ความเสี่ยงเอารอดไม่รอดก็แล้วแต่ประเทศซึ่งออสเตรเลียเป็นประเทศที่เข้มแข็งมากในเรื่องของการตรวจ
4: แต่งตั้ง
2: แม่ทัพภาคที่3ให้ข้อมูลว่าแนวโน้มปริมาณยาเสพติดที่ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่า88%ในช่วงปีที่ผ่านมาสถิติในระยะหลังพบว่าเป็นการจับกลุ่มบิ๊กล็อตที่มียอดตรวจยึดสูงเกินกว่า1ล้านเม็ดขึ้นไปเกือบทุกครั้งสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มทุนยาเสพติดปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตมาใช้สารเคมีสังเคราะห์ในโรงงานลับอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้การผลิตยาเสพติดได้ครั้งละจำนวนมากและต้นทุนต่ำลงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองภายในเมียนมาให้ความเห็นว่าสถานการณ์ที่ผลักดันทำให้ยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านทะลักเข้าไทยและใช้ไทยเป็นทางผ่านส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์สู้รบภายในเมียนมาที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้กลุ่มกองกำลังติดอาวุธ

0: จำเป็นต้องพึ่งรายได้จากการผลิตยาเสพติดไปบำรุงกองทัพและซื้ออาวุธรองเลขาธิการปปส.ยังระบุว่าผู้ผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะมุ่งเน้นการผลิตยาเสพติดที่เป็นที่ต้องการของประเทศที่สามซึ่งการขนส่งล้วนใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านปัจจุบันสำนักงานปปส.ได้บูรณาการร่วมกับหลายประเทศเช่นอังกฤษนิวซีแลนด์ฝรั่งเศสในการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติขณะที่จีนก็แสดงความกังวลมายังประเทศไทยถึงการเป็นต้นทางในการลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศที่3ซึ่งสำนักงานปปส.ได้เฝ้าระวังร่วมกันอย่างต่อเนื่องทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
1: พูดถึงมาตรการในฝั่งบ้านเราครับทั้งขาเข้าขาออกนะครับจะต้องเพิ่มความเข้มงวดหรือไม่ปัจจุบันสิ่งที่ใช้ไม่ใช่เครื่องเอ็กซเรย์นะครับที่จะเจอยาเสพติดครับหลักๆเขาใช้การข่าวบวกกับเคนายแต่ทุกวันนี้ที่ท่าอากาศยานของไทยเนี่ยเคนายมี10นายเท่านั้นครับแต่คนใช้บริการสนามบินมากกว่า85ล้านคนต่อปีนี่เป็นช่องโหว่จุดอ่อนสำคัญนะครับที่เห็นตรงกันว่าจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้นายกแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับก็สั่งการข้ามประเทศครับให้ปปส.รวมไปถึงการท่าอากาศยานนะครับคุยกันบ่ายวันศุกร์นี้เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบยาเสพติดครับนายกสั่งผ่านสำนักนายกนะครับให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับและการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือทอทอนะครับประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนช่วงบ่ายวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ครับโดยนายกได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็แจ้งว่าไม่เพียงกรณีแอร์โฮสเตสซุกซ่อนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียครับแต่ยังพบชาวต่างชาติขนสารเสพติดจากไทยเข้าออสเตรเลียซึ่งเป็นเหตุสำคัญนะครับที่กระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาวะที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินแล้วก็ตั้งเป้าจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในปี2571ครับจึงไม่พอใจอย่างมากและขอเรียกประชุมเพื่อยกระดับมาตรการต่างๆให้เข้มข้นและรัดกุมมากขึ้นครับ
2: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรบอกว่ากรมศุลกากรอยู่ระหว่างการพิจารณาปิดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้มาตรการด้านการข่าวมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขอตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยงสูงค่ะซึ่งสนามบินทั่วโลกก็ใช้หลักการเดียวกันเพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารสุจริตทั่วไปพร้อมพิจารณาในการเพิ่มระบบบริหารความเสี่ยงข้อมูลผู้ใช้บริการมากขึ้นและให้สุนัขตำรวจเคนายกลับเข้าประจำการสุ่มตรวจผู้โดยสารและลูกเรือตลอดจนสายพานสัมภาระขาออกจากเดิมจะสุ่มตรวจเฉพาะขาเข้าเนื่องจากเคยถูกผู้โดยสารร้องเรียนถึงความไม่สบายใจแล้วก็อาจจะได้รับความไม่สะดวกจากการปฏิบัติงานของสุนัขเคนาย
3: ก่อนเนี่ยต้องเรียนว่าขาออกเนี่ยเราไม่ได้ใช้สุนัขดมกลิ่นเท่าที่ควรเนื่องจากว่าทุกประเทศใช้เหมือนกันหมดฮะใช้ขาเข้าเป็นหลักพอนึกออกไหมฮะถ้าเราเอาสุนัขดมกลิ่นไม่ต้องดมลูกเรือหรอกเราไปดมสมมุติน้องเป็นผู้เดินทางแล้วก็เช็คอินอยู่แล้วเช็คกระเป๋าอยู่แล้วเอาสุนัขไปเดินเนี่ยเราก็ถูกคอมเพลนจากผู้โดยสารก็เลยไม่ได้มีการดำเนินการตรงนั้นแต่วันนี้ก็คงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คงต้องทบทวนแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลในการที่จะเอาสุนัขเคนายหรือว่าเจ้าที่ไปทำงานในขาออกบ้างมากขึ้นครับ
1: อธิบดีกรมศุลกากรครับให้ข้อมูลนะครับตอนนี้สุนัขตำรวจเคนายมีแค่10นายเท่านั้นครับซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดผู้ใช้บริการในสนามบิน85ล้านคนต่อปีมีเคนายอยู่10นายเท่านั้นเพราะการฝึกเคนายครับต้องฝึกร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับต้องใช้เวลาและงบประมาณสูงครับที่สำคัญกำลังเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยมีประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเท่านั้นถ้าไปเทียบกับออสเตรเลียและจีนเขามีเจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่น้อยกว่า 100,000 คนครับทำให้การสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดมักใช้การข่าวเป็นเครื่องมือหลักแล้วก็ย้ำนะครับว่าไทยพยายามแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวกับประเทศเสี่ยงสูงครับ ถ้าไม่สามารถสกัดกั้นจากต้นทางเช่นไทยซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตสารเสพติดของโลกไทยก็จะประสานการข่าวให้จับกุมในประเทศปลายทางนะครับทำให้สามารถจับกุมคดีลักลอบขนเฮโรอีนมากกว่า214กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า500ล้านบาทในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับ
2: อดีตแอร์โฮสเตสสายการบินแห่งหนึ่งค่ะให้ข้อมูลว่าสายการบินจริงๆจะมีระเบียบลูกเรือระบุเอาไว้ชัดเจนว่าไม่ให้ลูกเรือรับหิ้วสิ่งของแปลกปลอมจากคนที่ไม่รู้จักนะคะแต่ยอมรับว่าในวงการก็อาจจะมีคนฝ่าฝืนค่ะแล้วก็มองว่าจริงๆไม่ใช่แค่แอร์โฮสเตสหรือว่าลูกเรือนะคะแต่ว่าคนที่ทำงานอยู่ในสายงานที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆแบบนี้อาจจะตกเป็นเป้าให้กระบวนการยาเสพติดนั้นใช้เป็นคนกลางหรือว่าตัวกลางในการส่งของผิดกฎหมายได้เราพูดคุยเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับอดีตแอร์โฮสเตสของสายการบินแห่งหนึ่งนะคะก็ยอมรับบอกว่าลูกเรือและคนที่มีอาชีพเดินทางบ่อยๆอาจจะหารายได้เสริมจากการรับฝากหรือรับหิ้วโดยจะใช้วิธีติดต่อกันผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละค
1: ่
2: ะเปิดเพจขึ้นมาหรือว่าบางคนก็อาจจะไปพูดคุยกันในไลน์ส่วนตัวรับฝากรับหิ้วส่วนเรทราคาก็อาจจะคิดราคากันต่อชิ้นบางทีก็เป็นกิโลกรัมหรือว่าของบางอย่างเช่นพวกเครื่องสำอางพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอันนี้เขาอาจจะบวกเพิ่มราคาต่อชิ้นใหญ่ที่บอกว่ารับฝากรับหิ้วเนี่ยค่ะจะเป็นการซื้อสินค้าตามออเดอร์แล้วก็จะเป็นกลุ่มสินค้ายอดนิยมที่ราคาถูกกว่าที่ขายอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยค่ะจะไปเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองคล้ายกับการไปซื้อมาฝากครอบครัวนั่นแหละค่ะกรณีที่แอร์อยู่ในไทยและรับหิ้วของบางอย่างไปต่างประเทศอันนี้ยอมรับมีความเสี่ยงโดยเฉพาะถ้ารับของมาจากคนที่ไม่รู้จักยิ่งถ้าดูแล้วเขาเสนอค่าตอบแทนสูงบอกว่ายิ่งไม่ควรรับค่ะ
4: คือของที่เราหิ้วเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าเราไม่มีทางทราบต่อให้เราสามารถที่จะตรวจสอบหรือดูได้แต่เราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมีช่องเล็กๆหรือจะมีอะไรที่เขาสามารถยัดไส้อะไรมาได้ไหมหรือแม้กระทั่งนะคะคุณวันถ้าคุณวันอาจจะเคยได้ยินคดีมาบ้างที่บางทีเนี่ยพวกสารเสพติดพวกเนี้ยสามารถนำไปละลายน้ำได้แล้วก็นำมาเคลือบที่เสื้อผ้าแล้วพอถึงปลายทางเนี่ยสามารถขูดออกมาได้เป็นยาเสพติดอย่างนี้ก็มีนะคะคือมันมีหลายรูปแบบมากนะคะในการที่จะขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีทางที่จะทราบได้เลยว่ามันสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นออยมองว่าตรงนี้เนี่ยไม่ควรรับมาตั้งแต่แรกจะปลอดภัยที่สุดโดยเฉพาะจากต้นทางคือประเทศไทยแล้วการจะไปที่ประเทศอื่นๆแบบนี้ค่ะมันค่อนข้างมันเสี่ยงมากๆเลยอะค่ะ
2: อดีตแอร์โฮสเตสคนนี้เล่าประสบการณ์ที่เคยบินไปออสเตรเลียถ้าบินไปรูทออสเตรเลียซิดนีย์เมลเบิร์นลูกเรือจะทราบดีถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามเข้าประเทศเช่นผลไม้สดเนื้อสัตว์แปรรูปก็ห้ามนำเข้านะคะถ้าฝ่าฝืนก็จะมีค่าปรับแม้ว่าจะเป็นลูกเรือก็ตามเมื่อถามว่าพอทราบหรือไม่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดส่งผลให้ลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่และเดินทางไปต่างประเทศถูกประเทศปลายทางตรวจสอบเข้มงวดมากขึ้นหรือไม่อดีตแอร์ท่านนี้ยืนยันบอกว่าการตรวจสอบของทุกท่าอากาศยานทุกประเทศเข้มงวดสูงสุดตามมาตรฐานอยู่แล้วค่ะแต่ยอมรับว่าครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์ทำให้แอร์ลูกเรือหรือแม้แต่ผู้โดยสารก็ตามตื่นตัวมากขึ้นเรื่องการรับฝากรับหิ้วหรือแม้แต่การซื้อของฝากกลับมาก็ตาม
1: ค่ะทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้มันมีหลายจักรวาลเหลือเกินท่านผู้ชมครับตัวละครเยอะแยะไปหมดครับแต่วันนี้เราจะโฟกัสไปที่จักรวาลของคลิปเสียงแล้วกันก่อนหน้านี้มีคลิปเสียงออกมาครับเป็นการคุยกันระหว่างคนที่ชื่อว่าส้มกับคนที่ชื่อว่ากริชมีการพูดถึงตัวเลขโควต้าของที่นั่งในการสอบท้องถิ่นมีการพูดถึงจำนวนเงินในการเรียกรับผลประโยชน์นะครับวันนี้คนที่ชื่อกริชครับเขาเปิดหน้าแจ้งความอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายถูกแอบอัดคลิปนะครับประเด็นที่เขาชี้แจงวันนี้นอกจากการชี้แจงความโปร่งใสของตัวเองบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตเป็นการล่อซื้อนะครับแต่สิ่งที่เขาย้ำแล้วย้ำอีกก็คือการอ้างถึงชื่อของนายทรงศักดิ์ทองศรีครับย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายพงศกรเสาทนหรือว่ากริชพร้อมกับทนายความนะครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สน.ทุ่ง2ห้องครับถือเป็นการเปิดหน้ายอมรับนะครับ

0: ตนเองคือคนที่อยู่ในคลิปเสียงเป็นเสียงที่คุยกับคนที่ชื่อส้มไม่ใช่ AI แน่นอนคลิปที่ถูกปล่อยออกมาครับเป็นการคุยกันถึงตัวเลขจำนวนโควต้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการสอบท้องถิ่นแล้วก็ยังอ้างชื่อนักการเมืองระดับสูงด้วยนายพงศกรเนี่ยอ้างว่าที่โทรศัพท์ไปคุยกับส้มเป็นการหาข้อมูลขบวนการจ่ายเงินแลกการทุจริตสอบครับและที่ผ่านมาก็เคยเจอกันครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผ่านการแนะนำของคนอื่นส่วนตัวเนี่ยไม่ได้สนิทสนมกันเป็นการพิเศษแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักฐานที่มีทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ทุจริตกันอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยมันเพิ่งจะโดนจับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยมันมีแค่เสียงอย่างเดียวแล้ววันนี้ก็รู้สึกเสียใจนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ทำให้ท่านเสียชื่อเสียงแล้วก็ขอยืนยันในวันนี้เลยครับว่าท่านไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วก็ผมก็ไม่มีส่วนรู้เห็น
2: นายพงศกรยังยกมือไหว้ขออภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีผ่านสื่อนะคะขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกนำชื่อไปพาดพิงโดยยืนยันซ้ำหลายครั้งบอกว่าตัวเองและนายทรงศักดิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับกระบวนการทุจริตสอบครั้งนี้และยังอ้างด้วยว่าข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับส้มได้นำหลักฐานให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตไปแล้วกับการตรวจสอบการทุจริตไปแล้วนะคะแล้วก็ยังนำข้อมูลเดียวกันนี้เข้าชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ DSI เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนี้ถ้าเจ้าหน้าที่จะสอบสวนเรื่องคลิปเสียงก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ส่วนการดำเนินคดีกับส้มบอกว่าอยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายกฎหมายค่ะ
0: เมื่อตรวจสอบตัวตนของพงศกรบน Facebook นะครับระบุสถานะว่าเป็นอดีตคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับส่วนภาพโคเวอร์หรือว่าภาพหน้าปกใช้เป็นโลโก้ของพรรคเพื่อไทยนะครับทีมข่าวตรวจสอบกิจกรรมที่ปรากฏผ่าน Facebook เปิดเป็นสาธารณะครับพบว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดนะครับเป็นการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมต่างๆกับชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่นครับเช่นการลงพื้นที่พัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมสันทนาการไปจนถึงงานศพแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่ยึดโยงอยู่กับบ้านใหญ่ตระกูลดังเมืองขอนแก่นอย่างตระกูลช่างเหลาครับ
2: นายพงศกรปัจจุบันเป็นสมาชิกสังกัดพรรคเพื่อไทยนะคะแต่ว่าในอดีตนั้นพบว่าอยู่ในฐานะคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาโดยตลอดค่ะไล่มาตั้งแต่ยุคของนางสาวนฤมลพินโยสินวัตรในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงยุครัฐบาลอนุทินหนึ่งช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะส่วนประวัติทางการเมืองปี2566ค่ะเคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาและเคยนั่งเป็นประธานคณะทำงานนายวัฒนาช่างเหลานายกอบจ.ขอนแก่นในปี2567นะคะแต่ว่าถูกปลดในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันแล้วก็มาปี2569เนี่ยค่ะพบว่าเปิดตัวเข้าสังกัดพรรคกล้าธรรมพร้อมกับนายเอกราชช่างเหลาค่ะ
0: จากเบาะแสตอนนี้นะครับผมสมมุติว่าขบวนการโกงสอบเนี่ยมี2ขั้วด้วยกันครับขั้วหนึ่งผมเรียกว่ากลุ่มคลิปเสียงแล้วกันครับอีกขั้วหนึ่งก็คือบ้านบางใหญ่ที่ไปค้นกันที่นนทบุรีนะครับวันนี้ข้อมูลที่นายกฤตหรือว่านายพงศกรเสาทนออกมาเปิดเผยเนี่ยหนักไปทางกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคลิปเสียงครับซึ่งก่อนที่เขาจะไปเจอตำรวจนะครับเขาให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งอ้างว่าส้มเนี่ยเป็นคนติดต่อเขามาก่อนต่อมาพอรู้ว่าส้มน่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตครับเขาก็เลยตัดสินใจล่อซื้อหวังจะเอาข้อมูลนี้ไปเอาผิดครับ
1: ไม่เอาเพิ่งจะมา
0: ข้อมูลที่กฤตหรือนายพงศกรเสาทนให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งของท็อปนิวส์บอกว่าส้มเนี่ยเคยอ้างว่ามีโควต้าสำหรับผู้สมัครสอบกว่า 7,000 ที่นั่งครับแต่พอมสว.กลายเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบทำให้ส้มเนี่ยไม่มีโควต้านี้แล้วกฤตอ้างว่าได้ปรึกษากับอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการปปช.ของสภาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เขาเรียกว่าหลังพิงก็เลยตัดสินใจล่อซื้อเพื่อหาข้อมูลเอาผิดขบวนการนี้นะครับเขาอ้างว่าได้หลอกส้มว่ามีโควต้า 1,500 ที่นั่งซึ่งไม่มีอยู่จริงครับแล้วก็อ้างชื่อของนายทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งพยายามย้ำว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็พูดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเท่านั้นประเด็น

0: นี้เขาย้ำแล้วย้ำอีกนะครับเขาบอกว่าเขาทำแบบนี้เพราะต้องการรายชื่อบุคคลที่ต้องการจ่ายเงินโกงสอบแต่สุดท้ายครับไม่ได้รายชื่อจากส้มนะครับและตัวเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้รับเงินตามที่กล่าวอ้างในคลิปแล้วก็ท้าให้สอบเส้นทางการเงินด้วยคล้ายๆพยายามจะบอกว่าไม่ได้ทั้งชื่อแล้วก็ไม่มีทั้งเส้นเงินครับกฤตเนี่ยยังอ้างอีกนะครับว่าเขาหยุดทำเรื่องนี้เพราะหลังพิงที่เขาพูดถึงซึ่งเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการหมดวาระหลังการเปลี่ยนรัฐบาลในช่วงปลายปี68ครับส่วนตัวเขาก็ต้องไปช่วยเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งซึ่งข้อมูลข้างต้นเนี่ยได้ให้ปากคำกับ DSI ไปแล้วแล้วก็บอกว่าที่ออกมาพูดไม่ใช่การฟอกข่าวให้กับตัวเองครับมีข้อสังเกตนะครับว่าการแจ้งหมายข่าวกรณีในกฤตจะเข้าแจ้งความในวันนี้ทีมงานของนายทรงศักดิ์เป็นผู้แจ้งหมายข่าวให้กับนักข่าวทราบถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นครับส่วนคนที่ชื่อว่าส้มที่อยู่ในคลิปเสียงนะครับเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Next News วันที่20กุมภาพันธ์ครับบอกว่าผู้ชายในคลิปที่ชื่อว่ากฤตอยู่ๆก็โทรมาเพื่อให้จัดหาคนหรือจัดหาเด็กซึ่งส้มบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยมันผิดสังเกตครับก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็อัดคลิปไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการป้องกันตัวเองในภายหลังครับ
1: การล่อซื้อเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเรื่อยมาจนถึงเวลานี้เราก็ตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่แรกนะคะบอกว่าตัวละครก็ชัดทั้งชื่อทั้งตัวบุคคลก็ถูกเปิดออกมามากมายเหตุใดทำไมถึงยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือยังไม่มีการดำเนินคดีกับใครก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนวันนี้กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะบอกว่าพบข้อพิรุธพบข้อบกพร่องมากมายค่ะแต่ขอเวลาอีก2วันเดี๋ยวจะเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยมท.4จีไฮปลัดเร่งสรุปสำนวนและเสนอนายกวันพรุ่งนี้ค่ะหลังรายงานสรุปตามลำดับชั้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ยืนยันบอกว่าจะเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นต่อสาธารณชนค่ะขณะนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดของนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงเป็นประธานกำลังเร่งดำเนินการโดยกรอบการทำงานก็จะเฉพาะเจาะจงลงไปส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนในกระทรวงขณะนี้ได้เชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลเสร็จไปแล้วนะคะอีก 1-2 วันถ้าพบใครเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวจะสรุปส่งให้ปปช.และตำรวจเพื่อประมวลกับผลสอบคนนอกและดำเนินการตามกฎหมายอย่างรอบคอบซึ่งยืนยันไม่ใช่ความล่าช้าค่ะ
2: สิ่งที่ผมอยากจะเรียนทุกท่านก็คือว่าตอนนี้มีหลายคนบอกว่าวันก่อนก็ไปเจอแล้วจับแล้วจนตอนนี้เงียบแล้วนะยังหาคนผิดไม่ได้คือจริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราทำงานบนข้อเท็จจริงที่มีกระจัดกระจายแล้วเยอะมากมีคนเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอเวลาให้ทางทีมตรวจสอบได้ทำงานนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันแย่กว่าการทำงานช้าเนี่ยคือการวินิจฉัยผิดถ้าเกิดว่าทีมตรวจสอบเนี่ยไม่ชัดเจนในข้อมูลหรือไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนเนี่ยแล้ววินิจฉัยออกมาแล้วมีความผิดพลาดเนี่ยอันเนี้ยมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ขอให้สบายใจในขั้นตอนในกระบวนการการตรวจสอบเพราะว่าทางทีมตรวจสอบเองเนี่ยไม่ว่าทั้งเป็นทั้งปปช.ทั้งบกปปสอบสวนกลางทุกหน่วยเนี่ยมีความตั้งใจที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับให้ข้อมูลตรงกันนะครับบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยกำลังเร่งสรุปรายงานข้อเท็จจริงให้ทราบครับแต่เบื้องต้นเท่าที่ได้คุยกันพบว่ามีข้อบกพร่องจำนวนมากนะครับแล้วก็มีข้อพิรุธหลายเรื่องแต่จะเกี่ยวข้องกับใครบ้างจะต้องดำเนินการต่อไปครับแล้วก็บอกว่าถ้าผลสอบออกมาจะเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับไม่สามารถปกปิดได้ครับ
3: แต่ในส่วนของเราเนี่ยคือกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเราก็ต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องผิดพลาดอย่างไรแล้วใครที่อยู่ในกระบวนการนี้นะครับ
4: มีข้าราชการระดับไหนที่มีชื่อมาสอบสวนหรือเปล่าข้าราชการของมหาดไทย
3: ท่านรองปลัดก็มีประชันอยู่แล้ว
4: หมายถึงว่าคนที่ผิดนะครับ
3: เดี๋ยวต้องถามท่านรองเพราะผมไม่ได้เข้าไปสอบสวนด้วย
5: ผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อที่ปปช.ด้วยไหมคะ
3: ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราคุยกับปปช.ตลอดเลยปปช.ก็สอบอยู่ตัวเราก็สอบมันก็ชนก็อาจจะชน
5: ตอนนี้ดูแล้วแบบมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนก
3: ับยังไม่ดูเลย
5: ไม่มีรายงานนิดๆมาเลยหรอ
3: ก็บอกว่าก็พบข้อบกพร่องแต่ข้อพบข้อมีรายงานอะไรอย่างนะครับ
1: หลังนายพงศกรเสาทนหรือนายกฤตปรากฏตัวต่อสาธารณชนแล้วพร้อมเปิดเผยว่าเป็นคนในคลิปเสียงที่สนทนาปมทุจริตสอบราชการท้องถิ่นและกล่าวขอโทษการพาดพิงถึงโดยไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียังคงให้สัมภาษณ์ยืนยันจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะให้เหตุผลว่าการพาดพิงเป็นเหตุให้เสียชื่อเสียงไปแล้วและตามข่าวเมื่อได้ฟังร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านก็จะเชื่อไปแล้วดังนั้นคำขอโทษไม่ใช่คำตอบสำหรับความสงสัยของสังคมค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ครับตามกำหนดการเดิมเนี่ยปลายเดือนมิถุนายนนะครับคณะพูดคุยสันติสุขจะต้องเริ่มงานพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่จะมาอยู่บนโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการนะครับแต่กำหนดการนั้นถูกเลื่อนออกไปครับแต่คงไม่ใช่ข่าวร้ายเท่าไหร่เพราะทราบว่าในภายในเนี่ยก็คงมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการนะครับแต่กำหนดการหลังจากนี้นายกจะต้องไปเยือนมาเลเซียก่อนครับในเดือนกรกฎาคมจากนั้นการพูดคุยอย่างเป็นทางการถึงจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาครับที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับที่ดูเหมือนตอนนี้จะกลับมารุนแรงอีกครั้งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์แล้วก็ประมวลในภาพรวมเป็นการประเมินร่วมกัน3ฝ่ายครับทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับซึ่งดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะมีความรุนแรงค่อนข้างทีแต่ไม่ถึงขั้นอันตรายต่อชีวิตของคนที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลครับบอกว่าวันที่2ถึง5กรกฎาคมนี้จะมีการเปิดโต๊ะพูดคุยกันนัดที่2ระหว่างตัวแทนคณะพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN หรือระดับย่อยโดยมีมาเลเซียทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับถ้าการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีข่าวดีในการลงนามร่วมการแก้ปัญหาไฟใต้ของคณะพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ในเดือนกันยายนนี้ครับ
6: การเจรจาเดิมที่อยู่ในขั้นตอนของคณะการคุยเป็นการภายในเป็นคณะย่อยซึ่งคณะใหญ่จะมีการประชุมหลังจากคณะย่อยซึ่งต้องมีการประชุมสัก2ครั้งก็ถ้าพูดโดยภาพรวมการคุยของคณะย่อยก็เป็นไปด้วยดีต้องรอว่าคณะใหญ่ประชุมแล้วควรจะมีมติแถลงออกมานะครับ
7: คณะใหญ
6: ่
7: จะม
6: ี
7: การพ
6: ู
7: ดค
6: ุ
7: ยก
6: ัน
7: น
6: ั้นโดยที่ได้กำหนดไว้คร่าวๆนะครับว่าประมาณเดือนกันยานะครับประมาณเดือนกันยาก็ถ้าคณะใหญ่ได้ตกลงกันอาจจะมีการลงนามกันก็น่าจะเป็นไปด้วยดี
0: อาจารย์วันนอครับพูดถึงกำหนดการเยือนมาเลเซียของนายกนะครับจะไปเยือนมาเลเซียช่วงวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ครับไปขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดความสงบแบบยั่งยืนครับ
1: สำหรับประเด็นที่นายกอนุทินจะไปพูดคุยกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะคาดว่าน่าจะมีประมาณ4ประเด็นค่ะ1ก็จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการชายแดนจะมีการพูดคุยเรื่องการควบคุมพื้นที่ท่าข้ามต่างๆที่มาเลเซียปิดกั้นรวมถึงเรื่องการเข้าออกชายแดนนะคะโดยเฉพาะปัญหาบุคคล2สัญชาติ2เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะโดยสนับสนุนให้มาเลเซียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันและเพิ่มความรับผิดชอบต่อพื้นที่3เป็นความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเน้นย้ำให้มาเลเซียช่วยควบคุมสถานการณ์ไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่ข้ามฝั่งไปมาในการก่อเหตุในไทยแล้วก็4คือการอำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขไทย BRN นะคะโดยจะมีการปรับรูปแบบใหม่ของการพูดคุยซึ่งก็จะทำลักษณะการเปิดโต๊ะพูดคุยระดับกลุ่มย่อยตั้งแต่ระดับฝ่ายความมั่นคงการเมืองต่างประเทศยุติธรรมและภาคประชาสังคมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาค่ะ
0: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกบช.ครับเป็นการรับทราบสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับโดยเฉพาะเหตุระเบิดและไฟไหม้ปั๊มน้ำมันในพื้นที่ยะลาและปัตตานีรวม3แห่งครับรวมถึงรับทราบรายงานความคืบหน้าการพูดคุยคณะพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ครับโดยเฉพาะการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับภาคประชาชนหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมไปถึงผลการพบปะกับผู้เห็นต่างนะครับขณะเดียวกันครับที่ประชุมมีมติขยายเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก3เดือน

0: ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน18อำเภอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ครับ
1: แม้หลายฝ่ายจะมองว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมากลุ่ม BRN กำลังสร้างอำนาจการต่อรองบนโต๊ะเจรจาพูดคุยสันติสุขรอบใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นแต่ว่าถ้าไปดูในมุมมองของนักวิชาการหลายคนกลับมองว่าการเลือกเป้าหมายที่ไปกระทบกับประชาชนนี่ต่างหากค่ะอาจจะทำให้สูญเสียอำนาจต่อรองมากกว่าและจุดยืนหรือว่าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันก็อาจจะทำให้การพูดคุยนั้นไม่ง่ายติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะ
2: Belaku rak penato, berjuga gitu, rak terketo.
3: เพราะไม่มีอำนาจต่อรองอื่นนอกเหนือจากการสร้างเหตุรุนแรงจึงเป็นที่มาของการทำสงครามอสมมาตรของกลุ่มขบวนการ BRN ถูกวิเคราะห์จากผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ที่มองว่าเหตุรุนแรงที่เพิ่มขึ้นก่อนการพูดคุยสันติสุขรอบใหม่ก็เพื่อสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาแต่การเลือกโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างอาจกลายเป็นการลดทอนอำนาจต่อรองได้เช่นกัน
4: ถ้าหากว่ามีเงื่อนไขในทางการเมืองที่ดีในการต่อรองใช่ไหมมันก็จะได้เปรียบแต่ว่าตอนนี้ถ้าหากว่าทำแง่ของปฏิบัติการแล้วก็เกิดผลด้านลบต่อมวลชนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมที่มีต่อฝ่ายของ BRN เองนะครับนะอาจจะทำให้ในด้านกลับการอำนาจต่อรองก็อาจจะลดลงในแง่ของการพูดคุยนะครับนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าผมมองภาพใหญ่แล้วว่าอยากให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพสันติสุขเนี่ยมันเดินหน้าไปนะโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนต่อพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป
3: 5เดือนแรกของปีนี้เกิดเหตุความรุนแรงแล้วเกือบ300เหตุการณ์และมีแนวโน้มเกิดเหตุต่อเนื่องผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้จึงเห็นว่าการพูดคุยรอบใหม่จึงต้องขับเคลื่อนให้เร็วเพื่อไม่ให้ความเชื่อมั่นของประชาชนถูกซอกกลอน
4: มีการใช้ความรุนแรงแล้วก็เป้าหมายต่อพี่น้องประชาชนพลเรือนโดยทั่วไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะมีผลด้านลบได้แล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันบั่นทอนความรู้สึกว่าเอ๊ะสันติภาพมันไม่มีความหมายหรือว่าการพูดคุยอาจจะไม่มีความหมายก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกระบวนการพูดคุยอันนี้ก็ต้องระวังครับแต่ในภาพใหญ่ภาพรวมแล้วผมคิดว่าประชาชนยังต้องการให้เกิดสันติภาพขึ้นนะครับ
3: แม้การพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการมานานกว่า10ปีแล้วแต่นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยพายัพเห็นว่ายังคงลุกคุกคลานและไปไม่ถึงไหนเพราะคำว่าดับไฟใต้จากคู่ขัดแย้งที่ไม่ตรงกัน
5: อันนึงอยากจะดับไฟใต้ด้วยความหมายว่าทุกอย่างเงียบไม่มีความรุนแรงเรียบร้อยทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมไม่เรียกร้องอะไรนี่คือดับไฟใต้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจดับไฟใต้คือสถานการณ์ที่ไม่มีความรุนแรงแต่มีเสรีภาพที่จะพูดเรียกร้องประชุมหาเรือเรื่องอะไรก็ได้ทีนี้สองเป้าหมายนี้มันต่างกันเวลาพูดคุยเวลานั่งที่โต๊ะจริงๆถ้าประเด็นไหนขึ้นมาและฝ่ายหนึ่งคิดว่ามันจะไปทางด้านนั้นก็จะขวางแล้วก็ยุติและการพูดคุยก็จบ
3: นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยพายัพยังเห็นว่าบทบาทของภาคประชาสังคมที่แม้จะไม่เป็นเอกภาพแต่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งตัวแปรต่อการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในปัจจุบันเช่นเดียวกับกลไกภายในของรัฐที่ยังเลือกใช้วิธีการฟ้องปิดปากและไม่เปิดพื้นที่ทางการเมืองให้ผู้เห็นต่างได้มีเสรีภาพในการพูดหรือแสดงความคิดเห็นจึงอาจกลายเป็นขวากน้ำระหว่างทางของการพูดคุยสันติสุขดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
0: ตอนนี้หน่วยความมั่นคงนะครับให้น้ำหนักเหตุรอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันในจังหวัดยะลาและปัตตานีเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้1คนนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการลอบวางระเบิดที่ทำให้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บที่นราธิวาสครับเจ้าหน้าที่3ฝ่ายนะครับใช้กฎอัยการศึกครับเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นบ้านพักของนายมะรอฮีมหลังสืบทราบครับว่าชายคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับการลอบวางระเบิดบนถนนสายสปอมอำเภอตากใบเมื่อ2วันก่อนนะครับทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียบาดเจ็บ2คนครับการตรวจค้นเนี่ยไปเจอนาฬิกาข้อมือ10กว่าเรือนอยู่ในห้องนอนแล้วก็เครื่องมือช่างส่วนที่ห้องครัวครับเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์และกระสอบจำนวนมาก

0: นะครับจึงเชิญตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามกองบังคับการกรมทหารพรานที่46ครับตั้งข้อสังเกตว่านายมะรอฮีมครอบครองนาฬิกาและอื่นๆจำนวนมากผิดวิสัยชาวบ้านปกติหากตรวจสอบพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จะจัดทำประวัติและปล่อยตัวครับส่วนที่จังหวัดยะลานะครับปั๊มน้ำมันที่เสียหายจากเหตุระเบิดยังคงไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนซากความเสียหายออกจากพื้นที่ครับซึ่งผู้ประกอบการรอให้วิศวกรและหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบประเมินความมั่นคงของโครงสร้างรวมไปถึงสรุปมูลค่าความเสียหายครับก่อนจะซ่อมแซมหรือฟื้นฟูพื้นที่เช่นเดียวกับปั๊มน้ำมันที่อำเภอยะริงและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับผู้จัดการปั๊มคาดว่าต้องใช้เวลาสัก5เดือนครับถึงจะกลับมาเปิดให้บริการได้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปั๊มทั้ง3แห่งยังคงส่งผลให้พนักงานกว่า30คนไม่มีงานทำครับ
1: ไม่เฉพาะแรงระเบิดอย่างเดียวครับมันยังไงมันเกิดจากการราดน้ำมันก่อนการราดน้ำมันเสร็จแล้วก็มีการไหม้คือมีทั้งโดนระเบิดแล้วก็ไหม้ที่อื่นอาจจะมีระเบิดอย่างเดียวใช่ไหมความเสียหายก็อาจจะน้อยกว่าแต่ที่นี่ไหม้ทั้งหมดเลยทั้งเอกสารอะไรก็หมดเลยครับ
2: ส่วนประเด็นเหตุวางระเบิดบนถนนในอำเภอตากใบนะคะซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บและเกิดความกังวลว่าอาจจะกระทบต่อการท่องเที่ยวนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการยกเลิกห้องพักแหละค่ะแต่ว่าสถานการณ์ถ้ารุนแรงก็หรือว่ามีการขยายพื้นที่ก็อาจจะกระทบกับเรื่องความเชื่อมั่น
3: การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยการตรวจตาการให้เขาเห็นถึงความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับว่าโอเคในพื้นที่เราเนี่ยมีการที่จะตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เราทำเฉพาะที่แบบว่ามีเหตุแล้วเราก็ทำครั้งหนึ่งเราคิดว่าของเราเนี่ยควรมีอย่างต่อเนื่อง
0: นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาครับบอกว่าอยากให้ภาครัฐเน้นย้ำมาตรการป้องกันเข้มงวดนะครับไม่ให้เหตุการณ์สถานการณ์ความไม่สงบลุกลามเข้ามาในพื้นที่ท่องเที่ยวครับ
2: ขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการเข้าสู่ช่วงการโหวตวาระแรกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70นะคะก็แน่นอนวาระแรกก็คงจะผ่านไปแบบฉลุยสบายๆแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องมาดูกันก็คือการพิจารณามีคนให้ข้อเสนอแนะข้อสังเกตข้อคิดเห็นมากมายตลอด3วันเต็มแต่มันมีบางช่วงบางตอนของการอภิปรายของฝ่ายค้านค่ะปรากฏว่าฝ่ายค้านได้ให้ฉายางบประมาณฉบับนี้หนึ่งในฉายาที่ว่าก็คือไร้อนาคตประโยคนี้ล่ะค่ะทำให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต้องลุกขึ้นชี้แจงเพราะว่ามองต่างนะคะคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาคุณยานีคะเชิญค่ะ
4: ค่ะคุณวันวิสาคุณเจษฎาค่ะรัฐมนตรีพรดอนะคะชี้แจงโต้กลับว่าการจัดงบแบบเดิมๆค่ะถึงจะเรียกว่าไร้อนาคตค่ะจากการให้ฉายาการทำงบประมาณปี2570ของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยว่าไร้อนาคตทำให้นายพรดอนปริศนานันทกุลต้องชี้แจงค่ะแม้จะยอมรับว่าการจัดทำงบครั้งนี้นะคะจะเป็นจุดอ่อนของระบบทำงบประมาณของประเทศโดยชี้ว่าหากไม่ทำแบบนี้นะคะในงบประมาณปี71หรือ72ค่ะหากทำแบบเดิมถึงจะเรียกว่าไร้อนาคตแน่นอนค่ะโดยเชื่อว่าทุกรัฐบาลค่ะเห็นปัญหาแต่ไม่มีใครลุกขึ้นมาปฏิรูปการทำงบประมาณและรัฐบาลปัจจุบันได้หารือที่จะปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ของรัฐค่ะแต่จะต้องได้รับความร่วมมือจากสภาในการแก้ไขกฎหมายและทันทีที่รู้ว่ารัฐมนตรีชี้แจงนะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะชี้แจงปมงบไร้อนาคตสืบเนื่องมาจากงบประมาณขาดดุลที่ไม่ใช่แค่เพียง700ล้านบาทค่ะแต่ยังมีอีก400ล้านบาทในพรก.กู้เงินรวมถึงการเสียโอกาสการโอนงบที่มากกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งจะมีการในพิจารณาในวันพรุ่งนี้ค่ะ
5: และการขาดดุล 400,000 ล้านที่เพิ่มขึ้นมานี้ไม่ได้มีเรื่องอนาคตเพราะ 200,000 ล้านแรกเป็นเรื่องของการนำมาเยียวยานำมาแจกส่วน 200,000 ล้านหลังนั้นไม่ได้เป็นการลงทุนจริงๆในเรื่องของการสร้างศักยภาพหรือเทคโนโลยีของประเทศไทยนั่นคือความหมายของผมว่าทำไมมันจึงไร้อนาคต
6: เมื่อรัฐบาลนี้เห็นว่ามันกำลังจะเดินสู่หายนะก็เลยจำเป็นครับที่จะต้องมีการทำงบประมาณกันในแบบปี70อย่างที่ผมได้ ไล่เลียงไปเมื่อ2วัน

0: ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ยอมรับกับสภาแห่งนี้ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับด้วยเวลาที่จำกัดและด้วยข้อจำกัดของตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขผูกพันมาหลายปีเป็นความเจ็บปวดของประเทศนี้ที่ผูกพันและก็หมักหมมกันมาหลายปีหลายรัฐบาลและผมก็เชื่อว่าทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกับที่ท่านเห็นเหมือนกับที่รัฐบาลนี้เห็น
1: หลังจากที่ประชุมอภิปรายเสร็จสิ้นค่ะโดยในช่วงท้ายของการอภิปรายสรุปของรัฐบาลค่ะจะนำโดยนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลส่วนทางฝ่ายค้านอภิปรายปิดโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านค่ะและจากนั้นที่ประชุมจะเข้าสู่การโหวตรับหลักการหรือไม่รับหลักการค่ะซึ่งขณะนี้เสียงรัฐบาลค่อนข้างมากนะคะจำนวน293เสียงเพียงพอที่จะทำให้ร่างกฎหมายผ่านได้ฉลุยค่ะแต่จะสามารถแสดงพลังหนุนได้ทั้งหมดหรือไม่ก็ต้องลุ้นตัวเลขที่จะให้ไฟเขียวกันค่ะขณะที่เสียงของฝ่ายค้านมี207เสียงก็ต้องจับตาความเป็นเอกภาพค่ะโดยพรรคประชาชน120ส.ส.ประกาศโหวตความไม่เห็นชอบส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านอื่นคาดว่าจะงดออกเสียงค่ะเช่นพรรคกล้าธรรมประชาธิปัตย์ไทยรวมพลังไทยพักดีจากนั้นก็จะเข้าสู่การตั้งกรรมธิการศึกษาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน105วันหรือการโหวตวาระ2และ3ค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะนายกรจติกะวันนี้นะคะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กำลังอภิปรายเนื้อหาด้านเศรษฐกิจอยู่ค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับคนละครึ่งคนละค่อนไทยช่วยไทยพลัสรอบใหม่มาแล้วนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นี่เอารูปขึ้นมาให้เห็นชัดๆเลยรอบนี้เนี่ยท่านผู้ชมเอาไทยช่วยไทยพลัสคนละค่อนเนี่ยไปลดค่าตั๋วรถไฟได้นะครับวันนี้ในกรุงเทพคนอาจจะรู้การประชาสัมพันธ์หนาแน
2: ่
3: นแต่ในต่างจังหวัดครับบางคนเขาไม่รู้บางคนเนี่ยเขาไม่รู้ดังนั้นก็ซื้อตั๋วราคาเต็มไปสิครับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับรีบเลยวันนี้เอาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเอาไปติดที่ช่องขายตั๋วแล้วก็จุดที่ผู้โดยสารเขาเห็นได้ชัดครับเพราะหลายคนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับว่าสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปสแกนซื้อตั๋วรถไฟผ่านแอปเป๋าตังทำได้เขาไม่รู้ครับก็เลยซื้อราคาเต็มในราคาปกติกันครับ
4: อ๋อตอนนี้นะครับบางบอนครับ
5: ไปบางบอน
4: ครับผม
5: แล้วใช้ไทยเพื่อไทยพลัสยัง
4: อ๋อเคยใช้อยู่ครับใช้อยู
5: ่ครับและที่มารถไฟนี่ใช้
4: ยังไม่ได้ใช้ครับ
5: รู้ไหม
4: มันใช้ได้ครับโอ้
5: แต่ว่าไม่รู้
4: ใช่ครับเคยใช้แต่ซื้อกับข้าวซื้ออะไรแบบนี้ครับ
2: ที่สถานีรถไฟฉะเชิงเทราค่ะพบผู้ใช้บริการที่เดินทางเข้ากรุงเทพและเดินทางกลับภูมิลำเนาตามปกตินะคะผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ใช้สิทธิ์บอกว่ามาตรการนี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางละค่ะทำให้มีเงินเหลือสำหรับเอาไปใช้จ่ายด้านอื่นๆก็ค่ากินอยู
3: ่
2: ขณะที่บางส่วนยอมรับบอกยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องการใช้แอปพลิเคชันในการชำระค่าโดยสารค่ารถไฟต้องการจะให้เพิ่มแนวทางการช่วยเหลือเพื่อลดภาระของผู้ปกครองเพิ่มด้วยนะคะผู้ช่วยสารวัตรฝ่ายปฏิบัติการเดินรถฉะเชิงเทราบอกว่าแม้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหลายช่องทางด้วยกันแต่ก็ยังมีอีกจำนวนหนึ่งเลยค่ะที่ยังไม่ทราบรายละเอียดตกข่าวทำให้บรรยากาศวันแรกคนมาใช้สิทธิ์ไม่มากนักนะคะคาดว่าเดี๋ยวน่าจะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมก็น่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นค่ะ
3: ใครทราบข่าวก็สะกิดบอกเพื่อนนะครับส่วนที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับที่บางซื่อมีผู้โดยสารนะครับมาซื้อตั๋วแล้วก็ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างต่อเนื่องครับมีเจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับคอยแนะนำขั้นตอนในการจ่ายเงินครับผู้โดยสารบางส่วนเนี่ยบอกว่าการเปิดให้บริการโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปซื้อตั๋วรถไฟไปลดราคาได้เนี่ยมันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ครับแม้จะไม่ช่วยแบบ 100% เหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ก็ช่วยได้ครับ
6: ใช้กับของกินอันนี้ใช้ครั้งแรกที่นี่แต่ว่ารอซื้ออยู่ค่ะคนได้ใช้เยอะแล้วพี่
7: แล้วเป็นยังไงกับการที่ได้ใช้กับระบบขนส่งสาธารณะมันช่วยในการเดินทางได้แบบ
6: ช่วยให้ประหยัดแล้วพี
7: ่
6: ประหยัดได้เยอะค่ะแล้วก็เขาทำไวนะพี่แบบให้ต่อคิวอะค่ะคนก็รอใช้เยอะอยู่ค่ะ
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเปิดให้ใช้สิทธิ์ถึง30กันยายนนี้นะครับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์สามารถไปซื้อตั๋วแล้วก็จ่ายเงินที่สถานีรถไฟที่ร่วมโครงการ

การทั้งหมด117สถานีทั่วประเทศนะครับเงื่อนไขสำคัญก็คือสิทธิ์นี้เนี่ยใช้เดินทางได้กับรถไฟทุกขบวนทุกชั้นที่นั่งครับรวมไปถึงใช้ร่วมกับส่วนลดเดิมของการรถไฟได้ด้วยและไม่จำกัดจำนวนครั้งในการ

0: ใช่นะคะเพราะว่าตั้งแต่ลงนามในสัญญาตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเลยล่ะค่ะสำหรับโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินคุณนิติเทพคะเราเห็นทั้งเอกชนและหน่วยงานรัฐตั้งวงคุยกันหลายรอบแล้วโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขสัญญาสรุปเรื่องนี้จบยังไงคะ
1: ถ้านับจากวันที่มีการลงนามในสัญญาตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วกว่า7ปีนะครับในวงหารือทุกๆครั้งก็จะจบลงด้วยการที่ยังไม่มีข้อสรุปอะไรออกมาแต่ว่ารอบนี้มีการหารือออกมาแล้วมีทางเลือกออกมาด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นทางแยกที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะทำให้โครงการนี้กลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่จุดเริ่มต้นหรือไม่ครับโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับและก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ครับการลงทุนในโครงการนี้มีการลงนามในสัญญามาแล้วหลายปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญที่จะเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างดอนเมืองสุวรรณภูมิไปจนถึงอู่ตะเภาและที่ผ่านมาก็เจอปัญหาสารพัดครับทั้งการส่งมอบที่ดินเรื่องของการระบาดของโควิด-19จนทำให้การคาดการปริมาณผู้โดยสารอาจจะไม่เป็นไปตามเป้านะครับและก็นำมาจนถึงปัญหาเรื่องของการแก้ไขสัญญาและมีการตั้งคำถามว่านี่อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือไม่และล่าสุดก็เจอปัญหานั่นก็คือเรื่องของแหล่งทุนที่ทำให้โครงการนี้มาถึงทางแยกที่อาจจะต้องตัดสินใจนะครับพาไปดูไทม์ไลน์ในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการลงนามสัญญาตั้งแต่ปี2562ในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับโดยมีบริษัทเอเชียเอราวัณหรือว่ากลุ่ม CP ได้โครงการนี้ไปลักษณะก็คือ PPP Next Clauseระยะเวลา50ปีนะครับโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 200,000 ล้านบาทและก็ได้สิทธิ์ในการบริหารรถไฟฟ้า Airport Rail Link ด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการลงนามไม่นานครับทั่วโลกเผชิญกับปัญหาวิกฤตโควิด-19 และก็เป็นเหตุที่ทำให้จำนวนผู้โดยสารที่มีการประเมินเอาไว้อาจจะไม่เป็นไปตามคาดการขณะที่ภาครัฐเองก็ติดปัญหาเรื่องของการส่งมอบพื้นที่เป็นที่มาที่เอกชนนั้นยื่นขอแก้ไขสัญญานะครับมาจนถึงช่วงของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรในช่วงปี2567นะครับมีการยอมรับว่าต่างฝ่ายต่างผิดสัญญาและที่สุดแล้วก็เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาเพื่อให้โครงการนั้นเดินหน้าต่อไปได้นะครับแต่ว่ามีการกำหนดเงื่อนไขสำคัญก็คือให้สามารถที่จะสร้างไปจ่ายไปเพื่อให้เอกชนนั้นมีสภาพคล่องและเอกชนนั้นต้องวางหลักประกันเพิ่มเป็นเงินกว่า 160,000 ล้านบาทและก็ให้สามารถแบ่งจ่ายเงินบริหารค่าบริหาร Airport Rail Link วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทออกเป็น7งวด นะครับแต่ระหว่างนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเข้าสู่รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลครับรัฐบาลของนายอนุทินส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะไม่แก้ไขสัญญาเรื่องนี้ครับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าจากการหารือ3ฝ่ายทั้งเอกชนรฟท.และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเอกชนก็ยอมรับนะครับว่าไม่สามารถ

0: น้อยกว่าในหลายประเทศที่น่าสนใจก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ถี่แต่ว่ารุนแรงค่ะจะหนักกว่าความรุนแรงหนักแน่นอนเพราะว่าการมีข้อจำกัดด้านการรับมือความไม่พร้อมและนโยบายก็ยังไม่ชัดเจนค่ะ
1: ประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะได้รับต้นเหตุเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่น้อยกว่าบางประเทศในภูมิภาคนี้แต่ที่น่ากลัวคือว่าคนไทยเราและสังคมไทยเนี่ยขาดความพร้อมนะไอ้ความที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะปลอดภัยมาโดยตลอดเนี่ยทำให้เรามีความชะล่าใจนะครับแล้วก็มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญมักจะไม่ค่อยเรียนรู้ไม่ค่อยทำความเข้าใจความเสี่ยงที่แต่ละคนมี
2: รองศาสตราจารย์อานนท์ครับย้ำนะครับว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทยอาจไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันครับแต่เป็นผลกระทบระยะยาวนะครับเช่นเรื่องสุขภาพผลผลิตทางการเกษตรและเศรษฐกิจที่จะส่งผลให้ราคาสินค้าแพงขึ้นครับ
0: ปัญหาการโกงข้อสอบเข้าเรียนแพทย์ในอินเดียค่ะกลายเป็นประเด็นที่จุดชนวนให้เกิดการต่อสู้นะคะจากกลุ่มเจนซีพวกเขาออกมารวมตัวกันประท้วงค่ะตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วกระแสความไม่พอใจนี้มันก็ขยายวงแล้วก็ร้อนแรงมาจนถึงตอนนี้นะคะพลังของคนรุ่นใหม่ที่นำโดยพรรคแมลงสาบจัดขึ้นแบบขำๆอะค่ะแต่ตอนนี้กำลังเขย่าบัลลังก์ของพรรครัฐบาลได้หรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

มีรายงานนะคะว่านับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คดีข้อสอบระดับชาติรั่วไหลเป็นสาเหตุให้นักเรียนที่ตั้งใจสอบเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ของอินเดียตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองไปแล้วกว่า20คนด้วยกันนะคะขณะที่กระแสความไม่พอใจของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะหลังทางการเมินเฉยต่อข้อเรียกร้องของพวกเขาค่ะวันนี้เป็นวันที่12แล้วนะคะที่ชาวอินเดียปักหลักชุมนุมใจกลางกรุงนิวเดลีค่ะโดยกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาชนแมลงสาบหรือ CJP แวะเวียนกันมาแสดงพลังเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอินเดียลาออกนะคะเส้นปมกระดาษข้อสอบรั่วไหลจนต้องยกเลิกการสอบเข้าวิทยาลัยทางการแพทย์เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเวทีประท้วงในครั้งนี้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากนักเคลื่อนไหวชื่อดังที่สนับสนุนการปฏิรูประบบการศึกษาในอินเดียออกมาร่วมกิจกรรมด้วยและยกระดับการกดดันรัฐบาลนะคะด้วยการตั้งเป้าอดอาหารประท้วงนาน6สัปดาห์ซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นวันที่4ของการอดอาหารแล้วนะคะขณะที่อาบิจิตดิปเกอดีตนักยุทธศาสตร์การสื่อสารของพรรคฝ่ายค้านอินเดียวัย30ปีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรค CJP เดินทางกลับจากสหรัฐเพื่อร่วมเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเขาออกมาตั้งคำถามถึงหัวหน้าพรรค BJP ที่เป็นพรรครัฐบาลค่ะว่าทำไมถึงเรียกการประท้วงในครั้งนี้ว่าเป็นเชื้อไวรัสค่ะทั้งที่ประชาชนก็เพียงแค่ออกมาเรียกร้องหาความยุติธรรมเท่านั้นเองสังเวียนระหว่างพรรค BJP กับ CJP เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหรือเพียงไม่นานค่ะหลังทางการอินเดียประกาศยกเลิกการสอบเข้าเรียนแพทย์ส่งผลให้นักเรียนกว่า2,200,000คนคุณผู้ชมต้องมานั่งทำข้อสอบกันใหม่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วพรรค CJP เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่เขาก่อตั้งขึ้นในโลกออนไลน์ค่ะเพื่อเสียดสี BJP หลังจากหัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงสุดอินเดียเปรียบคนหนุ่มสาวที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าเป็นแมลงสาบแล้วก็ปรสิตนะคะเพียง4วันหลังการก่อตั้งค่ะมีผู้กดติดตาม Instagram ของกลุ่มนี้ตัวเลขจริงๆมากกว่า15ล้านคนก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า22ล้านคนในปัจจุบันนะคะและแม้ว่าตัวเลขนี้จะเทียบไม่ได้เลยกับจำนวนสมาชิกของ BJP ที่เป็นพรรครัฐบาลซึ่งเขาอ้างว่ามีฐานเสียงอันเหนียวแน่นมากกว่า100ล้านคนด้วยกันแต่พลังของ CJP ก็สะท้อนเสียงของกลุ่ม Gen Z ในอินเดียให้ดังไปทั่วโลกค่ะการประท้วงในครั้งนี้ถูกมองนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์โลกค่ะที่กลุ่ม Gen Z ในหลายๆประเทศซึ่งรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียใต้ทั้งบังกลาเทศเนปาลและศรีลังกาออกมาเคลื่อนไหวแสดงออกถึงความคับข้องใจของตัวเองและสะท้อนปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่แต่กลับถูกมองข้ามไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็ถูกเมินเฉยค่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานักการเมืองฝั่ง BJP เองกลับมอง

องนะคะว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มเจนซีเป็นกิจกรรมทางการเมืองหรือไม่ก็ผูกโยงว่าเป็นประเด็นขัดแย้งข้ามชาติค่ะที่ปากีสถานเข้ามาปั่นกระแสมากกว่าที่จะยอมรับว่าเสียงของประชาชนเหล่านี้สะท้อนถึงปัญหาของระบบการศึกษาในประเทศจริงๆซึ่งกรณีข้อสอบรั่วไหลในลักษณะนี้คุณผู้ชมไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะรวมทั้งยังพบความผิดปกติต่างๆในการจัดสอบอื่นๆด้วยค่ะในด้านหนึ่งเด็กเจนซีในอินเดียอาจจะมองนะคะว่าตัวพวกเขาเองเนี่ยกำลังถูกทิ้งหรือว่าถูกลืมอยู่หรือเปล่าซึ่งปัญหาการว่างงานในกลุ่มบัณฑิตที่มีอายุ 20-29 ปีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจากตัวเลข3ล้านคนในปี2004เป็น11ล้านคนเมื่อปี2023ซึ่งจากข้อมูลชุดนี้มีสัดส่วนการว่างงานสูงถึง 67% นะคะขณะที่ตัวเลขบัณฑิตจบใหม่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันจาก 10% ของกลุ่มผู้ที่มีอายุ 20-29ปีเป็น 28% ในปัจจุบันคุณผู้ชมกลุ่มคนรุ่นใหม่ในอินเดียเขากังวลค่ะเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองรู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆแล้วก็มองว่าระบบระเบียบในประเทศไม่ได้มีอยู่จริงค่ะความรู้สึกเหล่านี้เองที่ผลักดันให้เด็กๆกลุ่มนี้เขาออกมาเคลื่อนไหวซึ่งการเรียกร้องให้

0: ศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะแต่จะจุดชนวนให้เกิดการปฏิวัติเจนซีแบบที่เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศได้หรือไม่นั้นยังต้องอาศัยปัจจัยเสริมอีกหลายอย่างนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าในตอนนี้พรรค CJP ยังไม่ได้มีอุดมการณ์หลักที่ชัดเจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ยังขาดยุทธศาสตร์การสื่อสารด้วยค่ะขณะที่พรรค BJP ถือเป็นพรรคการเมืองที่ดูจะแข็งแกร่งกว่าพรรครัฐบาลหลายประเทศในเอเชียใต้ค่ะซึ่งตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาBJP ผสานวาทกรรมประชานิยมนะคะเข้ากับแนวคิดชาตินิยมเครือข่ายในแต่ละท้องถิ่นไปจนถึงความสัมพันธ์ทางสังคมบนพื้นฐานของวรรณะค่ะทำให้ตัวพรรคเนี่ยยืนหนึ่งนะคะครองอิทธิพลในทางการเมืองแล้วก็สถาบันประชาธิปไตยในอินเดียด้วยค่ะแม้ว่าในตอนนี้การเคลื่อนไหวบนท้องถนนเนี่ยจะยังไม่ถึงขั้นโค่นบัลลังก์ BJP ได้แต่ถ้ารัฐบาลอินเดียยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เล่นการเมืองในแบบเดิมๆอาจจะทำให้สูญเสียความไว้วางใจจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นได้ซึ่งเราต้องรอดูกันต่อนะคะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะว่าจะสามารถลดทอนแรงต้านจากประชาชนได้หรือเปล่าค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับบอลโลกคืนนี้ไม่ดึกนะครับสัก5ทุ่มเท่านั้นเองอังกฤษเจอกับดีอาร์คองโกครับน่าสนใจก็คือดีอาร์คองโกเนี่ยผู้เล่นของเขาหลายคนเลยฮะเคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกความน่าสนใจของฟุตบอลโลกรอบ32ทีมคืนนี้นะครับเป็นเกมขวัญใจมหาชนครับทีมชาติอังกฤษจะลงสนามพบกับทีมชาติดีอาร์คองโกในเวลา5ทุ่มตรงนะครับเกมนี้โทมัสทูเคิลเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานริชเจมส์แบ็คขวาตัวเก่งที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนตัวหลักคนอื่นๆอยู่ครบครับทั้งแฮร์รี่เคนจูสเบอร์ลิงแฮมแล้วก็ดีแคลนไลส์ทูเคิลเฮดโค้ชอังกฤษเนี่ยยอมรับนะครับว่าดีอาร์คองโกเนี่ยเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็เสียประตูยากครับย้ำให้ลูกทีมห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับขณะที่จอร์แดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูครับยืนยันครับว่าทีมต้องการชนะใน90นาทีนะครับแต่ถ้ายืดเยื้ออังกฤษก็พร้อมดวลจุดโทษครับทีมชาติดีอาร์คองโกนะครับมีนักเตะที่ผ่านการเล่นเยาวชนให้กับทีมชาติอังกฤษ2คนครับก็คืออารอนวานบิสก้าและอักเซลตูนเซเบ้แต่ทั้งคู่เนี่ยเลือกเล่นทีมชาติชุดใหญ่ให้กับดีอาร์คองโกนะครับทีมชุดนี้อยู่ภายใต้การคุมทัพของเซบาสเตียนหวังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะอังกฤษผ่านการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับหลังจากได้กลับมาแข่งขันฟุตบอลโลกอีกครั้งในรอบ52ปีนะครับดีอาร์คองโกชุดนี้ครับมีนักเตะที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกหลายคนครับเช่นโยอันวิซาจากนิวคาสเซิลวานบิสก้าจากเวสต์แฮมแล้วก็ตูนเซเบ้จากเบอร์ลี่นะครับแล้วก็ยังมีอีก2คนจากซันเดอร์แลนด์ครับทั้งหมดเนี่ยคุ้นเคยการเล่นกับนักเตะอังกฤษอยู่แล้วส่วนโปรแกรมอีก2คู่ในเวลา 3:00 นนะครับเบลเยียมพบกับเซเนกัลแล้วก็ 7:00 นครับเจ้าภาพสหรัฐเจอกับบอสเนียครับ
1: เริ่มแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมค่ายไทย PBS Verify Youth Camp 2026นะคะปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ปี2ค่ะปีนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม32ทีมมาร่วมกิจกรรมกันต่อเนื่อง5วันก็จะมีการฝึกซ้อมเติมทักษะผลิตผลงานกันจริงๆเพื่อชิงทุนการศึกษาค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.จำนวน32ทีม64คนค่ะจาก123ทีมทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑลที่ผ่านการคัดเลือกได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายไทย PBS Verify Youth Camp 2026นะคะปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรของเราเข้มข้นเลยค่ะ5วัน4คืนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงสื่อสารมวลชนตัวจริงมาเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยไซเบอร์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลในยุค AI การฝึกใช้เครื่องมือต่างๆในการ fact checking วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ
3: ดีใจค่ะเพราะว่ามันแบบทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะตั้งเป้าไว้ว่าเก็บเกี่ยวความรู้ที่นี่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ทำทุกๆกิจกรรมอย่างเต็มที่
1: นางสาวกนกพรประสิทธิ์ผลค่ะผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลไทย PBS บอกว่ากิจกรรมนี้แตกต่างจากปีที่แล้วเพราะว่าเป็นการเปิดรับนักเรียน

0: จากต่างจังหวัดส่งคลิปแรงบันดาลใจและการรู้ทันข่าวปลอมเข้ามารับการคัดเลือกนะคะมีครูและนักเรียนสนใจเป็นจำนวนมากก็สะท้อนถึงความตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อรวมถึงภัยสแกมเมอร์ที่กำลังแพร่กระจายในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ก็คือวิทยากรปีนี้ได้วิทยากรที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งด้านของการโปรดักชันเรื่องของแฟกช็คกิ้งรวมถึงวิทยากรจาก CAB เองนะคะแล้วก็ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วความแตกต่างอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งปีนี้ได้ความร่วมมือแล้วก็ความอนุเคราะห์จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มาร่วมมือกันก็เลยทำให้โครงการเราสามารถขยายเพิ่มเติมมากขึ้น
0: วันพรุ่งนี้น้องๆที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้านการต้านภัยออนไลน์และอาชญากรรมดิจิทัลนะคะรวมถึงฟังการบรรยายในหัวข้อแนวโน้มภัยไซเบอร์ที่กระทบเยาวชนช่องทางแจ้งความออนไลน์สิทธิของเหยื่อซึ่งน้องๆจะได้ผลิตเป็นคลิปสั้นค่ะเป็นผลงานรณรงค์รู้เท่าทันสื่อเพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า 48,000 บาทค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนศรีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: ในวันที่3ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาในที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับทอดพระเนตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแม่น้ำแซนและทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากล

วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังประตูชัยโดยมีนางกาทรีนโวแซงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพลโทโลอิกมีซงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสและพลโทคริสตอฟเดอแซงชามาประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ทหารบรรเลงเพลงมาร์ชนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลามายังหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสัมผัสพวงมาลาและทรงพระดำเนินกลับมาประทับที่จุดเดิมนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลาไปวางที่พื้นที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งมีเปลวไฟนิรันดร์จุดไว้ตลอดเวลาพลแตรเป่าแตรเพลงสดุดีทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในสมุดที่ระลึกพิธีวางพวงมาลาเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐหรือผู้นำต่างประเทศที่เดินท

างมาเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละเพื่อชาติโอกาสนี้ประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกและรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลแนะนำคณะเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสก่อนจะกลับมาประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามแล้วส่งคำนับที่ฝังศพทหารนิรนามเป็นการเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาเวลา 11:07 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานด้านหน้าศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนายเอมานูเอลเกรกลัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสนางมาเรียเอลอารัสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางโอเดรปูลวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดอากาสส่งฟังการกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนจากนายกเทศมนตรีกรุงปารีสกรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593เน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะส่งเสริมพลังงานสะอาดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาเกาะความร้อนในเมืองและพัฒนาระบบคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นทอดพระเนตรแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสเมื่อปี2503แล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในแผ่นที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสำคัญในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างกรุงปารีสกับประเทศผู้มาเยือนแล้วทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกเทศมนตรีกรุงปารีสโอกาสนี้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำเนาแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเวลา 11:35 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนางเอเลโอนอร์การัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศและนางโอเดรปลูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งลาบราโนร์ล่องแม่น้ำแซนทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการและบำบัดน้ำในแม่น้ำแซนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงปารีสโดยน้ำเสียจากครัวเรือนธุรกิจและน้ำฝนจะส่งผ่านระบบท่อระบายน้ำรวมไปยังโรงบำบัดน้ำเสียหลัก6แห่งรอบกรุงปารีสก่อนผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพชีวภาพและเคมีเพื่อลดสารอินทรีย์สารอาหารรวมถึงสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำแต่เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำเป็นระบบรวมทำให้ช่วงฝนตกหนักน้ำบางส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำโดยไม่ผ่านการบำบัดกรุงปารีสได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งอุโมงค์กักเก็บน้ำใต้ดินอ่างเก็บน้ำชั่วคราวและระบบควบคุมการไหลของน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดและลดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนโดยในช่วง 2-3 ทศวรรษกรุงปารีสได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแม่น้ำแซนส่งผลให้คุณภาพน้ำโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นระบบนิเวศของแม่น้ำเริ่มฟื้นตัวทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนควบคู่กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้แนวทางผสมผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมและแนวทางที่อาศัยธรรมชาตินอกจากนี้

ยังพัฒนาเครือข่ายทางน้ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยมีหน่วยงานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั่วประเทศสนับสนุนการพัฒนาโครงการขนส่งทางน้ำขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางน้ำกับยุโรปตอนเหนือลดการพึ่งพาการขนส่งทางถนนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคโลจิสติกปัจจุบันสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในแม่น้ำแซนได้อีกครั้งส่วนนโยบายพัฒนาเมืองสีเขียวภายใต้วิสัยทัศน์กรีนปารีสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาถนนและพื้นที่สาธารณะบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียวทางเดินเท้าและช่องจักรยานพร้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพัฒนาป่าในเมืองเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมแนวคิด50 minute city ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ในระยะการเดินหรือขี่จักรยานเพียง15นาทีโดยเรือลาแปลนัวมาถึงท่าเรือปารีสยอสมารีนาเมื่อเวลา 12:28 นาทีเวลา 16:18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งหรือ Musée des Arts Décoratifs ทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mos en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลแนะนำนางกราทีเปกานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายลีโอเนลโซบาสประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและกราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณบันไดทางขึ้นห้องนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องกาเลอรีนคริสตินและสตีเฟนเอชวาแมนทอดพระเนตรวิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mos en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและ Musée des Arts Décoratifsเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการโดยจะจัดไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569มีห้องจัดแสดงต่างๆได้แก่จุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่เกือบสูญหายไปแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบลันแมงซึ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปรีแอร์บลันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทที่ประเทศไทยเมื่อปี2502นับเป็นจุดเริ่มต้นในการถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์และฉลองพระบาทจากผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งคัดเลือกและชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัย

ายและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณณวรีโดยทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์มาจัดแสดงรวมทั้งผลงานจากดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยงานปักไทยโดยช่างฝีมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานคร่ำและงานถมโดยช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์ที่มีความละเอียดอ่อนงดงามและประณีตเวลา 19:15 เสด็จออกณโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยาพร้อมด้วยคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ประธานนางสาวลูอิสอาร์เบอร์ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569พระท่านนายฮัสซันเชคโมฮัมหมัดประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียกรุงโมกาดิชูในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและเพื่อความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปี2567ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชน

0: งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้วันนี้เวลา 15:06 สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สอวนนำนักเรียนที่จะเดินทางไปเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75ซึ่งมีผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลจำนวนมากที่สุดและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกรวมทั้งนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

วันที่28มิถุนายน2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเวียยาเรซไซเทิลเคมปินสกี้มิวนิกไปเมืองลินเดาเวลา 10:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมไบเออริชเชอร์โฮฟลินเดาพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่75สหสาขาวิชาปี2569จำนวน6คนเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารนักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยด้วยเวลา 13:40 นเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมอินเซิร์นฮาเลอร์ลินเดาเคาเตสเปตินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมและกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวครั้งที่75เคาเตสเบทินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเนื่องจากปีนี้จัดงานเป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ75ปีจึงเชิญนายฟรังก์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาร่วมในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถานอกจากนี้มีนายมาคุสเซเดอร์นายกรัฐมนตรีรัฐบาวาเรียดร.อัสตริสเซอร์ดาแบร์วิดิงประธานคณะกรรมการมูลนิธิโนเบลราชอาณาจักรสวีเดนศาสตราจารย์ฮาร์ทมูดมิเชลสถาบันมักพลังเพื่อชีวฟิสิกส์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2531และนางโดโรเธียแบร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยเทคโนโลยีและอวกาศเยอรมนีร่วมกล่าวปาฐกถาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการเสวนาหัวข้อ Global Health Reality or Illusion ผู้ร่วมเสวนาได้แก่นายโฮเซ่มานูเอลบารูโซอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐโปรตุเกสและอดีตประธานคณะกรรมการยุโรปศาสตราจารย์ทาคาลินคาริโกมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2566ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี

ปี2565นายเฟรเดริกเจเรมเดลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2568ประเด็นของการเสวนาคือคำถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้หรือไม่ผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นพ้องกันว่าในอนาคตประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนายเฟรเดริกเจเรมเดลเห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงการรักษาขณะที่ศาสตราจารย์คาทาลินคาริโก้กล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะวัคซีน mRNA แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็วดังเช่นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันกล่าวว่าวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแต่ความท้าทายสำคัญยังอยู่ที่การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายของภาครัฐต้องนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบลนักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมเริ่มการประชุมครั้งแรกตั้งแต่พ.ศ. 2494เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์นานาชาติปัจจุบันเน้นผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเยาวชนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากนานาประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามคำขวัญ3ประการคือให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงเครือข่ายสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวร่วมกับมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวจัดการประชุมนี้ขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์และสหวิทยาการและจัดการประชุม6วันมีพิธีเปิดที่เมืองลินดาวในวันแรกและพิธีปิดที่เกาะไมนาวในวันสุดท้ายการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่75ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569จึงจัดการประชุมยิ่งใหญ่เป็นพิเศษหัวข้อการประชุมสหวิทยาการเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลกว่า77คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า600คนเข้าร่วมในจำนวนนี้มีนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยจำนวน6คนคือนายพัชระบุญรัตน์ดร.พุทธิพงษ์พนานุสรดร.อภิสดาจุลกัทภะดร.อภิญญางอยผาลาดร.ทินพงษ์วงภักดีและดร.ณัฐพงษ์จันทิพมณีการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวมีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการเมื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้จำนวนหนึ่งแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการส่งนักเรียนเข้าร่วมประชุมนี้ทรงพระราชดำริให้เริ่มตั้งแต่ปี2551มีผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมที่ส่งคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมถึงปัจจุบันจำนวน99คนตามสาขาการประชุมในแต่ละปีดังนี้สาขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี29คนสาขาเคมีฟิสิกส์สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์23คนและสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์20คนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้

0: ที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาคนและประเทศชาติสร้างเครือข่ายวิจัยพัฒนาคุณภาพงานวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมใหม่มาแก้ปัญหาของประเทศนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและนักวิจัยไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569
2: วันนี้เวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ตามลำดับดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมทหารข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยและคู่สมรสพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่คู่สมรสและตรุษที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาติไทยและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนมูลนิธิสถาบันการศึกษาสมาคมบริษัทคณะบุคคลและคณะผู้ปฏิบัติการข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สถานีโทรทัศน์ช่อง7 HDและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศ

0: ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศสีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวันธนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบรอบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนละวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมPrinces Environmental Health Award ประจำปีพุทธศักราช2568นายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อทรงใช้ส่วนพระองค์นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปี2569
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 18:45 นาทีวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซ่นโดยเสด็จด้วยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมและทรงมีความกตัญญูกตเวทิตากับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม
0: ่พระราชวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและบทสวดที่ใช้ในการสวดพระอภิธรรมนั้นนอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนไปแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา 11:00 นนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศล

0: ส่วนพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 21:00 น
1: ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2569ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2569สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและมีการกำหนดให้วันที่1กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
0: ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมวัดอรุณราชวรารามเวลา 17:48 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอนานงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ในการนี้จุดธูปเทียนขึ้นนมัสการทองทิพย์บูชาพระรัตนตรัยและประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนสุขจะสร้างจำนวน10องค์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดหน้าตัก10นิ้วหล่อด้วยโลหะเนื้อสำริดทั้งองค์ฐานผ้าทิพย์ประดับอักษรพระประมาภิไธยวปรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎโอกาสนี้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ประชาชนและมอบกระเป๋าพระราชทานแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ
1: ่ต่อจากนั้นเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมวัดอรุณราชวรารามสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและปัญญาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่มรดกโลกและมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาโอกาสนี้ชมการแสดงแสงสีเสียงความงดงามแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไทยชุดปฐมบทวัดแจ้งแสงแรกแห่งแผ่นดินและชุดมรดกแห่งสยามสู่คุณค่าแห่งสากลผู้แทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุและมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลนายงจังหวัดตรังเวลา 10:22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชรหทัยภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวิเชียรมาตุแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและทุนพระราชทาน10ทุนแก่นักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง4ทุนรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องดนตรีชุดนาฏศิลป์พระราชทานเพื่อใช้ในการแสดงโขนแล้วเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการมีผลงานเด่นอาทิรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลชนะเลิศในโครงการเด็กขวดทำดีรุ่นที่3โรงเรียนวิเชียรมาตุ ั้งขึ้นเมื่อปี2455โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างพร้อมพระราชทานนามโรงเรียนมีความหมายว่าสมเด็จพระราชชนนีของพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้า

0: จ้าอยู่หัวจากนั้นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังโรงพยาบาลนายงมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อยกระดับศักยภาพการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชนแล้วเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโรงพยาบาลนายงเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการทางการแพทย์24ชั่วโมงแก่ประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงรวมถึงบริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
1: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่วัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชเมธีวชิรดิโลกเป็นพระเทพเมธีวชิรดิโลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชสิริวัชระรังสีเป็นพระเทพสิริวัชระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารย์นิวิทมหาคณิศรประวันสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชินวรารามวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีและพระวชิราธิปดีเป็นพระราชวัชรถาวรานุสิทธิ์นิวิทศีลคุณาภรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณธรรมโพสีจังหวัดปราจีนบุรี
0: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียน146คนครูและบุคลากรทางการศึกษา20คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการเข้าถึงและขยายโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้โรงเรียนยังมีห้องสมุด AI ในฝันให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ตลอดจนส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางพร้อมกันนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่นักเรียนด้วย
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพที่จังหวัดศรีสะเกษได้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกเทศศักดิ์สมาพงศ์ณบ้านเลขที่156หมู่4บ้านทุ่งยาวตำบลละลายอำเภอกันทรลักษณ์ด้วยจ่าสิบเอกเทศศักดิ์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16กองพลทหารราบที่6และครอบครัวพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำณบ้านเลขที่21หมู่3ตำบลยางอำเภอกันทรารมโดยพลทหารเดชศักดิ์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6
0: คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานณเรือนจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อปี2561เพื่อสร้างกำลังใจและโอกาส

0: ให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้พร้อมกันนี้ยังได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คนต้นแบบเรือนจำจังหวัดนราธิวาสควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิง 2,697 คนมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอาจารย์จิตอาสาและผู้ประกอบการจากนั้นรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess แอดเรือนลำพูตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ในปี2568มีคนต้นแบบได้รับเงินทุนพระราชทานจำนวน2คนเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าและจำหน่ายน้ำชงขนมและเครื่องดื่มช่วงบ่ายรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเยี่ยมให้กำลังใจและเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่คนต้นแบบณบ้านเลขที่66ทับ10ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสประกอบอาชีพช่างซ่อมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์
1: มีโอกาสได้ครับมาเยี่ยมอีกทีนึงครับ
2: ขอบคุณทุกคนนะครับ
3: คุณครับหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: วันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมสรรพาวุธทหารบกบริษัท Data Gate จำกัดบริษัทจุลไหมไทยจำกัดบริษัทจากัวอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดปทุมคงคาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชนะสงครามวัดพระเชตุพนวิบูลมังคลารามวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดนายมวนารามจังหวัดขอนแก่นวัดสว่างวารีรัตนารามจังหวัดศรีสะเกษวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีวัดหนองเจดีจังหวัดลำพูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายปาฏิหาริย์เพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดบริษัทกันตารัตน์กรุ๊ปจำกัดและครอบครัวบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัทสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดราชสิทธารามวัดมลีโลกยารามวัดสามัคคีธรรมกรุงเทพมหานครวัดจำปาวัดบ้านโอนวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสายทองวัฒนาและวัดหนองนกชุมจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นห้างหุ้นส่วนจำกัดอาลาดินฟลอริ่งและบริษัทอาลาดินเอเชียฟลอริ่งจำกัดสมาคมนิสิตเก่าสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัททัวร์เรอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทวีวิวแอนด์โอเปเรตจำกัดและวัดเทพธีรันจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดโพทองวัดชัยศรีวัดหนองแวงวัดศรีโพทองและวัดศรีนวลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท Active Wise จำกัดนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิบริษัทท่อน้ำสากลจำกัดและบริษัท Modern Technic Lock จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
0: ประชาชนเข้า

0: กราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นเทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตกจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะที่ณที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเช่นเทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีและกลุ่มบริษัทชอการช่าง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสถานะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญได้ตั้งแต่วันที่3ถึง5กรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนแกะรอยเส้นทางเฮโรอีนนะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: อิหร่านส่งคณะผู้แทนถึงกาตาร์เตรียมหารือผ่านคนกลางโดนัลด์ทรัมป์ไม่ตัดทางเลือกใช้กำลังทหารหากการเจรจาไม่สำเร็จ
5: เปิดกลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสันสังคมปัญญา
6: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
7: ์สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์เจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะและทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากมีพระราชปณิธานในการสืบสารและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎรตามรอยพระราชบิดาโดยทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยมานานนับ10ปีในด้านกฎหมายที่ทรงเชี่ยวชาญทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายทรงพระปริชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดและทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรง

ฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติให้การช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูจิตใจของผู้ต้องขังในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมโดยมีพระราชดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากจะช่วยลดการกระทำความผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนช่วยจะให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบพระกรณียกิจในโครงการส่วนพระองค์ในด้านสาธารณสุขที่ช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งโครงการที่ทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการและองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันโดยสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแรงอีกทั้งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยมีโครงการต่างๆตั้งแต่การป้องกันการเกิดอุทกภัยอาทิการติดตั้งศูนย์เตือนภัยตามพื้นที่เสี่ยงระหว่างเกิดอุทกภัยอาทิการแจกถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาเคลื่อนที่และหลังเกิดภัยซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงทางอาหารอาชีพนับเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เดือดร้อนในยามยากให้พ้นวิกฤตชีวิตอย่างไม่เดียวดายด้านการทหารทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายจากฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันทรงสำเร็จหลักสูตรฝึกทางทหารอาทิหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีเป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มสูงเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทหารเป็นการโดดร่มนอกพื้นที่ของข้าศึกแต่ลงไปในพื้นที่หรือหลังแนวของข้าศึกเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดินหลักสูตรขั้นสูงสุดของหน่วยรบพิเศษทรงผ่านการฝึกฝนที่แสดงให้เห็นว่าทรงสมเป็นนายทหารหญิงที่ทรงพระปีชาและทรงแข็ง

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคูณสุข 10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันเถอะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไทยศึกษาต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: รัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8 โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ย

0: มีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: วันนี้มีเรื่องราวของการได้มาซึ่งเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการคนใหม่ซึ่งมีประสบการณ์หลายด้านนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็มีรายงานเกี่ยวกับการที่กรมศุลกากรร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดซึ่งเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและปราบปรามร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยเดี๋ยวติดตามรายละเอียดนะคะนอกจากนี้ค่ะมีรายงานอีกหลายด้านที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดทอนงบประมาณหรือการพิจารณางบประมาณในสภาเป็นอย่างไรคะ
3: มีประเด็นของกระทรวงการต่างประเทศต้องใช้งบประมาณในหลายภารกิจพัฒนาชาตินะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยคุณสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกว่าอย่าลดงบประมาณกระทรวงต่างประเทศเลยเพราะเราจะต้องใช้ในการพัฒนาชาติเชื่อว่าการประนอมผ้าบังคับปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลก็มีส่วนสำคัญที่จะใช้งบประมาณนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในที่สุดก็มีการลงมตินะครับว่างบประมาณปี2570เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมไปดูคะแนนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนั้นทางด้านต่างประเทศครับสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านเปิดเจรจาทางอ้อมที่กาตาร์ปากีสถานก็ร่วมในการไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเรามินออนไลน์ก็เตรียมเยือนสปป.ลาวนะครับบอกว่าเป็นชาติแรกในอาเซียนหลังจากรับตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายนี้ด้วยครับ
2: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติที่ไทยเป็นเส้นทางผ่านไปหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียนี่แหละค่ะมีแล้วก็มีออสเตรเลียเป็นประเทศสำคัญนี่ล่าสุดก็เป็นข่าวนี่แหละค่ะวันนี้พบกับรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะคุณอารีภักดิ์เงินบำรุงนะคะมาคุยกันในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะไปที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะวันนี้2กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
3: 2กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2476ครับศาลาเฉลิมกรุงโรงภาพยนตร์และโรงมหรสพที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียในขณะนั้นนะครับเปิดให้บริการเป็นวันแรกครับโดยมีการฉายภาพยนตร์เรื่องมหาภัยใต้ทะเลทั้งยังเป็นอาคารที่ใช้เครื่องปรับอากาศระบบไอน้ำแห่งแรกในประเทศไทยในวันนั้นมีประชาชนไปชุมนุมกันอย่างเนืองแน่นครับการจราจรติดขัดไปทั่วซึ่งในสมัยนั้นทั่วพระนครมีโรงภาพยนตร์อยู่ประมาณ20โรงครับซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งทรงโปรดภาพยนตร์เป็นพิเศษทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีสถานที่มหรสพขนาดใหญ่นะครับซึ่งตอนนั้นก็ทันสมัยในกรุงเทพและเอเชียด้วยนะครับเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกความบันเทิงแก่ประชาชนทั่วไปเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเมืองไทยตอนนั้นมีผู้ออกแบบคือสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างคือหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤดากรแล้วก็คุณนาถโพธิปราสาทนะครับซึ่งเป็นวิศวกรใช้สถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายผสมผสานระหว่างตะวันตกกับไทยครับรัชกาลที่7ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า9ล้านบาทในการก่อสร้างแล้วก็ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์จนกระทั่ง ระราชทานนามว่าศาลาเฉลิมกรุงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ออกแบบและเป็นอนุสรณ์แห่งงานฉลองนครพระนครครบ150ปีในปี2475ครับ
2: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของข่าวต่างๆที่น่าสนใจนะคะมีเรื่องราวหลายเรื่องที่รออยู่ค่ะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดก็เป็นวาระสำคัญนะคะซึ่งหลายหน่วยงานก็ขานรับหลังจากเกิดเหตุการณ์แอร์โฮสเตสสาวหรือลูกเรือสาวของการบินไทยบริษัทการบินข้ามชาติสายการบินข้ามระดับชาติของไทยเนี่ยนะคะที่ลักลอบขนเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ตำรวจออสเตรเลียจับได้นะคะจนนำมาสู่การติดตามขยายผลแล้วก็การหาทางออกในการจัดการปัญหาในประเทศไทยว่ามันหลุดรอดออกไปได้อย่างไรนะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงเรื่องของเครื่องตรวจสัมภาระซึ่งมีเพียงขาเข้าเท่านั้นที่ตรวจสารเสพติดแต่ขาออกตรวจเพียงระเบิดและสารระเบิดเท่านั้นแล้วก็ผ่านสัมภาระของลูกเรือของสายการบินนะคะรวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวหน่วยงานหนึ่งก็คือกรมศุลกากรค่ะล่าสุดคุณพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรนะคะก็ให้ข้อมูลว่ากรมศุลกากรพร้อมรับและขานรับนโยบายเร่งด่วนของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะที่กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาตินะคะโดยมุ่งเน้นในการบูรณาการร่วมกันในการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังนะคะกรมศุลกากรก็ได้รักษาในการทำงานมาตรฐานในการทำงานในการปฏิบัติงานร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อที่จะป้องกันและปราบปรามรวมถึงสกัดกั้นยาเสพติดที่ท่าเรือนะคะเรียกว่า Seaport Interdiction Task Force นะคะกับ Airport Interdiction Task Force ก็คือที่ท่าเรือแล้วก็ที่สนามบินนี่แหละค่ะโดยมุ่งเน้นในการสกัดกั้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารสัมภาระนะคะแล้วก็มีขนการขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็พัสดุที่เป็นพัสดุระหว่างประเทศนะคะข้อมูลจากกรมศุลกากรน่าสนใจค่ะคุณพันทองบอกว่าลำดับต้นๆของยาเสพติดที่ขนถ่ายกันข้ามชาติลำดับหนึ่งเป็นไอซ์เฮโรอีนยาบ้าเคตามีนโคเคนตามลำดับนะคะและช่องทางที่ตรวจพบการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติมากที่สุดก็คือช่องทางลักลอบผ่านไปรษณีย์พัสดุไปรษณีย์ข้ามชาตินี่แหละค่ะที่มีการพบกันมากที่สุดนะคะที่ได้ตรวจสอบมาอย่างเข้มข้นต่อเนื่องยาวนานโดยคุณพันทองยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านหรือเป็นศูนย์กลางในการขนยาเสพติดไปยังประเทศต่างๆซึ่งประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางลำดับต้นๆก็คือออสเตรเลียฮ่องกงและไต้หวันนี่แหละค่ะที่มีข่าวแค่ครึ่งปีแรกนะคะออสเตรเลียก็จับกลุ่มการขนยาเสพติดมาจากประเทศไทยได้6คดีแล้วนะคะแค่มกราคม2569จนถึงเมื่อวันที่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่จับแอร์โฮสเตสสาวได้นี่นะคะก็เป็นรายที่6แล้วนะคะส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรเลียที่ขนถ่ายในช่วงต้นๆและต่อมาก็เป็นหญิงสาวชาวฝรั่งเศสและมีคนไม่ระบุสัญชาติด้วยตามคดีที่ออกมาเผยแพร่ออกมานะคะและล่าสุดก็เป็นคนไทยและที่เป็นกระแสโด่งดังก็เพราะเป็นลูกเรือของสายการบินแห่งชาติของไทยเนี่ยแหละค่ะที่ใช้ช่องทางอำนวยความสะดวกที่รวดเร็วแต่ก็มีการคัดกรองสัมภาระนะคะเพราะฉะนั้นกรมศุลกากรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมศุลกากรก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับในการคัดกรองผู้โดยสารสัมภาระแล้วก็การขนพัสดุไปรษณีย์ข้ามชาตินะคะทั้งที่ท่าเรือแล้วก็ที่สนามบินเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดจากการขนถ่ายยาเสพติดข้ามชาตินะคะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมที่ร้ายแรงและอยากจะเตือนประชาชนด้วยนะคะว่าอย่ารับหิ้วรับฝาก ของในการขนถ่ายเพราะก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ได้ติดตามข่าวนะคะก็พบว่ามีลูกเรือของเพื่อนๆของคุณ

มีนาเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่ามีคนมาติดต่อว่าหิ้วของไหมหิ้วของไปออสไปออสไหมบอกจะไปออสไหมหิ้วของรับหิ้วไหมแต่ก็ไม่ได้รับเพราะดูแล้วไม่ปกติบางคนก็ให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะคะแต่ในที่สุดก็

0: ่ของที่ต้องสงสัยหรือของที่ไม่รู้จักจะได้ร่วมกันสกัดกั้นเพราะท่านอาจจะกลายเป็นเหยื่อในขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมร้ายแรงที่มาทำลายพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันได้นะคะนี่คือจุดยืนที่ชัดเจนและข้อมูลจากกรมศุลกากรโดยท่านอธิบดีพันทองลอยกุลนันท์ค่ะไปต่อที่เรื่องงบประมาณกันบ้างงบประมาณกระทรวงการต่างประเทศและการลงมติในสภาเมื่อวานนี้มีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานคุณสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับมีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกตอนนึงครับบอกว่างบประมาณที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรรขอให้สภาอย่าได้ปรับลดเพราะก่อนหน้านี้ถูกลดลงแล้ว 10% ซึ่งงบประมาณที่ได้จะไปใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การทูต 2.0 ที่ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศพัฒนาเศรษฐกิจหาตลาดใหม่ส่วนประเด็นเรื่องการทูตกับประเทศกัมพูชาตอนนี้ก็เข้าสู่สภาประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสซึ่งก็มั่นใจและพร้อมเต็มที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ของทะเลไทยซึ่งงบประมาณบางส่วนของยุทธศาสตร์แก้ปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้วงเงิน 8,400 ล้านบาทเนี่ยยอมรับว่าได้รับหน้าที่ประธานคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเพื่อแก้สถานการณ์ชายแดนใต้ต้องศึกษาให้ถ่องแท้ลงพื้นที่เพราะปัญหายืดเยื้อกว่า20ปีก็ทุ่มงบประมาณจำนวนมากแต่ประเด็นไม่ใช่งบประมาณเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับการใช้จะจัดสรรกันอย่างไรปีนี้ไม่มีงบบูรณาการแต่การจัดสรรงบทุกหน่วยงานทำแบบบูรณาการไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดผลงานให้มากที่สุดว่าใครรับผิดชอบโดยงบประมาณจัดทำภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีเอกภาพครอบคลุมทุกมิติปัญหาภาคใต้กระบวนการพูดคุยและประชาชนรวมถึงการศึกษาซึ่งสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดทำให้การจัดสรรงบประมาณที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาชนปลอดภัยยินดีอยู่ดีมีสิทธิมีเสียงกำหนดอนาคตของตนเองซึ่งหลังจากนั้นครับนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีก็มีการซักถามถึงการเข้าประนอมภาคบังคับที่อาจทำให้เกิดประเด็นเสียผลประโยชน์โดยคุณสิงห์ศักดิ์ก็ชี้แจงครับว่าการเจรจาภายใต้ MOU ที่ยกเลิกทั้งไทยและกัมพูชาร่วมเป็นภาคีอันครอสโดยกัมพูชาเข้าร่วมเมื่อเดือนมีนาคม2568ดังนั้นจึงอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันโดยการยินยอมเข้าร่วมการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสเนี่ยเป็นเจตนารมณ์ที่ตกลงร่วมกันของผู้นำของประเทศคือนายกรัฐมนตรีและฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาด้วยนะครับที่ตกลงกันที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์ช่วงประชุมสุดยอดอาเซียนก็ไม่ใช่กระบวนการทางศาลแต่คือการประนอมของทั้งสองฝ่ายคุณเสียงศักดิ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากไม่เข้ากระบวนการการเจรจาต่างๆเช่น FTA ก็จะไม่มีความเชื่อมั่นในข้อตกลงที่เป็นพันธกรณีที่สำคัญกระบวนการนี้ไม่ใช่ศาลแต่คือการประนอมที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เน้นต่อสู้ทางคดีแต่เป็นการหาทางออกของกติการะหว่างประเทศและความเที่ยงธรรมทุกฝ่ายส่วนข้อเสนอนั้นไม่ใช่สุดท้ายเพราะต้องคุยกันสองฝ่ายระหว่างไทยกับกัมพูชาว่ามีอะไรที่รับกันได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงนะครับและในที่สุดเมื่อตอนเย็นย่ำลงมานะครับซึ่งตอนนั้นคุณโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยนะครับก็คือวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3ก็มีดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นตัวแทนรัฐบาลกล่าวสรุปภาพรวมว่ารัฐบาลมีความพยายามทำให้ประเทศแข่งขันได้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นขอความร่วมมือฝ่ายค้านช่วยทำช่วยออกความเห็นเป็นประโยชน์กับประเทศซึ่งรัฐบาลก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อดูแลวิกฤตปากท้องด้วยงบที่จำกัดจึงต้องออกพระราชกำหนดเพราะหากแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยก็จะลามไปถึงธุรกิจเล็กๆที่อาจต้องไล่คนออกคนตกงานที่อาจเป็นวิกฤตเศรษฐกิจต่อไปด้วยซึ่งการออกพระราชกำหนดไม่ได้เยียวยาประชาชนเท่านั้นเพราะพึ่งพาน้ำมันก๊าซธรรมชาติสูง 20% ของ GDP หากไม่เปลี่ยนผ่านจะนำเข้าแพงและต้นทุนแพงระยะยาวโดย2เดือนที่ผ่านมาน้ำมันแพงทำให้เกิดการขาดดุลในบัญชีเดินสะพัดถึง 500,000 ล้านบาทจึงปล่อยไม่ได้ทำให้ต้องออกพระราชกำหนดแก้ไขปัญหาวิกฤตปากท้อง

0: ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งก็ไม่ใช่หมอที่สร้างวาทกรรมเก่งแต่ต้องการผ่าตัดปัญหางบประมาณปีที่แล้วขาดดุล 4.4% จึงออกแผนการคลังระยะปานกลางเพื่อลดการขาดดุล 3% ในปี 2572และต้องทำให้โปร่งใสโดยปีนี้เมื่อเปิดเผยให้เห็นแผลตั้งเป้าลดขาดดุล 4.4% เหลือ 3.9% เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังนะครับซึ่งฐานะการคลังของเราตอนนี้เหนื่อยต้องเน้นวินัยการคลังดังนั้นต้องช่วยกันผ่าตัดเพื่อให้เหลืองบลงทุนประเทศซึ่งงบลงทุนปีนี้เหลือ 70,000 ล้านบาทเราต้องรักษาวินัยการคลังเปิดแผลทั้งหมดไม่หมกเม็ดฝีไม่แตกเพราะความโปร่งใสและช่วยผ่าตัดได้ด้วยนะครับภายหลังการอภิปรายค่อนข้างหลากหลายนะครับกว้างขวางด้วยรวมถึงตัวแทนของทั้ง3ฝ่ายก็มีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านและก็คณะรัฐมนตรีอภิปรายสรุปภาพรวมของร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลา 21:05 นที่ประชุมก็มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ครับด้วยคะแนนเสียง288-119งดออกเสียง86เสียงไม่ลงคะแนนไม่มีครับจากนั้นมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570จำนวน72คนแบ่งสัดส่วนเป็นคณะรัฐมนตรีใน18คนและพรรคการเมือง54คนประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย21คนพรรคประชาชน13คนพรรคเพื่อไทย8คนพรรคกล้าทำ6ประชาธิปัตย์2ส่วนพรรคไทยรวมพลังพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจอย่างละ1คนนะครับกำหนดระยะเวลาแปรยติ30วันโดยจะมีการนัดประชุมกรรมาธิการนัดแรกเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆในกรรมาธิการวันนี้ครับ2กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งครับ 13:30 นครับ
1: ค่ะและมีความเคลื่อนไหวจากพรรคประชาชนด้วยใช่ไหมคะในการให้ความสำคัญในการอภิปรายแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคุณพฤทธิ์ก็พูดถึงประเด็นในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านครับหรือวิปฝ่ายค้านก็มีการเปิดเผยต่อที่ประชุมในแต่ละพรรคการเมืองบอกว่าไปหารือถึงทิศทางการลงมติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายคือมีการคุยกันก่อนในวาระหนึ่งว่าจะโหวตหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงโดยพรรคประชาชนก็ยืนยันว่าจะลงมติไม่เห็นชอบกับร่างนี้นะครับซึ่งคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการอภิปรายครั้งนี้ว่าทำให้เห็นแผลเรื้อรังของการคลังที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นปัญหาตามที่ฝ่ายค้านพูดจากปัญหาที่เรื้อรังที่เกิดขึ้นทำให้งบประมาณทุกกระทรวงทุกหน่วยงานถูกตัดลดลงกันทั่วหน้าซึ่งก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนครับเห็นการปรับลดงบประมาณเรื่องสวัสดิการที่ช่วยเหลือประชาชนหลายตัวแต่ในขณะที่ก็เห็นว่างบประมาณในส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดิจิทัลกลับเพิ่มขึ้นพร้อมกับยกตัวอย่างการปรับลดงบประมาณการวิจัยและพัฒนาประเทศผ่านกองทุนลดลงไปประมาณ 30%เป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยการพัฒนาประเทศแม้งบส่วนสาธารณสุขเพิ่มขึ้นจริงอยู่แต่งบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มขึ้นก็ไม่เพียงพอต่อการรองรับสวัสดิการที่เราต้องจ่ายในอนาคตนะครับคุณสิริกัญญาบอกว่า3วันมานี้เรายังไม่ได้รับคำตอบชี้แจงของรัฐมนตรีว่าทำไมถึงเลือกให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆแบบนี้ทั้งที่มีข้อกังขาเต็มไปหมดและคำถามก็ไม่ได้มาจากส.ส.ฝ่ายค้านเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีส.ส.รัฐบาลที่เขาแอบตกใจว่าทำไมมีงบประมาณหลายตัวถูกตัดไปมากบางโครงการถูกเอาออกไปเลยยกโครงการไปเลยรัฐมนตรีไม่ได้ให้คำตอบกับพวกเขาแต่อย่างใดว่าทำไมจึงทำอย่างนี้จึงรู้สึกว่าเป็นข้อกังขาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยงบประมาณที่มีอยู่กลับไม่ได้ถูกลำดับความสำคัญเป็นอย่างดีว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องใดก่อนหลังทำให้เรื่องสำคัญไม่ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นแต่ถูกปรับลดลงเรื่องที่เราคิดว่าอาจจะยังไม่จำเป็นในเวลานี้กลับได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็พร้อมกับยกตัวอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับบอกว่ายังไม่ได้ลุกขึ้นมาชี้แจงแต่ก็ยังคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบเพราะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI ค่อนข้างมากและอยากฟังว่าระบบกล่าว 5,000 ล้านบาทสมเหตุสมผลหรือคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่งบประมาณทุกอย่างถูกตัดไปหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นจนกระทั่งมาลงมติบอกว่าไม่เห็นชอบกับพรบ.นี้ครับ
1: ค่ะก็เป็นรายละเอียดโดยละเอียดเลยนะคะกับการประชุมและการอภิปรายกันมา 2-3 วันมาต่อที่เรื่องกบข.บ้างค่ะคุณสอนพลตุล

0: ยเสถียรนะคะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะคะโดยมีผู้บริหารและพนักงานของกบข.ให้การต้อนรับในการเข้าปฏิบัติงานเป็นวันแรกเมื่อวานนี้ค่ะโดยการเข้ารับตำแหน่งของคุณสอนพลตุลยเสถียรครั้งนี้นะคะนับเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะของกบข.ในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจในการดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่าล้าน200,000รายด้วยกันค่ะให้มีความมั่นคงในระยะยาวท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกและก็รูปแบบการลงทุนในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยคุณสอนพลมีความเชื่อมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรนะคะให้ครอบคลุมทั้งงานทางด้านตลาดเงินที่เป็นมืออาชีพนะคะมีประสบการณ์ทางด้านตลาดทุนนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็การบริหารองค์กรซึ่งจะนำมาใช้โดยจะมีส่วนสำคัญในการยกระดับศักยภาพของกบข.นะคะแล้วก็จะทำให้เป็นนักลงทุนสถาบันที่เป็นมืออาชีพนะคะจะมีการลงทุนอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากลค่ะแล้วก็จะเข้าใจจะเป็นพันธมิตรที่เข้าใจสมาชิกอย่างตรงไปตรงมาในทุกช่วงชีวิตนะคะโดยใช้ข้อมูลและนวัตกรรมมาพัฒนาการสื่อสารและการบริการเพื่อให้เข้าถึงสมาชิกแล้วก็สนับสนุนความต้องการสนับสนุนให้สมาชิกสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้ในระยะยาวและมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณนะคะนี่คือแนวทางสำคัญที่คุณสอนพลเข้ามาบริหารกองทุนนี้ค่ะคุณสอนพลเป็นใครเคยเป็นผู้บริหารมีประสบการณ์ทั้งตลาดเงินตลาดทุนแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจสำคัญนะคะเคยเป็นทั้งรองผู้จัดการนะคะเป็นหัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเคยเป็นรองโฆษกกระทรวงการคลังด้วยรวมถึงเคยร่วมงานกับฝ่ายบริหารกลยุทธ์ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนด้วยค่ะก็คือมีประสบการณ์ทั้งธนาคารพาณิชย์แล้วก็ในภาครัฐนะคะทางด้านการศึกษาคุณสอนพลสำเร็จการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ในบายสาธารณะนะคะจากสหรัฐอเมริกาทั้งเอกและโทต้องเรียกว่าดร.สอนพลตุลยเสถียรนะคะปริญญาโทก็เป็นสาขาเศรษฐศาสตร์จากUniversity of Michigan Ann Arbor นี่นะคะแล้วก็มีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้วยค่ะจาก Stanford University รวมถึงระดับปริญญาตรีก็เรียนจบเศรษฐศาสตร์นะคะเศรษฐศาสตร์ทั้งตรีและเอกโทเป็นวิศวกรรมนะคะจบตรีเศรษฐศาสตร์การเงินและคณิตศาสตร์ประกันภัยจาก Wharton School นะคะแล้วก็สาขาเศรษฐศาสตร์จาก University ofPennsylvania ด้วยนะคะรวมถึงนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เป็นคุณสมบัติของเลขาธิการกบข.คนปัจจุบันค่ะทำงานแล้ว1กรกฎาคมนะคะไปที่กรมการพัฒนาชุมชนค่ะกับการสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางใช่ไหมคะมีความชัดเจนอะไรคะ
1: คือกรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ความยั่งยืนครับมีการประชุมกันที่โรงเรียนอนุกูลนารีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วก็โรงเรียนบ้านดุงวิทยาจังหวัดอุดรธานีกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยโดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนร่วมกับคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการการประกวดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนำโดยมีอาจารย์ธนันรัตน์ธนเศรษฐการครับผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและเป็นที่ปรึกษาโครงการนำคณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และกระแสความสนใจในโครงการจัดการประกวดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569ครับโ

0: ก็ยืนยันว่าจะมุ่งมั่นในการสร้างฐานรากที่แข็งแกร่งผ่านการทำงานเชิงรุกในทุกมิติโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าก็เน้นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาดนตรีนาฏศิลป์ผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นครับเข้าถึงคนรุ่นใหม่พร้อมกับเปิดพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยมุมมองร่วมสมัยเพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมและก็พัฒนาให้มรดกไทยคงคุณค่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไปด้วยครับ
1: ค่ะก็ติดตามเรื่องราวเหล่านี้น่าสนใจนะคะมีหลายมิติที่เรานำเสนอวันนี้ค่ะก่อนไปข่าวต่างประเทศที่ฉันรายงานตัวเลขนิดนึงค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.61 บาทนะคะและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,588.23 จุดค่ะลดลง 3.01 จุดนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 62,850 บาทขายออกบาทละ 63,050 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 61,595.08 บาทและขายออกบาทละ 63,850 บาทค่ะติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อเลยค่ะ
0: ครับสำนักข่าวซินหวารายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าการหารือทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเริ่มขึ้นแล้วนะครับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ก็มีกาตาร์และปากีสถานครับทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาซึ่งก่อนการหารือสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยของโดนัลด์ทรัมป์ก็พบกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์เมื่อวันอังคารปูทางสำหรับการเจรจาระดับเทคนิคที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ครับซึ่งทั้งสองก็ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจากันโดยตรงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กาตาร์บอกว่าวิทคอฟและคุชเนอร์จะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกาตาร์เท่านั้นและจะไม่เข้าพบกับเจ้าหน้าที่อิหร่านโดยตรงส่วนพม่านะครับหรือเมียนมาเนี่ยมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาครับเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับตามคำเชิญของคุณนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศลาวนับเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับซึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมียนมารายงานว่ามินอองไลเนี่ยจะเดินทางพร้อมภริยาคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลแต่ยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการเดินทางครับการเยือนลาวครั้งนี้มีขึ้นประมาณ4 เดือนหลังจากมินอองไลเปลี่ยนผ่านจากผู้นำรัฐบาลทหารสู่การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีภายใต้รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางเยือนอินเดียและก็จีนมาแล้วนะครับแม้ว่าอาเซียนจะไม่รับรองผลการเลือกตั้งของเมียนมาที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากพรรคฝ่ายค้านหลักไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายแต่หลายประเทศสมาชิกอาเซียนเริ่มกลับมาเปิดช่องทางหารือกับรัฐบาลเมียนมามากขึ้นครับหลังการเลือกตั้งซึ่งก่อนหน้านี้โมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียและคุณศิริศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยก็เดินทางเยือนกรุงเนปิดอด้วยนะครับซึ่งมินอองไลก้าวสู่อำนาจจากการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขององซานซูจีในปี2564ซึ่งเป็นการจุดชนวนให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศก่อนบานปลายเป็นสงครามกลางเมืองที่ยังดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบันภายหลังการรัฐประหารอาเซียนผลักดันฉันทามติ5 ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตเมียนมาแต่ไม่ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งระงับการเชิญผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนส่งผลให้มินอองไลถูกจำกัดบทบาทบนเวทีการทูตมาเป็นเวลาหลายปีครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับภายหลังได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเอครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้นพบแมงมุมสายพันธุ์ใหม่ในออสเตรเลียใช้ใยสปริงดักจับมดแค่สายพันธุ์เดียวเป็นเหยื่อนะครับไม่จับสายพันธุ์อื่นด้วยนักวิจัยค้นพบแมงมุมสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งศาสตราจารย์อาเจนเรนทราหัวหน้าทีมวิจัยบอกว่าแมงมุมชนิดนี้มีแรงเหวี่ยงที่มีพลังสูงเป็นพิเศษจากบ่วงในการเหวี่ยงมดเข้าไปในใยแมงมุมที่มีขนาดใหญ่กว่าเกิดขึ้นด้วยความรุนแรงเทียบเท่ากับแรง G ที่มากกว่าแรง G สูงสุดที่นักบินเจ็ตเคยประสบถึง15 เท่าครับแม้ว่าจะยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการแต่บรรดานักวิทยาศาสตร์ก็ตั้งชื่อเล่น

0: ให้แมงมุมตัวเล็กๆตัวนี้ว่าเบลลิสตาซึ่งตามชื่อคืออาวุธโบราณที่ใช้ยิงก้อนหินในการรบดร.โจนาสวูฟนักวิจัยบอกว่ากลไกการดักจับดูเหมือนจะมีพัฒนาการมาเป็นวิธีการเฉพาะทางที่ช่วยให้แมงมุมสามารถเลือกเหยื่อที่อาจเป็นอันตรายทีละตัวทีละตัวและลำเลียงเหยื่อพวกนั้นไปยังระยะที่ปลอดภัยห่างจากเส้นทางและรังของมดด้วยมดมีกลไกป้องกันตัวทางเคมีครับโดยบางสายพันธุ์เนี่ยยังมีความสามารถในการต่อยและสามารถระดมฝูงมดจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วเพื่อเป็นกำลังเสริมในการเอาชนะผู้ล่าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมคควารีประเทศออสเตรเลียใช้เวลา10คืนในป่าฝนเขตร้อนทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์เพื่อบันทึกพฤติกรรมของแมงมุมโดยใช้กล้องความเร็วสูงและกล้องอินฟราเรดนะครับผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Current Biologyระบุว่าแมงมุมชนิดนี้อาศัยอยู่บนต้นไม้ที่มีมดแดงออโคฟิลล่าสมาราดินานะครับซึ่งเป็นมดที่มีนิสัยดุร้ายและหวงถิ่นอาศัยโดยแมงมุมมันจะอาศัยอยู่ในช่วงกลางวันนอนกลางวันครับอาศัยอยู่ในใยที่ซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แต่กลางคืนออกล่ามดชนิดนี้ชนิดเดียวเท่านั้นครับ
1: ค่ะก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะไปต่อที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้เป็นคุณโกสินเสียงวัฒนะนะคะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังมีในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับปัจจัยในช่วงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะของร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่ครับ
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองในเรื่องของฝนยังมีอยู่นะครับการกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์160-70ของพื้นที่ครับ
1: ค่ะยังมีคำเตือนเรื่องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ให้ประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่หรือเปล่าคะ
2: ยังมีอยู่ครับล่าสุดก็เป็นฉบับที่12แล้วนะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจะมีต่อเนื่องถึงสุดสัปดาห์นี้ไหมคะ
2: ใช่ครับจนถึงสุดสัปดาห์ได้เลยครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณโกศินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ดิฉันมีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะตอบถูกและโชคดีด้วยเมื่อวานนี้ตอบคำถามเข้ามาว่าเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยแหละค่ะที่เขากำลังดูแลเรื่องที่ทำกินของราษฎรและการบุกรุกมาสร้างโรงแรมรีสอร์ทและอื่นๆของนายทุนนะคะตั้งคณะทำงานขึ้นมา633คนด้วยกันนะคะมาอยู่ในโครงสร้างคณะทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะนั่นคือคุณนันทพัฒน์สงวนวงค่ะคุณนันทพัฒน์บอกว่าติดตามรายการมาตลอดนะคะชอบการรายงานข่าวที่กระชับฉับไวผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านดำเนินรายการได้น่าสนใจขอบคุณมากนะคะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะพรุ่งนี้มีคำถามรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกกันเลยค่ะ
0: ผลฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่สนาม Mercedes-Benz Stadium สหรัฐอเมริกาครับอังกฤษแชมป์กลุ่ม L พบกับดีอาคองโกอันดับ3ดีที่สุดของกลุ่ม K ครับโดยผู้ชนะก็จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายพบกับเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกต่อไปนะครับซึ่งเป็นอังกฤษครับแฮร์รี่เคนสมบทฮีโร่หลังเหมา2ประตูพาอังกฤษแซงเอาชนะดีอาคองโก2ประตูต่อ1ครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ไปพบกับเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองครับก็ฟุตบอลโลกคือในกลุ่ม G นะครับจะเป็นเบลเยียมกับเซเนกัลนะครับเบลเยียมโชว์หัวใจนักสู้ไล่ตีเสมอเซเนกัลก่อนแซงชนะช่วงต่อเวลาพิเศษ3ประตูต่อ2ครับเซเนกัลนำก่อน2ประตูต่อ0ด้วยนะครับจากจุดโทษของยูริติลมันส์กัปตันทีมที่เรียกจุดโทษก่อนลุกมายิงประตูชัยพาทีมเข้าสู่รอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026รอพบกับสหรัฐหรือบอสเนียนะครับซึ่งใครชนะก็จะมาเจอกับเบลเยียมนะครับส่วน เทนนิสครับการแข่งขันเทนนิส

0: แกรนด์สแลมที่3ของปีเวมเบิลดัน2026ไหมมนัญชยาสว่างแก้วโชว์ฟอร์มแกร่งหวดเอาชนะอลิเซียปาร์คส์นะครับ2เซตรวดเข้าสู่รอบ3เทนนิสแกรนด์สแลมเวมเบิลดัน2026ลุ้นการสร้างประวัติศาสตร์ต่อนะครับส่วนกสิดิษฐ์สำเร็จครับแล้วก็แม็กซิมัสพระลาพลโจนส์2นักหวดหนุ่มไทยฟอร์มเจ๋งคว้าชัยเหนือคู่แข่งเจ้าถิ่นตบท้าผันเข้าสู่รอบ2ประเภทชายเดี่ยวศึกเทนนิส M15 โตเกียวได้สำเร็จเช่นเดียวกันนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีดีกรีแชมเปี้ยนส์คัพสดๆร้อนๆครับลงสนามแมตช์แรกกลุ่ม A ในศึกเกิร์ลส์วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026โชว์ฟอร์มเหนือชั้นครับเอาชนะทีมชาติมองโกเลียไปขาดลอย3-0เสร็จครับ
1: ค่ะก็มีหลากหลายกีฬาให้ติดตามชมติดตามเชียร์นะคะวันนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกจากดร.นิตินันท์พันธวีนะคะพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์การลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติที่ไทยไม่ต้องการเป็นศูนย์กลางและต้องจัดการป้องกันและปราบปรามนะคะวันนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรองเลขาปปส.คุณอารีพักเงินบำรุงจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
4: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
3: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
5: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
6: ปารีสจากเมืองจีนปิดไฟจากบ้านหมดแล้ว
7: แล้วมัน
6: ส
7: ิ้นจากมุมไปปิดไฟแล้วคร
3: ับ ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: Sci-fi ทุกปรากฏการณ์ทุกข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในสังคมทุกประเด็นในโลกออนไลน์ที่สร้างความสับสนทุกเรื่องล้วนมีที่มาที่ไปและพร้อมอธิบายได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เคลียร์ทุกข้อสงสัยสร้างความเข้าใจในทุกประเด็นโดยอาจารย์เจตรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ 16:30 น.ฟังและชมไลฟ์สดทาง Facebook CU Radio
1: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
2: คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
3: อนุสาวรีย์ฐานอาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้ง2อาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
1: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นสถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้คือช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะติดตามสถานการณ์เรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นวาระของชาติเสมอมานะคะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้กันมาหลายภาคส่วนคุยทีไรก็เป็นเรื่องที่ยังคงเป็นปัญหาของสังคมไทยในระดับชุมชนระดับครอบครัวที่เนี่ยค่ะจะไปขอเงินแม่แม่มี20บาทไล่ทำร้ายแม่จนแม่ต้องปีนรั้วออกจากบ้านทำร้ายผู้ที่เป็นบุพการีจนถึงแก่ชีวิตเราก็เห็นมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีนะคะเป็นเรื่อง

0: ที่ไม่ควรทำเป็นความรุนแรงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นต้องตัดที่ต้นทางคือการค้าการขนถ่ายการจัดการกับปัญหายาเสพติดซึ่งประเทศไทยก็มาตั้งอยู่ใกล้สามเหลี่ยมทองคำนี่แหละค่ะที่ว่ากันว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดรายใหญ่ของโลกเลยนะคะแล้วเราก็ทราบว่าเมียนมาเนี่ยกลายเป็นที่ผลิตฝิ่นอันดับหนึ่งของโลกนะคะเพราะมีปฏิวัติของเมียนมาแล้วทำให้รัฐชานรัฐคชินเหล่านี้ปลูกฝิ่นกันเป็นการหารายได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันอันสืบเนื่องมาจากคดีสำคัญที่ลูกเรือสาวของการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียวันนี้วิทยากรของเราก็คือท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะคุณอาริพักเงินบำรุงอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านรองอาริพักสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเรื่องราวของยาเสพติดฟังแต่ละกรณีแต่ละคดีที่ผ่านมาเราเห็นความเจ็บปวดของผู้คนในครอบครัวในชุมชนในประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศด้วยที่เกิดขึ้นในคดีล่าสุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากติดตามเรื่องนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์การลักลอบขนยาเสพติดผ่านไทยเข้าออกไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรคะท่านรองที่ผ่านมา
1: ค่ะสถานการณ์ยาเสพติดของบ้านเราเนี่ยคือต้องตอบก่อนว่าประเทศเราเนี่ยมันไม่มีแหล่งผลิตอยู่ในประเทศไทยเลยเราไม่พบเนี่ย20ปีย้อนหลังเนี่ยยังไม่เจอปัญหานี้เลยนะแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทางสำเนียงทองคำที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่นะ
0: คะ
1: อันเนื่องมาจากว่าเขาก็ต้องการเงินหรือว่ารายได้ของเขาไปในการที่จะซื้ออาวุธก็ดีหรือการพัฒนาในเรื่องของการต่อสู้ในประเทศเขานะคะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการหารายได้หรือว่าเร่งผลิตยาเสพติดให้มากแล้วก็กระจายยาเสพติดออกไปทีนี้ทางประเทศของเขาหรือว่าทางสำเนียงทองคำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่งออกได้นะคะเนื่องจากว่าด้วยสภาพภูมิประเทศก็ดีด้วยสถานการณ์ในเรื่องของโลจิสติกของประเทศเขาก็ดีนะคะมันก็ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดเรียกว่าฮับในการที่จะกระจายสินค้าด้วยการที่เรามีทั้งสถานการณ์ของตัวการใช้ยาเสพติดในประเทศไทยเองก็ดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวต่างประเทศที่ก็ยังมีความต้องการยาเสพติดอยู
0: ่
1: ประเทศไทยเรามีในส่วนของสนามบินนะคะเรียกว่าสนามบินนานาชาติหรือว่าแอร์พอร์ตเนี่ยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเรามีความเรียกว่าเป็นฮับสำคัญในแถบเอเชียนะ
0: คะ
1: อีกอันนึงในเรื่องของซีพอร์ตก็คือในเรื่องของ
0: ท่าเรือ
1: ท่าเรือที่จะส่งออกในเรื่องของสถานไอตัวสารตั้งต้นยาเสพติดขนาดใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เป็นที่หอมหวานของขบวนการใช้ยาเสพติดค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งท่าเรือทั้งท่าอากาศยานที่เป็นจุดที่มีการขนถ่ายยาเสพติดแล้วเราก็มาใกล้อยู่ตั้งอยู่ใกล้สามเหลี่ยมทองคำเราอยากเป็นฮับเป็นศูนย์กลางหลายเรื่องนะแต่ไม่ได้อยากเป็นฮับของยาเสพติดถูกไหมคะท่านรองคะ
1: ถูกต้องค่ะเราไม่เคยคิดเลยว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นจุดที่เขาอยากจะเอามาเป็นทางผ่านยาเสพติดออกไปเพราะว่าด้วยความที่เราอุดมสมบูรณ์ความที่เรามีความพร้อมหลายๆอย่างในเรื่องของเศรษฐกิจของเราเนี่ยทำให้ไอ้จุดเนี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ของเราในการที่จะต้องตรวจเข้มข้นนะคะในเรื่องของตัวสนามบินทั้งขาเข้าและขาออกซึ่งการดำเนินงานอย่างนี้เราก็ทำงานมาโดยตลอดนะ
0: คะ
1: ในระหว่างปีที่ผ่านมาช่วงปีที่ผ่านมาเราจับผู้ที่ขนนะคะเรียกว่าถ้าเป็นขนด้วยตัวเองนะคะขนด้วยตัวเองก็ถูกจับได้ทั้งทางขาเข้าและขาออกกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือฝากไปทางเขาเรียกว่าโลจิสติกประเภทขนส่งมีการส่งไปสนิทพันส่งผ่านบริษัทใหญ่ไปนอกประเทศก็จะมีทั้งของต้นทางที่เป็นประเทศอื่นผ่านประเทศไทยแล้วก็ออกอีกประเทศที่3ก็มีอยู่ตลอดเวลาที่เราจับกลุ่มได้เป็นปริมาณเยอะเลยนะคะเยอะเลยที่สนามบินค่ะ
0: การขนเข้าเนี่ยกับการขนออกขนออกมันก็จะมีท่าเรือกับท่าอากาศยานเนี่ยนะคะขนเข้าเนื่องจากเราใกล้สามเหลี่ยมทองคำใกล้ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราสกัดตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนคะ
1: คือตรงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยทีมทางเราเนี่ยมีการจับมือกันทำงานกันนะคะในเรื่องของการดูแลเรื่องบริเวณชายแดน
0: ค่ะ
1: บริเวณชายแดนเนี่ยทางฝั่งเหนือเนี่ยเรามีหน่วยบัญชาการเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดนนะเรียกว่านบยศนะคะสามคือกองทัพที่สามแล้วก็ห้าคือปปส.ภาคห้าซึ่งชายแดนทางด้านภาคเหนือนะคะสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยเข้ามาจากบริเวณชายแดนอันนี้เราสกัดกั้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของการสกัดกั้นชายแดนเนี่ยเราจับกลุ่มได้เป็น หลายจะเรียกว่า

0: หลายสิบล้านเม็ดนะคะจะเป็นร้อยล้านเม็ดอยู่แล้วค่ะในเรื่องของการจะจัดการพวกยาบ้าที่เข้ามานะแล้วก็มียาเสพติดอื่นๆด้วยส่วนพอเราเริ่มมีการกดดันทางด้านภาคเหนือมากๆเนี่ยเขาก็หนีมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เริ่มจับกลุ่มได้ทางฝั่งนครพนมนะคะฝั่งนครพนมฝั่งบึงกาฬนะคะเราก็มีการจัดตั้งรปศอีกเช่นเดียวกันก็คือ24ก็คือกองทัพภาคที่2แล้วก็ปปสภาค4ในการที่จะซีลชายแดนซึ่งทั้งสองฝั่งเนี้ยเราดำเนินการมาเกือบ2ปีแล้วค่ะแล้วก็สามารถจับกลุ่มแล้วก็สกัดกั้นยาเสพติดได้เป็นปริมาณแค่เป็นร้อยล้านเม็ดในเรื่องของยาบ้านะคะส่วนยาเสพติดอื่นๆที่จะต้องผ่านประเทศเราไปเนี่ยก็มีการตั้งจะสกัดตอนในอีกคือถ้าคิดว่าถ้าเราไม่ทำลักษณะนี้ไม่แน่ใจเลยว่ายาเสพติดจะผ่านประเทศเราไปเนี่ยจำนวนปริมาณที่มากกว่านี้อีกเท่าไหร่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นผลงานร่วมกันระหว่างทั้งกองทัพด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้องดูแลตอนในแล้วก็ปปส.ค่ะ
1: ค่ะนี่คือขาเข้านะทีนี้ขาออกเนี่ยเราส่งเห็นถูกจับหมายถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกยาเสพติดผ่านประเทศไทยไปเนี่ยทราบว่าที่ออสเตรเลียฮ่องกงไต้หวันเป็นเป้าหมายจุดหมายปลายทางสำคัญที่อยู่ในคดีบ่อยๆเลยใช่ไหมคะ
0: หลักๆเลยนะคะที่เป็นประเทศปลายทางเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือออสเตรเลีย
1: ค่ะ
0: ออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศปลายทางที่เขาเรียกว่ายาเสพติดเนี่ยจะไปตกอยู่ที่ประเทศเขาซึ่งตัวเขาเองเขาก็ทราบเราทำให้เราต้องเกิดปฏิบัติการทาร์กฟอสต์ตอทำงานร่วมกันกับทางออสเตรเลียมา
1: ทำไมเป็นออสเตรเลียคะท่านรอง
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้องเป็นออสเตรเลียออสเตรเลียเขา
0: ออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของชนชาติอยู่ในนั้นนะคะแล้วเป็นประเทศเกาะแล้วมันมีความกว้างใหญ่ปริมาณของคนก็เยอะนะในนั้นเขาก็เป็นปลายทางที่มีคนใช้มีคนเสพอยู่แต่ว่ายาเสพติดที่ใช้เนี่ยมันไม่เหมือนของบ้านเราบ้านเราเนี่ยเราใช้สารเคมีประเภทยาบ้าของเรายาบ้าเนี่ยแทบจะมีอยู่เฉพาะประเทศไทยเลยที่ใช้เนี่ยจะมีแค่อาจจะมีสปป.ลาวนะคะหรือว่ามีทางกัมพูชานิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักของยาบ้าเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศไทยแต่ส่วนตัวยาอื่นประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ยาเหมือนเราเขาใช้เฮโรอีนเขาใช้ไอซ์เขาใช
1: ้โคเคนเคตามีน
0: นะคะมันจะไม่ใช่ยาประเภทเดียวกันนะคะเพราะยาตัวเนี้ยที่มันออกไปเราก็ต้องคอยสอดส่องดูว่าเขาตัวไหนที่เป็นที่นิยมของแต่ประเทศวิธีการซุกซ่อนก็จะแตกต่างกันเพราะว่าเขาเรียกอะไรตัวยามันไม่ได้เป็นลักษณะเดียวกันรูปแบบต่างๆนะคะอย่างไอซ์เป็นคริสตัลอย่างเฮโรอีนมันเป็นผงแป้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความแตกต่างวิธีการซุกซ่อนมันก็จะมีหลากหลายนะคะทีนี้ปลายทางของท็อป10เนี่ยก็คือออสเตรเลียเป็นอันดับ1นิวซีแลนด์เป็นอันดับ2นะคะแล้วก็มีฮ่องกงเกาหลีไต้หวันอิสราเอลอังกฤษนอร์เวย์ที่เรียงมาแบบนี้เนี่ยมันไม่หมายความว่าตัวเลขของคนใช้นะแต่ว่าเป็นตัวเลขของการจับกลุ่มนะคะมันถึงจะเห็นว่าเราพบการจับกลุ่มเส้นทางตรงนี้ปลายทางพบว่าที่จับกลุ่มได้เยอะที่สุดเนี่ยในปีที่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือออสเตรเลีย
1: ค่ะ
0: นะคะนิวซีแลนด์เป็นที่สองส่วนอื่นๆเนี่ยเราพบว่าก็มียาบ้าหลุดรอดไปเพราะว่าคนไทยที่ไปอยู่ต่างชาติ
1: ก็มีความต้องการ
0: ตั้งกลุ่มแก๊งขึ้นมาแล้วก็มีกระบวนการในการส่งยาเสพติดอย่างเช่นเกาหลีเป็นต้นเขาก็กังวลใจเขาก็มาพบกับเราแล้วประเทศต่างๆเหล่านี้เราก็จะมีความสัมพันธ์เรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะคะการดำเนินงานเรื่องของการจับกลุ่มต่างๆต้องมีการข่าวมันไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีเราจะไปเดินจับกลุ่มไปนั่งตรวจทุกกระเป๋าทุกใบทุกอะไรทุกอย่างมันก็ต้องมีหนึ่งการข่าวสองตัวเอ็กซเรย์เครื่องมือต้องมาช่วยในขณ
1: ะ
0: ที่เครื่องมือมาช่วยคนก็ต้องมีความสามารถในการที่จะอ่านเครื่องมือด้วยเพราะว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยเราเอ็กซเรย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่โหลดลงใต้ท้องเครื่องเนี่ยเราเจอเยอะมากนะคะเจอเยอะมากเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวแต่ว่าอันเนี้ยครับอันเนี้ยมันเป็นข่าวเพราะว่ามันเอิญว่ามันเป็นลูกเรือของการบินไทย
1: ค่ะ
0: ความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกตกใจว่าเอ้ยเป็นสายการบินแห่งชาติเราจะต้องเจอกับปัญหาอื่นๆตามมาหรือไม่อันนี้มันกลายเป็นว่าเกิดเป็นข่าวดังขึ้นมานะแต่ว่าในกรณีอื่นๆเนี่ยเราจับกลุ่มได้มาตลอดนะจับกลุ่มได้มาตลอดไม่มากมายแต่ว่าก็ไม่น้อยนะ
1: หมายความว่าเราสกัดขาออกได้ไม่น้อยเลยที่ผ่านมาจากวิธีการไหนอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างเอากรณีนี้ก่อนว่าปลายทางออสเตรเลียนะตั้งแต่ปี68ถึง69เนี่ยเราเจอพัสดุ10ชิ้นนะคะ10ชิ้นของออสเตรเลียโดยปี68เนี่ยเอ้ย69มี10ชิ้นแต่ถ้าพัสดุของปี68เนี่ย42ชิ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็คดีที่ได้ผู้โดยสารเนี่ยก็ไม่เยอะนะคะแต่ว่าเราจับสกัดพัสดุ

0: เยอะๆมากเพราะคุณไม่ค่อยกล้าเสี่ยงที่จะหิ้วของแต
1: ่
0: กล้าเสี่ยงที่จะใช้ไปรษณีย
1: ์
0: เพรา
1: ะ
0: ตอนน
1: ี
0: ้ระบบโลจิสติกเราเนี่ยทั่วโลกก็จะใช้ระบบการส่งของลักษณะนี้เพราะว่าด้วยตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยนิยมในการที่จะส่งของเป็นผ่านระบบนี้มากขึ้นนั้นเพราะฉะนั้นคนก็จะต้องเริ่มส่งและผลประกอบการของการจับกลุ่มเนี่ยก็คือไอซ์มาเป็นหลักหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไอซ์ถึงที่นำเรียนสักครู่เนี่ยไอซ์เป็นยาเสพติดที่ต่างชาตินิยมมากกว่าโดนอื่นเลยรองลงมาก็จะเป็นเฮโรอีนแล้วก็มีตัวยาอื่นๆตามมาก
1: รณีที่เกิดขึ้นล่าสุดกับลูกเรือสาววัย26ปีเนี่ยมันหลุดรอดไปเพราะอะไรคะวิเคราะห์อย่างไรคะ
0: คืออันดับแรกเลยเนี่ยขาออกก่อนขาออกเนี่ยเราเขาเรียกมาตรฐานการบินนะมาตรฐานสนามบินทั่วโลกเนี่ยจะเน้นเรื่องขาออกในเรื่องของการก่อวินาศภัยทางอากาศยานน
1: ั้
0: นการตรวจเนี่ยทางเอ็กซเรย์เนี่ยเขาก็จะเน้นนะในตัวเอ็กซเรย์จะเน้นไปในเรื่องของพวกวัตถุระเบิดหรือว่าโลหะที่จะเอาไปประกอบเป็นระเบิดได้เป็นหลัก
1: ค่ะ
0: ส่วนไอ้อันอื่นๆเนี่ยเขาจะดูจากรูปลักษณ์ลักษณะของที่แทรกเข้ามาในกระเป๋าที่มันที่เราเคยอบรมกันมาว่าเป็นเม็ดไหมเป็นแผ่เป็นก้อนไหมแต่ไอ้สิ่งนี้จะเป็นลักษณะอย่างก้อนกลมๆก้อนสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่เราเริ่มเข้มไอ้เรื่องนี้มากๆเข้าเนี่ยก็จะกลายเป็นหาวิธีการในลักษณะของการแทรกตัวบุคคลเนี่ยจะไม่ค่อยมีหลังๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะเป็นลักษณะของการส่งพัสดุซะมากกว่าแต่ลักษณะของตัวบุคคลในขณะนี้มันเป็นความพยายามของพวกกระบวนการค้ายาที่จะหา
1: ช่องทาง
0: ขนหน้าใหม่ๆที่อยากได้รายได้พิเศษหรือว่าอยากได้เงินพูดง่ายๆพูดตรงๆคืออยากมีตังค์นะพูดง่ายๆนะ
1: คะ
0: พอเป็นแบบนี้มันเป็นจุดช่องว่างนะคนในแวดวงการบินเองก็จะทราบว่าคนไหนรับหิ้วคนไหนต้องการมีเงินคนไหนต้องการอยากได้รายได้เพิ่มเขาก็จะมีน่าจะมีคนที่คอยส่งสัญญาณกันหรือว่าคอยดูในเรื่องของประกาศอยู่ในออนไลน์กลุ่มของเขาอะค่ะ
1: มันเคยมีมาก่อนไหมคะหรือมีความพยายามที่จะใช้ลูกเรือหิ้วมาก่อนไหมคะ
0: มีมาตลอดค่ะอาจารย
1: ์
0: มีมาตลอดเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เดินทางแล้วก็ได้รับการ
1: ยอมรับ
0: นะเพราะว่าหนึ่งความเร่งรีบของการที่ต้องขึ้นบินความอะไรต่างๆแล้วก็ความเชื่อใจกันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของทั่วโลกเนี่ยเป็นแบบนี้กันก็คือว่าโอเคเราให้เกียรติเพราะว่านักลูกเรือต่างๆเนี่ยสังกัดบริษัทนึกออกไหมคะ
1: ค่ะ
0: อย่างน้อยๆการที่บริษัทดูแลการที่อยู่ในระบบระเบียบของบริษัทเนี่ยเราก็มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ดังนั้นการที่ให้ผ่านหรือว่าการเชื่อถือว่าเขาไม่น่าจะเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นรอยรั่วจุดหนึ่งนะแต่ว่าไปก็คือมันก็มีตลอดแต่ว่าก็ไม่ได้มีเยอะถึงขนาดว่าเนี่ยเป็นคนที่น่ากังวล
1: มัน
0: ก็เลยกลายเป็นอาจจะเป็นจุดช่องทางหนึ่งที่ทางกระบวนการยาเสพติดเนี่ยก็อยากจะใช้ช่องทางเหล่านี้เป็นตัวหิ้วด้านสักคนหนึ่งก็ถือว่าอาจจะรอดไปก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดกลุ่มขึ้นมาที่จะสอบคอยสอบหาว่าแล้วลูกเรือคนไหนสนใจเอางี้ดีกว่า
1: อ๋อค่ะแสดงว่าต้องรู้แสดงว่าลูกเรือต้องรู้ว่าจะขนอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ความเป็นจริงเนี่ยลูกเรือควรจะต้องรู้ว่าเราจะขนหรือเราจะหิ้วอะไร
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าอยู่ดีคือเราห้ามไม่ได้เราบอกว่าจริงๆแล้วกฎระเบียบของบริษัทไม่ให้แต่เราก็รู้กันอยู่ว่ามันก็มีการรับนิดๆหน่อยๆเครื่องสำอางบ้างอะไรบ้างก็ถือเข้ามาอันดับแรกคือมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่ามันคือการเลี่ยงภาษี
1: ถูกต้องค่ะ
0: ทีนี้พอแบบว่าถ้าเล็กน้อยบางทีเราก็หลับตาข้างสองข้างก็อันนั้นก็ผ่านไปแต่ว่าในกรณีแบบนี้บางทีเขาใช้ไออุปกรณ์เครื่องสำอางเนี่ยแทรกยาเสพติดขึ้นมาแล้วเราก็จับกลุ่มได
1: ้อ๋อ
0: ต้องมีนะคะแต่คือถึงบอกว่าถ้าคุณไม่ได้ซื้อเองแล้วคุณไม่ได้แพ็คของเองแล้วคุณไม่ได้ดูแลตัวเองคือตามกฎระเบียบของการบินเนี่ยลูกเรือต้องรู้ของที่เอาไปต้องทำด้วยตัวเอง
1: ค่ะ
0: ต้องถือไปด้วยตัวเองต้องรับผิดชอบว่าเนี่ยคือฉันเป็นคนรับผิดชอบนะว่าแพ็คเองซื้อเองบรรจุภัณฑ์เองแต่ในกรณีนี้คือน่ากลัวมากคือไม่รู้จักกันและไม่ได้ระบุชื่อจริงนามสกุลจริงที่มาที่ไปของสินค้า
1: ค่ะ
0: คือสอง

0: ่อเลยค่ะอาจารย์
1: อืมแล้วพอออสเตรเลียจับได้เขาใช้สุนัขดมกลิ่นใช่ไหมคะแล้วมีการประสานกับไทยแล้วเรามีข้อมูลล่าสุดตัวผู้ที่ถูกจับกุมประสานอย่างไรหรือมีข้อเท็จจริงจากตัวอย่างไรบ้างไหมคะ
0: เรียนอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้หลังจากที่ทางออสเตรเลียมาพบท่านเลขาเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันว่าจะหาหนทางหรือว่าวิธีการยังไงในการดำเนินการในเรื่องคดีนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดในรูปแบบต่างๆที่จะผ่านทางการบินด้วยนะคะก็เป็น2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของน้องผู้ต้องหาที่อยู่ในการควบคุมของออสเตรเลียเนี่ยลูกเรือคนนี้เขาคือมันสถานสนามบินออสเตรเลียเนี่ยทุกคนที่เป็นลูกเรือจะรู
1: ้
0: ว่าคือเป็นสถานบินที่หินมากที่สุด
1: เมลเบิร์น
0: ในการที่จะเอาของเข้าไปในประเทศเขาเขาตรวจเข้มมากๆเพราะว่าประสบการณ์ของเขาคือมีคนพยายามจะเอาอะไรเข้ามาในประเทศเขาตลอดเวลาประเทศเขาเป็นเกาะเขาไม่อยากให้มีของสดของอะไรที่มันไม่อยากได
1: ้ค่ะ
0: มันไม่ใช่แค่ยาเสพติดแต่มันมีของห้ามต้องห้ามเยอะแล้วก็ตรวจละเอียดยิบ
1: ค่ะ
0: อันที่สองพอเป็นมันจะมีช่องทางสีเขียวสีแดงเขาให้ดีแคลร์ว่าถ้าดีแคลร์ตัวเองก็ให้ไปช่องสีแดงแล้วก็บอกว่าเป็นอะไร
1: ค่ะ
0: คือคุณมีนาเนี่ยเขาดีแคร์ว่าเขามีของที่ไม่ใช่ของเขา12ชิ้นมาจากเมืองไทยเป็นกระเป๋าผ้าเขาก็เดินเข้าไปในช่องนั้นก็ตำรวจทางรู้เขาก็เปิดดูแล้วก็พบน้ำหนักที่มันผิดปกติถ้าถึงเด็กทดลองในการที่จะกรีดดูใบแรก1ใบถ
1: ึ
0: งได้พบนะ
1: ฮะไอ้จุด
0: น
1: ี
0: ้จะมาจากที่เขาบอกเขาเรียกตามปกตินะตัวทางออสเตรเลียบอกเขาเรียกตามปกติแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรียกตามปกติเนี่ยมันมีจุดอะไรหรือไม
1: ่ค่ะ
0: นะมันเราต้องคุยกันแล้วก็ขยายผลซึ่งทางเขาขยายผลได้แล้วทางปปส.ท่านก็อยู่ในระหว่างขยายผลอยู่ในระหว่างดำเนินการก
1: ็
0: ทราบในหลายๆตัวแล้วต้นทางเป็นยังไงใครเป็นคนส่งอะไรก็พอจะได้ข้อมูลแล้วค่ะก็เดี๋ยวเอาทั้งสองอันมาดำเนินการร่วมกันก็เดี๋ยวคงได้แถลงข่าวได้บอกผลลัพธ์กันว่าเราทำงานกันยังไงแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงค่ะ
1: ค่ะต้นทางเป็นคนไทยหรือเป็นคนชาติใดคะ
0: มันต้องไม่ใช่คนไทยอยู่แล้วค่ะต้นทางมันมาจากต่างประเทศแน่นอนเฮโรอีนเราผลิตที่สำเร็จทองคำด้วยแต่ในกระบวนการนั้นจะมีคนไทยร่วมด้วยหรือไม่เนี่ยมันคงต้องมีเพราะว่าอยู่ในเส้นทางของการลำเลียงผ่านบ้านเรา
1: ค่ะ
0: ทีนี้คงมี
1: ค่ะสองนาทีสุดท้ายค่ะท่านรองค่ะข้อที่จะทำให้ยาเสพติดหมดไปเนี่ยใครต้องช่วยกันบ้างนโยบายหรือผู้หิ้วหรือประชาชนหรือชุมชนอย่างไรดีคะสุดท้ายค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์คำถามนี้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ายาเสพติดเนี่ยไม่มีทางหมดไป
1: ค่ะ
0: วันนี้ยาเสพติดเป็นประเภทสารเคมีเป็นสารเคมีที่ผลิตโดยคนแล้วก็เลี่ยงโดยการที่จะปรับสารเคมีให้มันมีความเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงกฎหมายเราประกาศสารเคมีตัวนี้ผิดกฎหมายเขาก็ไปผลิตอีกตัวหนึ่งเป็นสารตั้งต้นในการทำยาเสพติดความพยายามเหล่านี้มันคือการพยายามผลิตยาเสพติดอยู่ตลอดเวลานะคะอาจารย
1: ์
0: สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะบอกว่าเราไม่ได้ยอมแพ้กับการที่เขาจะผลิตยาเราก็ใช้วิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านพร้อมๆกันด้านแรกเนี่ยเรามีการสกัดกั้นเรามีการแก้ไขปัญหาในการเรื่องของการลำเลียงการค้าระบบนี้เราก็ต้องใช้กฎหมายเข้าไป
1: เหลือ1 นาทีนะคะค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายเนี่ยก็คือทำยังไงถึงจะป้องกันคนของเราเนี่ยไม่ให้เขาไปเกี่ยวข้องยาเสพติดเพราะว่ายาเสพติดมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆแม้กระทั่งยารักษาโรคที่อยู่ในตู้ยาที่บ้านเราสามารถเป็นยาเสพติดได้ถ้ามันใช้ทางที่ผิดเรื่องสำคัญคือคนของเราเนี่ยทำยังไงถึงจะปลูกฝังว่าการเกี่ยวข้องกับยาในรูปแบบต่างๆมันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนภายในข้ามวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากที่เรามีอนาคตมันอาจจะหมดอนาคตอันนี้คือสิ่งที่เราต้องปลูกฝังคนของเราให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ในการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสารเสพติดที่มันจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตค่ะอาจารย
1: ์ได้ค่ะโอ้เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นวาระที่ไม่ต้องมาบอกใครว่าเป็นวาระแห่งชาติมันเป็นเรื่องที่ทำลายชาติบ่อนทำลายศักยภาพของผู้คนทั้งนั้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองอาริภักดิ์เงินบำรุงเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้มีโอกาสคงได้สนทนากับท่านรองอีกนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันนี้เลยนะคะคุณรัลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณทุกฟังทุกท่าน